0: ประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในประเภททีมศิลปะการบังคับม้าศึกกีฬาเอเชียนเกมวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้น
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้แก่เพชรบูรณ์นครราชสีมานครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
3: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศและทางภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับ
2: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
4: ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน
2: ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวรัฐบาลจะเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองละพีพัดเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อนักลงทุนระดับโลกณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวความร่วมมือครั้งนี้ ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นมากกว่าข้อตกลงระหว่างตลาดหลักทรัพย์สองแห่งแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องระหว่างไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงทำให้ตลาดทุนสองประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยนิวยอร์กคือหัวใจสำคัญของการเงินโลกความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้บริษัทและนักลงทุนทั้งสองประเทศพร้อมทั้งกระชับความเชื่อมโยงของตลาดและส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนสำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้กลายเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีต้องการเปลี่ยนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะพร้อมขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการหากพบการกระทำผิดเช่นจ่ายงานให้คนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะหรือใช้รถที่ไม่จดทะเบียนจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชัน
5: หลังจากวันที่1ตุลาเนี่ยจะมีการประกาศใช้สมุดพกสำหรับแอปพลิเคชันก็จะมีมาตรการต่างๆเรื่องเกณฑ์คะแนนเรื่องน้ำหนักของคะแนนต่างๆเนี่ยในส่วนของคณะทำงานเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเกณฑ์ต่างๆก็จะต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
0: คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าคณะกรรมการกยศ.มีมติเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มเติม 14,400 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนโดยกระทรวงการคลังจะเร่งของงบกลางปี2569อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ดังกล่าวทำให้ในปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือเป็นจำนวนที่สูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มาขณะเดียวกันกยศ.จะเร่งรัดการชำระหนี้ของนักศึกษาเดิมในกลุ่มที่มีหนี้อีก500,000 รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดและช่วยเสริมสภาพคล่องกับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านบาท
7: คณะกรรมการกยศ.นะครับได้มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมนะครับเพิ่มสำหรับผู้ที่มาขอกู้นะครับแล้วก็เกินกรอบอีกจำนวน 14,400 รายซึ่งก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กยศ.จะต้องไปผ่านกระทรวงคลังนะครับในเรื่องของการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามจะต้องเน้นในการดูแลให้โอกาสทางการศึกษาโดยไม่ทำให้ข้อจำกัดทางงบประมาณเนี่ยทำให้คนเสียโอกาสทางการศึกษานะครับยังยืนยันในนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
6: ด้านนางสาวพิมเพ็ญรัตน์พลี ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมสถานะทางการเงินของกองทุนกยศในปีนี้คาดว่าจะมีรายรับรวมประมาณ 35,000 ล้านบาทจากเงินรับชำระคืนและงบประมาณจัดสรรขณะที่มีรายจ่ายประมาณ 47,000 ถึง 49,000 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพซึ่งจำนวนผู้กู้ในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีนักเรียนหลุดจากการศึกษาเพราะไม่ได้รับเงินกู้อย่างแน่นอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา 33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้ง
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บตำบลโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่และที่หมู่7วัดหนองว่าตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภา พลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับทวิภาคีแบบเป็นส่วนตัวโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดดังกล่าวว่าจีนและสหรัฐต้องแน่ใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกันพร้อมเตือนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเรียกร้องให้สหรัฐคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนกำลังเผชิญอยู่และการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและ AI
0: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเที่ยวบินจากอิหร่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับซึ่งรวมถึงนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์กลางการบินระดับโลกถูกยกเลิกเมื่อวานนี้ภายหลังกำหนดเส้นตายของสหรัฐที่ให้ท่าอากาศยานและบริษัททั่วโลกยุติการทำธุรกิจกับสายการบินของอิหร่านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้หากมาตรการปิดกั้นสายการบินของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอาจทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและยังเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐปิดล้อมท่าเรือทางทะเลทั้งหมดขณะที่ทางการอิหร่านขู่ตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐด้วยการทำให้ท่าอากาศยานของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถใช้การได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Parkทรงฝึกซ้อมการทรงม้าร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมศิลปะการบังคับม้าเดรสซาจประกอบด้วยเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ชัชนกคาร่านึกแคร์และนีระพุทธสมบัติโดยการแข่งขันในวันนี้เริ่มเวลา 9:30 น.ด้านผลกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยจอมพลังจากศรีสะเกษคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมและยกท่าสนัด126กิโลกรัมผ่านในครั้งสุดท้ายยกท่าครีนแอนเจิร์กได้173กิโลกรัมส่วนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนที่ทำน้ำหนักรวม304กิโลกรัมส่งผลให้ขณะนี้จอมพลังไทยคว้าไปได้แล้ว2เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นสังเวียนพบกับหวังงอกใหม่จากเวียดนามไฟนี้จันแจ่มออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจุธามาศรักษัตแพ้กับเฟรูซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถาน0-5เสียงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวจากผลตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซมายล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่างบีไปแล้วซึ่งจะรู้ผลภายในวันที่26กันยายนโดยหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันจะต้องเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน75เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น18เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ณ เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาโดยเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคือการส่งนักกีฬาเยาวชนชายและหญิงไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศส1เดือนก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2027รวมทั้งยังมีการปรับการแข่งขันจูเนียร์เนชั่นคัพแยกตามทวีปก่อนปิดฤดูกาลด้วยแกรนด์ไฟนอลที่กรุงปารีสพิจิตกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8 ในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
14: 1นาทีกับกปท. การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์4รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาวมุสลิมในประเทศไทยชาวไทยมุสลิมมีบรรพบุรุษที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยส่วนมากมีเชื้อสายจากทางมาลายูอ้างอิงจากหลักฐานในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยที่แผ่อาณาเขตไปถึงมาลายูต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายและรับราชการจนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นและได้ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทยแต่ยังคงลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคง
20: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
21: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชุ่มชื่นและบุญมาสีมาดอ่าน
22: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
23: ไหน
2: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
21: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันที่27กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
23: สวัสดีครับ
4: ค่ะท่านรองค่ะพายุในช่วงนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ไหนบ้างคะช่วงวันเวลาที่ประชาชนแต่ละภูมิภาคต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะ
23: สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะที่เรากังวลกันเนี่ยครับมันก็ขยับเข้ามาประชิดชายแดนของประเทศไทยน่าจะเข้าแถบจังหวัดจันทบุรีและตราดโซนนี้นะครับจุดศูนย์กลางนะฮะแต่รัศมีตัวของตัวหย่อมเนี่ยมันก็กินบริเวณกว้างอยู่พอสมควรอันนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก300ถึง400กิโลเมตรนะครับพื้นที่ที่รอบๆตัวจุดศูนย์กลางเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะฝนที่ตกหนักมากอาจจะมีบางพื้นที่พื้นที่ที่ฝนตกหนักมากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศธรรมวิสัชที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นนะครับเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่ทางจังหวัดสระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกนะครับโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้พื้นที่ตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับซึ่งก็เมื่อวานเนี่ยก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางจุดในโซนนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดรอบนี้ในวันนี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นความเสี่ยงนะฮะถึงมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำนะฮะโซนนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในวันนี้อีกโซนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือโซนแถบจังหวัดชลบุรีนะครับระยองนะฮะแล้วก็จันทบุรีตราดโซนด้านล่างติดทะเลนะครับโซนนี้ก็จะโดนตัวลมนะจะหอบความชื้นทางด้านอ่าวไทยเนี่ยเข้ามาแล้วมาปะทะตัวแผ่นดินแล้วก็จะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงเย็นในวันนี้นะครับน่าจะเยอะพื้นที่ที่น่าห่วงนะฮะคือที่ลุ่มของพัทยาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องระบบการระบายน้ำอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับถึงแม้ฝนจะตกหนึ่งในที่เกณฑ์ประมาณสัก 40-50 มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ส่งผลให้น้ำท่วมได้บางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ท่วมซ้ำซากของพัทยานะครับซึ่งก็ทางกรมก็ประสานทางหน่วยเสียพื้นที่นะครับทั้งปภ.ทั้งของระดับจังหวัดเนี่ยให้ไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะยิ่งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมในตรงนี้เพื่อจะระบายน้ำออกมานะครับเมื่อวานก็มีน้ำท่วมในโซนที่ลุ่มต่ำตรงนี้แหละครับใครขับรถผ่านไปตรงถนนที่เป็นวงแหวนตรงนั้นก็มีน้ำท่วมนะครับก็อาจจะต้องรอช่วงบ่ายช่วงเย็นอาจจะมีฝนเพิ่มเข้ามาในตรงนั้นนะก็อยู่ที่ว่าปริมาณการตกมันมีไปสูงถึงระดับที่เป็น100มิลลิเมตรไหมนะครับถ้ามันมีการระบายน้ำตรงนั้นก็อาจจะเป็นอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะเป็นน้ำรอระบายนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมันเป็นเหลือมันมีความเปราะบางนะฮะสำหรับการตกของฝนอยู่แล้วเดิมนะฮะซึ่งธรรมชาติก็คงห้ามไม่ได้ว่าไม่ให้ตกตรงนี้ไม่ให้ท่วมตรงนี้แต่ถึงไม่จะตกขึ้นที่อื่นมันก็จะไหลมาหาจุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็โซนที่เป็นผลกระทบถัดมาในวันพรุ่งนี้นะฮะตัวยอมเนี่ยก็ค่อยขยับเข้ามาในโซนของประเทศไทยมากขึ้นน่าจะอยู่ตนกลางๆของประเทศนะครับฝนก็ยังคงเพิ่มทางด้านที่เป็นแนวด้านหลังของตัวหย่อมก็คือตัวที่เป็นทางระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ฝนก็จะอาจเขาใหญ่อีกวันหนึ่งนะครับส่วนที่เป็นด้านหน้าของตัวหย่อมก็คือแถวภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาโซนตอนล่างแถวอยุธยาปทุมนะฮะโซนเนี้ยนครปฐมนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับ ในวันถัดไปนะครับตัวหย่อมก็จะขยับไปแถบจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ขยับขึ้นไปแถบจังหวัดตากนะครับซึ่งก็จะทำให้ฝนเพิ่มนั่นแนวรับลมมรสุมทางที่เป็นทะเลอันดามันก็คือแถบเพชรบุรีแถบกาญจนบุรีนะครับไล่ลงไปถึงอุทัยธานีถึงจังหวัดตากแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านหลังของตัวหย่อมก็คือโซนที่เป็นด้านภาคตะวันออกอาจจะมีหลงเหลือในบางพื้นที่อาจจะมีฝนหนักแล้วก็ภาคกลางนะครับซึ่งก็มีบางจังหวัดที่อาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยปริมาณการตกของฝนตั้งแต่ประเมินตั้งแต่ก่อนที่จะมีประกาศรวมถึงช่วงเมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยโดยรวมแล้วฝนเนี่ยลดลงตามลดลงจากที่เราประเมินไว้เล็กน้อยนะครับฝนจะไปกลุ่มใหญ่อยู่ในทะเลเป็นหลักนะครับอยู่ในทางด้านอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทางด้านอ่าวไทยที่อยู่ตรงกลางนะครับชาวเรือหรือการเดินเรือไม่ว่าจะเป็นเรือที่เป็นพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็ตามเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าคลื่นที่อยู่บริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองที่อยู่ในทะเลเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงถึงระดับ 3-4 เมตรโซนตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องประเมินสถานการณ์แล้วอาจจะต้องมีการเรียกไงพิจารณาว่าในการเดินเรือถ้ามันเป็นเรือที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปเนี่ยอาจจะต้องชะลอระยะเวลาออกไปสักวันหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ตัวลมมรสุมแล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำมันขยับในพื้นที่ที่ห่างออกไปพอห่างออกไปปั๊บโซนที่เป็นทางด้านไทยตอนกลางเนี่ยตัวขึ้นทะเลก็จะลดลงไปอยู่สักระดับสัก 2-3 เมตรนะครับ
4: ค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงค่ะเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำหรือพื้นที่เชิงเขาเนี่ยค่ะควรเตรียมความพร้อมแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรในการรับมือกับสภาพอากาศรุนแรงค่ะ
23: ก็อาจจะดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลระดับน้ำนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เปิดตัวมาใหม่เอี่ยมเลยก็คือตัวแอปพลิเคชัน One Map ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลของตัวระดับน้ำนะครับข้อมูลของจิสต้าที่จะประเมินว่าพื้นที่ตรงไหนมีน้ำท่วมน้ำไปสะสมอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็พื้นแล้วก็ข้อมูลของกรมชลประทานนะครับหลายๆข้อมูลเอามารวมกันเป็นข้อมูลเดียวนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เองประเมินแล้วก็สถานการณ์ว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยหรือเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศข้อมูลส่วนนี้ตรวจฝนจริงเลยนะครับตรวจหาเม็ดฝนอย่างเดียวนะครับเม็ดฝนอยู่ตรงไหนตกตรงไหนมากน้อยเนี่ยดูจากข้อมูลของตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้ประเมินสำหรับกรณีที่มันมีการตกของฝนจากบนฟ้าลงมานะครับยังไม่เป็นน้ำท่านะครับเราจะได้ดูว่าถ้ามันตกอยู่แนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเรานะครับแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มอาจจะดูว่าถ้าตกที่เหนือเราขึ้นไปเนี่ยเป็นพื้นที่สูงกว่าเนี่ยถ้าอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มนะสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักนะครับเราก็อาจจะต้องมีการเก็บข้าวของให้ขึ้นในระดับที่สูงนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆก็คือพื้นที่ที่มีท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กเนี่ยนะฮะตรงนี้อาจจะต้องมีการเตรียมอาหารพวกเครื่องดื่มพวกอะไรไว้หรือเลี้ยงลักษณะของเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับไว้ก็ไม่ได้เสียหายนะครับถ้ามันเกิดเหตุเกิดอะไรเราจะได้หยิบมาใช้แต่ถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าพื้นที่เขาเองเนี่ยมีความเสี่ยงสูงกว่าพื้นที่อื่นๆอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เตรียมเนี่ยถ้าเกิดเหตุอะไรมาเนี่ยมันจะออกไปหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ลำบากนะครับแต่สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ที่ผมเรียนก็คือประเมินจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะครับว่าตัวฝนที่ตกเนี่ยมันมีผลกระทบกับพื้นที่ของท่านเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนแต่ความพร้อมของภาครัฐเนี่ยก็มีการประสานข้อมูลนะครับมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไประบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะฮะมีลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่สามารถที่มีระบบจัดการน้ำเช่นพื้นที่ที่มีการประตูระบายน้ำต่างๆเนี่ยทางกรมชลก็จะไปจัดการนะครับหรือมีเหตุมีอุทกภัยมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยทางหน่วยที่เกี่ยวที่เป็นด้านจัดการภัยก็ของปภนะครับก็จะเข้าพื้นที่ไปบริหารจัดการอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมระดับพื้นที่ซึ่งทางผู้ว่าแล้วก็ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับปภครับท่านก็ได้ประชุมสั่งการ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมพื้นที่เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยชี้เป้ามาแล้วนะครับว่าพื้นที่สีแดงต่างๆที่ผมเรียนเมื่อกี้คืออำเภออะไรบ้างจังหวัดอะไรบ้างนะครับก็จะได้เข้าช่วยระงับตัวเหตุแล้วก็ช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
4: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคาดว่าหย่อมลูกเนี้ยค่ะจะอยู่กับบ้านเราเนี่ยนานจนถึงวันที่เท่าไหร่จะเป็นหย่อมสุดท้ายไหมคะท่านรอง
23: วันที่27นะครับหย่อมก็จะสลายตัวเข้าไปเป็นร่องความกดอากาศนะครับซึ่งพอเป็นร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มขยับขึ้นไปทางด้านตอนกลางของประเทศแล้วก็ขยับขึ้นไปทางด้านตอนบนในระยะถัดไปในช่วงวันที่ประมาณวันที่1ที่2นะครับแล้วก็วันที่3 4 5เนี่ยก็จะพาดอยู่ประมาณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแต่ว่าฝนจากตัวร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวหย่อมคือปริมาณการตกของฝนจะลดลงชัดอย่างชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาการตกก็จะเกิดในช่วงบ่ายช่วงเย็นเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอมวลอากาศเย็นอีกระลอกนึงนะครับซึ่งก็น่าจะมาประมาณวันที่7ที่8ไปแล้วนะครับก็จะผลักให้ร่องที่อยู่ทาง

0: อาจจะต้องมีการติดตามเนื่องจากระยะเวลาเนี่ยยังมีเวลาอยู่หลายวันนะครับการพยากรณ์ระยะนานๆไปเนี่ยมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนสูงนะครับซึ่งยังไงก็ช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงสุดท้ายของฝนของฤดูฝนปีนี้นะครับอยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงปลายฤดูนะครับอีกประการนึงคือเราก็สบายใจอยู่ส่วนหนึ่งว่าตัวพายุหมุนเขตร้อนจากสิ้นเดือนนี้ไปถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยครับในกลางๆเดือนเนี่ยเรายังไม่เห็นนะฮะนั่นจะเกิดก่อตัวแถบทะเลจีนใต้นะฮะซึ่งถ้ามันเกิดโซนนี้ทิศทางเนี่ยเข้าไทยแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยว่ามันมีสัญญาณว่าจะมีการเกิดตัวพายุหมุนเขตร้อนในโซนนี้ก็สบายใจระดับหนึ่งว่าฝนที่จะตกในรอบถัดๆไปเนี่ยก็เปิดจากตัวฝนที่เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำเป็นหลักครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้หน่วยงานภาครัฐได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนและพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมและยืนยันว่าด้วยปัจจัยต่างๆยังไม่เข้าข่ายการเป็นมหาอุทกภัยติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ความกังวลต่อสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยของภาคประชาชนในห้วงวันที่13ถึง27กันยายนนี้ทวีความหนักหน่วงมากขึ้นภายหลังที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Facebook Fanpage แห่งหนึ่งว่าระดับของอุทกภัยที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลพร้อมแจ้งสถานการณ์ที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบซึ่งนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เล่าภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ว่าในวันที่23ถึง27กันยายนนี้จำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดจริงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ยืนยันว่าจากปัจจัยต่างๆขณะนี้เชื่อว่าสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้แจ้งเตือนและสั่งการให้ทุกจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมและขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารจากโซเชียลมีเดียโดยแนะนำว่าต้องติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการควบคู่กันไปด้วย
5: แจ้งเตือนแล้วครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางท่านนายอำเภอนะครับทางผู้นำได้รับทราบข้อมูลนะครับครอบคลุมทุกพื้นที่ผมคิดว่าเขาใช้ข้อมูลของการวิเคราะห์แล้วกันเขาอาจจะเอาข้อมูลในหลายๆด้านนะครับมาเป็นองค์ประกอบผ่านกระบวนการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยว่าน่าจะเกิดมหาอุทกภัยแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยตรงนี้ก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการควบคู่ไปด้วยแล้วกันโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางปภ.
4: ขณะเดียวกันทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยและเกิดความจำเป็นต้องอพยพอาจมีกลุ่มผู้เปราะบางหรือผู้สูงอายุที่ไม่ประสงค์จะอพยพจากที่พักอาศัยไปยังศูนย์พักพิงเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นการห่วงทรัพย์สินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ฝากความห่วงใยและยืนยันว่าศูนย์อพยพในทุกวันนี้มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ขอให้ไว้วางใจและอพยพหากจำเป็นเพราะถ้าสถานการณ์ย่ำแย่ลงความเสี่ยงในการอพยพต่อทั้งกลุ่มผู้เปราะบางและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือจะมีมากขึ้นตามไปด้วย
5: เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าปัจจุบันศูนย์อพยพเนี่ยนะครับมีความพร้อมมากๆในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์มีการเฝ้าระวังมีการดูแล24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดในเรื่องของอุทกภัยผมก็อยากให้ท่านเนี่ย ให้การไว้วางใจในส่วนศูนย์อพยพอยากให้อพยพมาอยู่ในศูนย์นะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็มีจำนวนมากนะครับที่ผมสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องอาศัยพี่ๆเจ้าที่กู้ชีพกู้ภัยในการที่จะเข้าไปนำผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยออกมาในตอนที่น้ำขึ้นสูงแล้วตรงนี้ก็เกิดความเสี่ยงกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับกับทางกลุ่มผู้เปราะบางด้วย

0: ด้วย
1: อย่างไรก็ตามกรณีนี้อาจเป็นกระจกสะท้อนว่าในปัจจุบันภาคประชาชนยังคงมีความกังวลต่อข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐแจ้งเตือนและบางครั้งอาจเลือกปักใจเชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่มีแหล่งอ้างอิงไม่ชัดเจนกรณีนี้จึงอาจต้องมีการหยิบยกหารือระหว่างหน่วยงานว่าจะสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนได้อย่างไรเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในข้อมูลที่ถูกต้องและไม่เกิดความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ที่อาจเกินกว่าความเป็นจริงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีระยะเวลาคุ้มครอง1ปีเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงปรับแนวทางการช่วยเหลือจากเดิมที่เน้นการเยียวยาหลังเกิดเหตุมาเป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรวม 15,500 ล้านบาทสำหรับจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ที่เห็นชอบในหลักการให้ภาครัฐจัดซื้อระบบประกันภัยพิบัติรวมทั้งเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มและอุบัติเหตุแบบกลุ่มกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้จะให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังรวมถึงให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวตามเงื่อนไขของกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานและมีความมั่นคงเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะตรวจสอบไม่ให้การช่วยเหลือจากกรมธรรม์ซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาของภาครัฐในรูปแบบอื่น
5: วงเงิน 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและประกันอุบัติเหตุ500ล้านบาทซึ่งจะใช้งบกลางปี2569จำนวน 10,000 ล้านบาทและอีก 5,500 ล้านบาทจะเป็นจากงบประมาณปีต่อไปแนวคิดสำคัญของโครงการนี้คือจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐจะต้องพิจารณาเยียวยาเป็นครั้งๆไปก็จะนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นและครอบคลุมความเสียหายได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง
4: สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งเกิดขึ้นก่อนกรมธรรม์ฉบับใหม่เริ่มมีผลรัฐบาลยังคงใช้มาตรการช่วยเหลือเดิมโดยภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
5: ในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงก่อนกรมธรรม์ใหม่เริ่มคุ้มครองยังคงได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือกรณีบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
4: นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับประชาชนที่อาจตกหล่นจากฐานข้อมูลโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎรและผู้เช่าอาศัยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวทางการเข้าถึงสิทธิ์เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดการปรับระบบครั้งนี้เป็นความพยายามของภาครัฐในการเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดภัยมาเป็นเตรียมความพร้อมและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นพร้อมกับบริหารงบประมาณของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนในการเยียวยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: เ
2: ิดท้ายที่กรมทรัพยากรน้ำใช้ธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองในพื้นที่เมืองใหญ่เพื่อคืนชีวิตสายน้ำและใช้ป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูฝนพร้อมนำร่องสวนปฐุมวนานุรักษ์ปอดแห่งใหม่กลางเมืองใหญ่ติดตามจากรายงานค่ะ
0: แม่น้ำคูคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางของสายน้ำแต่เป็นเส้นทางของชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานวิถีชีวิตริมน้ำภูมิปัญญาการใช้น้ำการดูแลลำน้ำและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติปัจจุบันทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ความท้าทายด้านทรัพยากรน้ำมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ำท่วมน้ำแล้งคุณภาพน้ำรวมถึงการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เท่าทันต่อโลกอนาคตโดยนำองค์ความรู้จากชุมชนวิธีการจัดการน้ำแบบดั้งเดิมและความเข้าใจในธรรมชาติมาประสานเข้ากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพแม่นยำและตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ติดตามเฝ้าระวังวางแผนและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยปีนี้ได้เลือกสวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครริมคลองแสนแสบซึ่งเป็นพื้นที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมเพราะคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนมาอย่างยาวนานนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำย้ำว่าการมีพื้นที่สีเขียวริมคลองอย่างสวนปฐุมวนานุรักษ์สะท้อนแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองให้สามารถอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลสถานที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ช่วยให้เห็นภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6: สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางสายน้ำที่มีความสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนในมากมายมายาวนานขณะเดียวกันการมีพื้นที่สีเขียวอย่างริมคลองอย่างสวนปฐุมวนารักษ์ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองซึ่งอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานคูคลองไม่ได้เป็นเพียงทางระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศและเป็นพื้นที่สาธารณะที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาคูคลองอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการขุดลอกและดูแลรักษาคลองการจัดเก็บขยะและวัชพืชการปรับปรุงภูมิทัศน์การพัฒนาพื้นที่ริมคลองรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาคลองดังนั้นการทำให้แม่น้ำและคูคลองสะอาดสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนชุมชนเยาวชนและประชาชนทุกคนปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
8: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
7: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
9: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกเพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโลครับ
11: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจ ากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับศุกร์ที่25กันยายน2569ครับอยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 GHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะช่องทางออนไลน์ติดตามกันได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้แล้วนะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนหนีสังและคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานงานโดยคุณโอพันสมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยทีม New Media ค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องบอกว่าเรามาพร้อมกับฝนนะครับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ต้องบอกว่าทั่วทุกหย่อมหญ้านะนะบ้านผมนี่คือตกตั้งแต่5ทุ่มของเมื่อคืนนะครับยาวนานมาจนถึงเมื่อเช้าก็ยังไม่หยุดตกแล้วผมขับรถจักรยานยนต์มาทำงาน แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับช่วงเช้าเนี่ยยังไงถ้าสมมุติใครติดภารกิจอะไรนะครับก็ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังนะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยถนนโล่งจริงสำหรับรถจักรยานยนต
2: ์
1: อาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกด้วยแหละแต่ว่าในส่วนของการขับเนี่ยก็ถ้าใครที่รีบร้อนเนี่ยก็อย่าพึ่งนะเพราะว่าค่อนข้างที่อาจจะอันตรายเลยนะครับถนนน่าจะลื่นมากด้วยนะครับรวมถึงผู้ที่ขับรถยนต์ด้วยนะครับตอนนี้รถก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดขัดเยอะพอสมควรนะครับใครที่กำลังเดินทางก็เรียกว่าเผื่อเวลากันไว้นะครับถ้าวันนี้ใครที่จะสายก็สายไปเถอะดีกว่าจะมาเกิดอันตรายนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ
2: ถูกต้องเพราะว่าเมื่อเช้านะคะคือฝนตกหนักจริง
1: ๆแ
2: ล้วก็มีการประกาศเตือนออกมาแล้วเนาะก่อนหน้านี้จากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่บอกว่าจะมีฝนตกหนักนะหลายๆพื้นที่นะคะตั้งแต่23ยาวมาเลยจนถึง27นะคะอีก2วันนะคือก็ที่ออกมาเตือนเนี่ย70จังหวัดทั่วประเทศนะคะก็คือต้องบอกเลยว่าทั่วประเทศนั่นแหละเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือเป็นช่วงที่มีเรื่องของฝนตกนะคะแล้วก็มีการออกมาพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ว่าจะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนะคะฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ภาคใต้ตอนบนเนี่ยฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะก็อย่างที่พี่ธนัทบอกเลยยังไงช่วงนี้ระมัดระวังอันตรายนะคะจากการขับขี่ยานพาหนะนะคะแล้วก็การสัญจรไปมาหรือว่าใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะหรือว่าพื้นที่ลุ่มอาจจะมีปัญหาน้ำท่วมขังได้นะคะเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกนะคะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยกำลังแรงขึ้นนะคะ
1: ครับ
2: ส่วนบริเวณทะเลนะคะอ่าวไทยตอนบนกำลังแรงขึ้นนะคะคลื่นลมสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็เรือเล็กนะคะตอนนี้อาจจะต้องงดเลยนะคะงดออกจากฝั่งยาวกันไปจนถึง27กันยายนนี้นะคะหลายพื้นที่ฝนตกหนักโดยเฉพาะกรุงเทพเรานะคะตอนนี้กำลังตกอยู่ด้วยเมื่อเช้าก็มาแบบเปียกๆเหมือนกัน
1: นี่มาจับขาสายป่านดูตอนนี้คือมีแต่น้ำนะ
2: ชุ่มฉ่ำเลยนะคะแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่นะคะภารกิจของเราก็ต้อง
1: ร
2: ีบมาจัดรายการให้ทันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเกียร์ตัวเองอีกทีนึง
1: ถูกต้องดีมากเลยนะครับ วันนี้ไปติดตามหน่อยนะครับจังหวัดไหนที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ นะครับวันนี้ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการออกมาเปิดเผยว่าจ ังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงนะครับมีฝนตกหนักมากมี4ภาคด้วยกันนะครับภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นครราชสีมาภาคกลางที่นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับวันนี้เฝ้าระวังที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับอันนี้คือฝนตกหนักมากเป็นพื้นที่สีแดงนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นสีส้มก็อีกหลายจังหวัดเช่นเดียวกันอยู่ในเกณฑ์ของฝนตกหนักนะครับภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษภาคกลางนะครับที่อุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนภาคใต้ครับที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและที่พังงาครับเราจังหวัดที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่นะครับต้องเรียกว่าระมัดระวังอย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าทั้งฝนตกหนักและฝนตกหนักมากนะครับจะไปอยู่ในพื้นที่ของคุณแต่ว่ารายละเอียดยังไงนะครับติดตามได้ที่เว็บไซต์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงทุกช่องทางของทางการนะครับในการแจ้งเตือนสำหรับฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับใครที่เดินทางก็ระมัดระวังรวมถึงดูแลในเรื่องของสุขภาพของทุกท่านไปด้วยนะครับ
2: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังนะคะหลายท่านพี่ธนัทเนี่ยคอมเมนต์กันมาเรื่องของฝนตกอย่างพี่ดาวรงกมลบอกว่าหนองย่าไซตกและตกคือหลังจากแรงมานานเนี่ยตกหนักมากคือสะใจมากพี่ดาวรงกมลบอกนะคะคือตกหนักจริงวันนี้นะมันโกรธใครมานะคะ
1: คร
2: นะแล้วก็คุณอภิชยานะคะบอกว่าปราจีนบุรีตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่หยุดเลยนะคะ
1: ค
2: แล้วก็พี่นิคมนะคะบอกว่าที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะคะฝนตกประมาณ2สัปดาห์ต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วนะคะ
1: ค
2: ถึงวันนี้เนี่ยน้ำเหนือกำลังไหลมาทางทุ่งนาหลังบ้านนะคะแล้วก็ในลำคลองแล้วก็น้ำฝนเนี่ยรวมกันกำลังจะท่วมต้นข้าวเป็นบางแห่งนะคะอันนี้ที่นครสวรรค์นะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาอัปเดตกันนะใครอยู่ที่ไหนฝนตกไหมนะคะก็มาคุยกันได้นะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะ
1: ครับแต่ว่าเราในทางการของเราเนี่ยก็ยังมีคนยังมีการเฝ้าระวังเนี่ยเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของภาคกลางเมื่อสักครู่นะผมขับรถผ่านในส่วนของแม่น้ำเจ้าพยามาน้ำเริ่มค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะ
2: น้ำสูงขึ้นใช่ไหม
1: น้ำสูงขึ้นมากนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ยังคงมีเรือด่วนเรือโดยสารเนี่ยสามารถเล่นได้อยู่นะครับแต่เรือเล็กเนี่ยยังไม่เห็นเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยฝนตกหนักมากนะครับฝั่งนนทบุรีเข้ากรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าในช่วงของทางภาคกลางเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ก็เป็นพื้นที่รับน้ำเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของทางรัฐบาลเองก็มีการเรียกว่าระดมกำลังแล้วก็กำชับนะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของทางรัฐบาลเองนะครับก็มีการติดตามเรื่องนี้อย่างจับตาเลยนะครับในส่วนของทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแรงภาคกลางนะครับมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่ในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีการเพิ่มสูงขึ้นนะครับตามข้อห่วงใยของทางท่านนายกคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเน้นในเรื่องของการให้ความปลอดภัยกับประชาชนโดยการเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำทั้งลุ่มน้ำแล้วก็การเตรียมพร้อมของพื้นที่ต่างๆนะครับเฝ้าระวังชุมชนลุ่มน้ำต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทพร้อมประสานกับกรุงเทพมหานครในการตรวจสอบความพร้อมและก็ในเรื่องของเครื่องจักรกลนะครับสิ่งของช่วยเหลือและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อสามารถดูแลประชาชนได้หากเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นนะครับซึ่งทางคุณเอกนิติก็เปิดเผยว่าทางท่านนายกเองเนี่ยมีความห่วงใยประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นโดยมีการเน้นย้ำผ่านทางคุณเอกนิติให้แจ้งจังหวัดนะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งจากข้อมูลของกรมชลประทานนะครับก็จะมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำก็จะมีการเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรนะครับในพื้นที่4จังหวัดอันนี้จะเราจะไปดูในพื้นที่ที่เป็นอำเภอเลยเจาะลึกลงไปเลยนะครับในส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรครับจังหวัดอ่างทองที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมก ชัยโยและที่อำเภอเมืองอ่างทองครับสิงห์บุรีที่อำเภออินบุรีและพรหมบุรีและที่ชัยนาทที่อำเภอสัพยานะครับ4จังหวัดนี้ในพื้นที่อำเภอดังกล่าวที่รายงานไปนะครับมีการกำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่แล้วก็มีการกำชับในส่วนของที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรวมทั้งในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์อพยพนะครับแล้วก็มีการประสานกับทางปภ.เขตให้เสริมกำลังทรัพยากรในพื้นที่ที่จะดูแลในส่วนนี้อย่างทั่วถึงนะครับรวมทั้งประสานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านกระทรวงเกษตรเองนะครับหรือว่าพื้นที่ต่างๆที่จะอาจจะเป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยให้เตรียมความพร้อมไว้ด้วยในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับโดยก็มีการประสานในส่วนที่มีจุดเสี่ยงต่างๆให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยรับมือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ถึงข้อมูลที่รวดเร็วและก็ในเรื่องของภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการและก็เตรียมความพร้อมรับมืออย่างทันท่วงทีในส่วนของปภ.เองก็จะมีการจับตาเรื่องนี้อย่างเข้มข้นเลยครับ
2: ค่ะอย่างที่พี่นรัตน์บอกนะคะก็จะมีพื้นที่ในส่วนภาคกลางตอนนี้นะคะที่ต้องดูแลเรื่องของระดับน้ำอย่างที่อยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีนะคะชัยนาทกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะท่านก็มีการลงพื้นที่ด้วยตรวจติดตามสถานการณ์น้ำนะคะที่สถานีสูบน้ำพระโขนงในช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะก็มีการปล่อยน้ำนะคะจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งต่ำกว่าระดับวิกฤตที่ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะในขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณบวก 1.50 ถึง 1.80 เมตรนะคะ
1: คร
2: ับแล้วก็แนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความสูงอยู่ที่ 2.8 เมตรนะคะก็ยังมีระยะห่างที่ยังถือว่าปลอดภัยอยู่แล้วก็ยังรองรับน้ำได้อีกมากนะคะเนื่องจากว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงกว่าระดับในคลองที่กรุงเทพนะคะก็มีการปิดประตูระบายน้ำแล้วก็สูบน้ำออกจากคลองสายหลักอย่างเต็มกำลังค่ะอย่างเช่นที่คลองลาดพร้าวนะคะคลองเปรมประชากรค่ะคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์นะคะเพื่อที่จะกดระดับน้ำในคลองให้ต่ำที่สุดเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนนะคะก็คือพูดง่ายๆเนี่ยทำหน้าที่เสมือนแก้มลิงนั่นเองนะคะ รวมไปถึงการผันน้ำไปพักที่บึงหนองบอนนะคะซึ่งก็จะมีความจุอยู่ที่ประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะก่อนที่จะระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็อ่าวไทยผ่านสถานีสูบน้ำพระโขนงนะคะที่มีกำลังสูบรวม205ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งอย่างที่เราบอกนะคะหย่อมความกดอากาศกำลังพาดผ่านนะคะกรุงเทพมหานครช่วงนี้เลยฝนตกหนักแล้วก็ตกนานด้วยนะคะคาดว่าจะมีหลายพื้นที่ทั้งทั่วประเทศแล้วก็กรุงเทพเองนะคะในช่วง 24-27 กันยายนนี้ที่อาจจะตกหนักที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยแหละ
1: ครับ
2: พรุ่งนี้นะคะกับวันอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะต้องมีการวางมาตรการในการรองรับเอาไว้นะคะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วอย่างที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยแน่นอนถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็จะทราบเป็นอย่างดีว่าบางพื้นที่เนี่ยเวลาที่ฝนตกอาจจะมีบางพื้นที่ที่ต้องน้ำท่วมขังนะคะน้ำรอการระบายหรือว่าบริเวณก่อสร้างรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคะที่สายสีส้มนะคะตอนนี้ก็มีการติดเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมนะคะพร้อมกับเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำริมคลองนะคะอย่างเช่นที่ชุมชนโรงสีเพื่อที่จะก่อแนวเขื่อนกั้นน้ำให้สมบูรณ์ที่สุดรวมไปถึงขุดลอกบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำพระโขนงให้ลึกถึงระดับ 4.5 เมตรนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยังไงนะคะช่วงนี้นะก็ขอความร่วมมือนะคะทุกท่านอย่าทิ้งขยะลงคลองนะคะหรือว่าในตรงบริเวณท่อน้ำอย่างเงี้ยนะเพราะว่าบางทีการระบายน้ำมันอาจจะไม่ดีนะคะแล้วมันก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังไปเวลานานนะเพราะว่าคือบางคนอาจจะคิดว่าแค่ชิ้นเดียวอย่างเงี้ยถ้ามันไปอุดท่อหรือว่าไปอุดทางเดินเน
1: า
2: ะมัน
1: ก็ไม
2: ่ได้นะไม่ได้
1: ส่งผลกระทบต่อหลายคนนะ
2: ถูกต้องแล้วเวลาน้ำท่วมเนี่ยคือมันลำบากนะเวลาที่มันไปอุดท่อระบายน้ำ แกรงกันเครื่องสูบอะไรเนี่ยมันก็อาจจะทำให้น้ำท่วมเสียหายได้นะคะยังไงก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะช่วงนี้รักษาความสะอาดกันหน่อยนะเพื่อส่วนรวมนะคะแล้วก็อยากจะให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยช่วงหลังๆที่ผ่านมาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครที่เป็นน้ำท่วมรอการระบายเนี่ยน้อยลงนะแต่ก็ยังมีเนาะมันก็อาจจะค่อยๆพัฒนาปรับปรุงกันไปนะคะแต่ก็ไม่ใช่น้ำท่วมขังไปเวลานานแต่ว่าเป็นน้ำที่รอการระบายนะคะในช่วงฝนตกหนักแบบนี้นะคะ
1: นะครับก็เฝ้าระวังกันไว้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเปลี่ยนไปข่าวอื่นนะครับติดตามในส่วนของการแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสกันหน่อยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมนะครับเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับรวมถึงที่จังหวัดระยองด้วยนะครับที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปวกแดงนะครับก็มีการส่งเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนน้ำท่วมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งนะครับก็ติดตามกันไว้นะครับในส่วนของอีกหลากหลายพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่นะครับก็มีการส่งไปเมื่อวานนี้นะครับสำหรับที่ตำบลสตอตำบลเทพนิมิตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับในพื้นที่ไหนที่ได้รับแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสนะก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียกว่าตระหนักกันไว้นะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังความปลอดภัยสิ่งแรกที่เราจะต้องนึกถึงเลยนั่นก็คือในเรื่องของความปลอดภัยและชีวิตทรัพย์สินนะครับสำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางเรียกว่าช่วยหน่อยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็ใครๆที่ต้องดูแลในเรื่องของทรัพย์สินหรือว่าในเรื่องของการยกของขึ้นที่สูงนะครับเตรียมตัวกันไว้ด้วยนะครับในหลายพื้นที่ใครที่จะติดตามในเรื่องของการแจ้งเตือนก็ติดตามได้ที่แฟนเพจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM ได้เช่นเดียวกันนะครับ
2: ค่ะก็เป็นเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศนะวันนี้ที่ต้องเริ่มต้นแล้วก็พูดคุยกันมายาวนานขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องติดตามนะคะเพราะว่าบางพื้นที่อย่างที่หลายๆท่านบอกมาตกยางแต่เมื่อคืนแล้วนะยังไม่หยุด
1: บ้านผมนี่แหละบ้านผมนี่ตกตั้งแต่ห้าทุ่มเมื่อวานนี้ผมถึงบ้านประมาณดึกๆนะครับแต่ว่าก็คือยังไม่ได้ตกหนักแต่ว่าเมื่อช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนมาจนถึงตอนเช้าเนี่ยนนทบุรีอำเภอบางกรวยนะครับโอ้โหเรียกว่านึกว่าพายุลงแต่จริงไม่ใช่เป็นร่องมรสุมนะครับยังไงก็ติดตามข่าวสารกันได้นะครับแล้วก็เฝ้าระวังกันไว้ด้วยในหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ข่าวที่เรามาแสดงความยินดีกันหน่อยดีกว่านะครับกับเรียกว่าเป็นของขวัญคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับน้องเนเน่รอยัลนะครับก็ในส่วนของคุณเนเน่เนี่ยก็ได้รับในส่วนของแชมป์นะแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่น21นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปต่อยอดในเรื่องของความสามารถและที่สำคัญคืออายุไม่ได้มากด้วย
2: 16ปีเอง
1: 16ปีย่าง17นะครับแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยได้อย่างมหาศาลกับการแข่งขันระดับโลกครั้งนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เองทางรัฐบาลนะครับก็มีการออกมาชื่นชมสำหรับนีนี่รอยัลนะครับท่านนายกมีการดำเนินภารกิจราชการนะครับไปราชการอยู่ที่ต่างประเทศก็มีการชื่นชมส่งตรงจากนิวยอร์กเลยทีเดียวนะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะที่น้องเนเน่สามารถคว้ารางวัลมาได้นะครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยว่าทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยอายุ16ปีจากจังหวัดภูเก็ตนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกา Got Talent ซีซั่น21มาได้นะครับพร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและก็ความพยายามตลอดเส้นทางในการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยครับคุณพลอยทะเลกล่าวนะครับว่าความสำเร็จของเนเน่เนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถด้านการร้องเพลงและเล่นกีตาร์นะครับรวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้คนในวงกว้างได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่กล้าที่จะฝันและก็ทำตามความฝันของตัวเองสามารถนำความสำเร็จเนี่ยกลับมาสู่ ประเทศไทยได้ในระดับนานาชาตินะครับรัฐบาลเองก็ขอแสดงความยินดีกับทางนี้และก็ครอบครัวนะครับรวมถึงผู้สนับสนุนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้พร้อมขอบคุณที่นำความสามารถของเยาวชนไทยไปแสดงให้กับคนทั่วโลกได้เห็นนะครับและก็สร้างชื่อเสียงและก็ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศของเราผ่านดนตรีผ่านการแสดงความสำเร็จนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเยาวชนไทยไม่เพียงแต่ในนี้เองเนี่ยมีความสามารถและก็มีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกนะครับหากว่าได้รับโอกาสแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนารัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนและก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านเนี่ยได้สามารถพัฒนาตนเองและก็สามารถทำศักยภาพของตัวเองเนี่ยได้เต็มที่และก็สามารถโชว์ไปได้ในทุกๆส่วนเลยนะครับเพื่อให้คนรุ่นใหม่ของไทยเนี่ยสามารถก้าวไปสู่ความภาคภูมิใจและก็นำสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลับมาสู่ประเทศไทยได้อย่างเต็มภาคภูมินั่นเองนะครับพวกเราก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทางน้องนีนี่แล้วก็ครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นของขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยเนี่ยสามารถที่จะมีแรงผลักดันนะน้องๆเยาวชนเนี่ยพอได้เห็นพี่นีนี่ได้มีโอกาสไปถึงระดับโลกแบบนี้ได้เชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีไฟแล้วก็สามารถที่จะทำได้อย่างนี้แน่นอน
2: ถูกต้องนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเยาวชนที่ต้องบอกว่าเป็นต้นแบบของใครหลายๆคนนะคะ
1: ครับ
2: นอกเหนือสิ่งอื่นใดนะก็ต้องขอชื่นชมครอบครัวของน้องเน่ด้วยนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าอย่างที่บอกคือครอบครัวเนี่ยสนับสนุนน้องมาตั้งแต่เด็กเลยรู้เลยว่าลูกเนี่ยชอบอะไรก็สนับสนุนให้เดินไปในทางนั้นนะคะเต็มที่จนถึงวันนี้ที่ความสามารถเนี่ยได้ไปเปล่งประกายบนเวทีโลกนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะถือว่าปีนี้มีข่าวดีของประเทศไทยเยอะนะคะทั้งวงการกีฬาวงการดนตรีนะคะวอลเลย์บอลล่าสุดก็ที่ไปเอเชียนเกมแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกนะคะก็ถือว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจเนาะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามนะคะดนตรีกีฬานะคะ
1: ครับ
2: เด่นหมดทุกด้านนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะ
1: ครับ
2: อ่ะติดตามเรื่องของรถเมล์บ้างนะการคมนาคมนะคะ
1: ครับ
2: ทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะมีการออกมาชี้แจงถึงข้อกังวลนะคะกรณีที่ทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยมีนโยบายจะยกเลิกรถเมย์ร้อนก็คือรถเมย์ไม่ได้ติดแอร์นั่นแหละ
1: ใช่รถเมย์แดงคลีน
2: เออใช่ถูกต้อง
1: ของขอสมก
2: ใช่แล้วคือบางท่านเนี่ยก็บอกว่าถ้ายกเลิกเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกับคนที่เขามีรายได้น้อยไหมนะคะหรือยังไง
1: ร
2: ัฐบาลเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะซึ่งคุณพิพัฒน์บอกว่าก็มีการหารือนะคะกับทางกระทรวงการคลังนะคะเบื้องต้นก็ขสมกเนี่ยอยู่ระหว่างการจะทำสถิติแยกจำนวนผู้ใช้บริการรถเมล์ร้อนคือรถเมล์ร้อนอัตราค่าบริการอยู่ที่8บาทนะคะแล้วก็รถปรับอากาศเนี่ยก็ต้องมีการทำสถิติด้วยนะคะแยกกันให้ชัดเจนก็จะมีการวางแนวทางช่วยเหลือนะคะด้วยการให้กระทรวงการคลังเนี่ยอาจจะต้องเติมเงินเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ชดเชยในเรื่องของค่าส่วนต่างค่าโดยสารนะคะทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้พร้อมย้ำว่าบริการสาธารณะนะคะไม่ได้มุ่งทำกำไรแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังเปิดเผยเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการแล้วก็ภาระขาดทุนของรัฐวิสาหกิจนะคะว่าตอนนี้ขสมกแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นบริการเพื่อมวลชนนะคะก็ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการทำกำไรจากประชาชนนะคะแต่ว่าทางผู้บริหารเองเนี่ยจะต้องลดภาระที่รัฐจะต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมย์ EV ในรูปแบบการเช่านะคะจะช่วยประหยัดงบซ่อมบำรุงรวมไปถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาน้ำมันแล้วก็แก๊สในตลาดโลกที่ตอนนี้กำลังผันผวนอยู่ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีแผนที่จะนำสินทรัพย์ที่ไม่เกิดประโยชน์ของทางขสมกหรือว่าของรฟทเองเนี่ยเอามาบริหารจัดการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์เพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะให้องค์กรสามารถฟื้นตัวแล้วก็ลดภาระการอุดหนุนจากภาครัฐให้ได้มากที่สุดนะคะโดยยังคงยึดมั่นหลักการในบริการเพื่อสังคมเป็นสำคัญค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรถเมย์นะครับยืนยันว่าแม้ว่าจะมีการยกเลิกในส่วนของรถเมย์ที่ไม่ได้มีการปรับอากาศนะครับของขสมกเนี่ยก็จะไม่กระทบต่อผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับเพราะว่าในส่วนของการพูดคุยกับกระทรวงการคลังแน่นอนในตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่มีรายได้น้อยก็จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู
2: ่
1: นะครับในเรื่องของการขนส่งโดยสารเนี่ยก็จะสามารถใช้ตรงนี้นี่แหละนะครับมาเป็นการลดหย่อนหรือว่าการลดค่าโดยสารได้บางส่วนเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุนะครับก็จะสามารถใช้ลดในส่วน วนของค่าโดยสารเนี่ยได้ไปถึงครึ่งนึงเลยทีเดียว
2: ะ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นการยกระดับการบริการของการคมนาคมของประเทศไทยนะครับในส่วนของรถเมล์ร้อนเนี่ยบ้านผมยังมีอยู
2: ่
1: นะครับแต่ว่าถ้าหลังจากนี้มีการปรับเปลี่ยนใดๆเนี่ยก็น่าจะมีคนที่จะมาใช้บริการมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะครับถ้าเราจะมาใช้รถเมล์ร้อนเนี่ยก็อาจจะเหมือนเราไม่ได้พัฒนาไปข้างหน้านะครับในเรื่องของการใช้รถ EV เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นการใช้รถโดยสารปรับอากาศนะที่จะต้องมีการมาทดแทนในส่วนนี้
2: ค่ะก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเนาะคือสังเกตเลยว่าถ้าในช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 เยอะๆเนี่ยรถเมล์ร้อนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ฝุ่นเพิ่มขึ้นซึ่งมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของคนในเมืองด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยการปรับมาใช้เป็นรถไฟฟ้านะคะก็ประหยัดทั้งเรื่องของงบประมาณในการที่จะเอาไปซ่อมบำรุงเพราะว่าถ้าใครเคยขึ้นนะก็รู้เลยพังบ่อยมากนะเสียบ่อยตรงนี้นะคะมันก็จะมีงบซ่อมบำรุงอีกแล้วก็เรื่องของการกำจัดควันมลพิษนะคะ
1: แล้วมีมานานด้วยนะหมายถึงว่ารถมันเก่าแล้วด้วยนะคร
2: ับ
1: ปรับเปลี่ยนเถอะจะได้มีการที่จะทำให้คมนาคมของเราพัฒนาไปข้างหน้าด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ช่วงหน้ามีสัมภาษณ์พิเศษด้วยนะครับจะเป็นใครมาสัมภาษณ์กับเราติดตามได้ในช่วงหน้าครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: กลับสู่บันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของเศรษฐกิจกันนะครับกับประเด็นของทางรอดเศรษฐกิจไทยท่ามกลางวิกฤตพลังงานตะวันออกกลางนะครับที่มีมาอย่างยาวนานตอนนี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็มีความผันผวนกันมาตลอดนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยมาร่วมพูดคุยกับเราครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: คุณรัตพงษ์คุณปณิสานะครับ
2: ค่ะอาจารย์คะจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยล่าสุดนะคะอาจารย์มองว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงต่อไปคะมันจะลากยาวแค่ไหนจะดีขึ้นไหมหรือว่าจะรุนแรงมากกว่าเดิมคะ
3: ก็เรื่องตะวันขัดแย้งตะวันออกกลางใช่ไหม
2: ค่ะ
3: มันก็มีผลต่อราคาน้ำมันเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในสี่ที่เราเคยนำเข้า
2: ถู
3: กไหมฮะที่เราเคยนำเข้านะครับแล้วเขาเป็นแหล่งน้ำมันใหญ่ของโลก
2: ค่ะ
3: เอาอย่างนี้เรานำเข้าจากเขาเนี่ยประมาณ40%แล้วเขาเป็นหนึ่งในสี่ของอะไรตลาดน้ำมันโลก
2: ค่ะ
3: ดังนั้นไอ้ความขัดแย้งของเขาเนี่ยมันก็มีผลต่อเศรษฐกิจโลกและไทยคำถามว่าไอ้ขัดแย้งรอบนี้เนี่ยเดิมมันก็เป็นอเมริกากับอิหร่านใช่ไหม
1: ครับ
2: ค่ะ
3: มันเริ่มมาตั้งแต่ปลาย28กุมภาพันธ
2: ์ค่ะ
3: นะแล้วก็ต่อเนื่องมาคราวนี้มันก็ขยายวงนะต้องบอกว่าตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องปิดช่องแคบโฮมุสเนี่ยก็ยาวนานมาแล้วใช
2: ่ไห
3: มแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันก็ขยายไปที่ฮูติเขาก็ไปคู่กัดลายใหม่ก็ฮูติกับซาอุดิอาระเบีย
1: ครับ
3: เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาไปยึดพื้นที่ชายฝั่งทะเลแดงก็ไอช่องแคบที่เรารู้กันอ่ะปัตตานีมันเด็บเนี่ยมันเป็นช่องแคบมันมีสองทางนะไอเฮอร์มุสเนี่ยถ้ามาจากประเทศไทยอ้อมอินเดียเนี่ยประเทศอินเดียเนี่ยมาเจอโฮมุสก่อนที่จะเข้าเปอร์เซียก็ไปเข้าตะวันออกกลางพอไปหน่อยนึงเนี่ยมันจะเป็นอีกช่องแคบหนึ่งก็คือเรื่องบัตอัมันเด็ดเนี่ยอันนี้จะเข้าทะเลแดงแล้วไปออกอะไรอะคลองสุเอซไปออกมาสุดเมอร์เตอร์เตเนียนไปเชื่อมกับยุโรปอะไรเห็นไหมไปอเมริกาละนะครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้เขาก็ยังมันไม่จบแล้วก็ยังรู้สึกว่าขยายวงแต่ว่าวันสองวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับคำถามว่ามันจบไห
2: ม
3: มันยังไม่จบหรอกตอนนี้ผลก็คือน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันโลกเนี่ยจากที่เขาราคาปกติราคาช่วงเดือนกันยายนไปปลายกันยายนเนี่ยอย่าง WTI น้ำมันนิวยอร์กเนี่ย84 เหรียญนะครับตอนเขาพีคตอนกลางเดือนเนี่ย15 กันยาเนี่ยขึ้นไป103 เหรียญเห็นไหมไอ้ที่เราตกใจกันเนี่ยนะครับแล้วก็มาเมื่อวานนี้94 เหรียญเมื่อเช้า93 เหรียญก
2: ็
3: อันนี้นะครับแล้วก็เอาของดูไบก็ได้ดูไบเป็นน้ำมันที่เราใช้นะมาจากตะวันออกกลางเนี่ย
1: ครับ
3: ช่วงปลายกรกฎาคมเนี่ยมันเริ่มราคาเริ่มลงก็เป็นประมาณ79 เหรียญนะครับและตอนเขาพีคขึ้นไปตอนมีไอ้สงครามรอบใหม่เนี่ยขึ้นไป116 เหรียญ
2: ค่ะ
3: เมื่อวานเนี้ยก็มาที่113 เหรียญนะครับ113 เหรียญผมกำลังจะบอกว่าแนวโน้มเนี่ยตลาดเขามองว่าอาจจะไม่รุนแรง
1: ครับ
3: ราคาน้ำมันเขาก็เลยเริ่มดรอปลง
2: ค่ะ
3: นะครับตอนนี้ก็ถามมาว่าที่คราวนี้มันเกี่ยวกับไทยละ
2: ค่ะ
3: นะราคาน้ำมันไทยก็ต้องใช้สับว่ามันต้องดูราคาที่ลงกลั่นนะ
1: ครับ
3: ต้องดูราคาลงกลั่นลงกลั่นก็อย่าง E20 ที่เราใช้กันเนี่ยนะครับก็ในช่วง15 วันเนี่ยก็ราคายังคงที
1: ่ครับ
3: นะครับหน้าลงกลั่นนะแต่ราคาหน้าปั๊มเนี่ยตอนนี้34.90 บาทอันนี้พูดถึง E20 นะฮ
2: ะ
3: แต่ราคาจริงๆเขาเนี่ยมันต้องเป็น41-42 บาท เพราะว่ารัฐบาลอุดหนุนอยู่ไงทุกลิตรที่เราใช้เนี่ย6.80 บาท
1: ครับ
3: นะคราวนี้ดีเซลเนี่ยราคาหน้าลงกลั่นเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ขยับตัวไม่มากประมาณ3 บาทละอันนี้เป็นราคาบาทแล้วนะฮะ
1: ครับ
3: ลิตรละ3.37 บาท 49 สตางค์แล้วก็ราคาหน้าปั๊มเนี่ย41.44 บาทอันนี้ดีเซลนะครับ B7 เนี่ยแต่ว่าราคาจริงเนี่ยเขาต้องไปเกือบ46 บาทเพราะว่ารัฐบาลอุดหนุนลิตรหนึ่ง4.4 บาทอ
2: ัน
3: นี้ก็ลดลงนะสักเมื่อสักครึ่งกลางๆเดือนเนี้ยอุดหนุนเกือบ10 บาทนะลิตรหนึ่ง9.80 บาท
2: ค่ะ
3: งั้นตอนเนี้ยที่เราใช้น้ำมันมันยังไม่กระทบมากมายจนเราไม่ค่อยรู้สึกก็เพราะว่ารัฐบาลเขาอุดหนุนผ่านกองทุนน้ำมันเนี่ยก็เฉียด90,000 กว่าล้านนะมั้ง
2: ค่ะ
3: นะแล้วก็ที่จะตามมาคือตอนนี้ตังจะหมดละ
2: ค่ะ
3: ไอ้เงินที่งวดสุดท้ายเนี่ยไอ้20,000 ล้านที่เขาตุนเอาไว้เนี่ยบอกว่าไปถึงเนี่ยตอนนี้จะหมดละ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ต้องเราเข้าครม.จะยังไง
2: ค่ะ
3: คือผมยังจะบอกว่าราคาน้ำมันโลกเนี่ยมันแกร่งในราคาที่ค่อนข้างลงแต่ว่าลงเนี่ยยังสูงอยู่แต่บ้านเราเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้สึกขึ้นไอ้ E20 เกือบจะไม่ขยับดีเซลก็2 บาท 3 บาทนะครับแต่ว่ามันมีกองทุนเข้ามาอุ้มเกือบ100,000 ล้านไง
2: ค่ะ
1: ครับ
2: อาจารย์คะถ้าสมมติว่าในกองทุนตรงนี้เนี่ยที่อาจารย์บอกถ้าสมมติว่าเงินมันหมดเนี่ยเรามีโอกาสจะเห็นเรื่องของราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทีเดียวเหมือนรอบที่แล้ว5-6 บาทอีกครั้งไหมคะอาจารย
3: ์อยู่ที่คุณอนุทินละ
1: ครับ
3: ใช่ไหมเพราะข้างหลังคุณอนุทินก็คือกระทรวงการคลังที่เขามีหน้าที่ค้ำประกันเงินกู้ใช่ไห
2: ม
3: ใช่ไหมแต่หลังเหนือจากกระทรวงการคลังก็คุณอนุทินคุณอนุทินเนี่ยแกเจอคราวที่แล้วเนี่ยแกปล่อยลอยตัวค่อนข้างมากเพราะว่ากลัวว่ากองทุนน้ำมันจะมารับภาระเป็นภาระในอนาคตอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยแกส่วนตัวผมนะมาถูกแล้วเพราะไอ้กองทุนเนี่ยมันบัฟเฟอร์พอเศรษฐกิจน้ำมันโลกมันลงเนี่ยเราก็ค่อยเอาเงินคืนกองทุนเหมือนกับคราวที่แล้วสมัยคุณประยุทธ์สนติดลบ100,000 กว่าล้านนะผมจำไม่ผิด120,000 ล้านแล้วก็มาจบลงพอดีก่อนไอ้ที่อิหร่านกับอเมริกาจะลบกันเนี่ย
2: ค่ะ
3: อันนี้กลับมาเป็นบวกใหม่เลยเห็นมันใช้เวลาหลายปีนะ
2: ค่ะ
3: งั้นก็ต้องถามนโยบายโดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเขายังใส่ยังค้ำประกันหมายว่าเงินรอบนี้หมดแล้ว
2: ค่ะ
3: น่าจะใส่อีกสัก 2-3 หมื่นล้าน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไม่คงไม่กล้าปล่อยลอยตัวหนักๆเพราะเจอหลายด้านเนี่ยทั้งอะไรเขาก็โดงหัวสวอะไรก็คงไม่อยากลบศึกหลายด้าน
2: ค่ะ
1: ครับก็หลากหลายนะครับในส่วนของรัฐบาลถ้าอาจารย์มองเนี่ยอยากจะให้เร่งในเรื่องไหนครับในการประคับประคองเรื่องนี้ให้สามารถที่จะดำเนินหน้าต่อไปได้ครับ
3: ต้องเห็นภาพ
2: ค่ะ
3: เรียกเพนพอยต์อ่ะ
1: ครับ
3: แผลมันอยู่ตรงไหนใช่ไหม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แผลที่มันเจ็บเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไอ้เพนพอยต์เนี่ยนะถ้าไปแก้แบบนักวิชาการหรือบางทีคนพูดโอ้ไปเรื่องเศรษฐกิจยั่งยืน sustainableนิเวศโลกร้อนอะไรตอนนี้มันจะตายอ่ะ
2: ค่ะ
3: พี่ฟ้าบอกไหมฮ
2: ะ
3: มันอยู่ ICU มันคือต้องให้ออกซิเจนผมพูดนิดมาประจำเลยนะ
2: ค่ะ
3: มันต้องมองตอนนี้เศรษฐกิจเราเนี่ยมันเปราะบางมากนะครับธุรกิจโดยเฉพาะ SME เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขาดสภาพคล่อง
1: ใ
3: ช่ไหมม
2: ัน
3: มี2 ประเด็นที่ชาวบ้านเนี่ยครัวเรือนเนี่ยตังในกระเป๋าไม่
2: ม
3: ีเพราะว่ารายได้คงเดิมเงินเดือนเท่าเดิมค่าจ้างเท่าเดิมแต่ของมันแพงไปหมดแล้วอ่ะ
2: จ
3: ะลืมที่เราพูดว่าน้ำมันมันทรงตัวมันก็ต่างจากเดิมเยอะน
2: ะ
3: ลิตรหนึ่งหลายบาทน
2: ะ
3: ดีเซลแต่ก่อนลิตรหนึ่ง29 บาทอ่
2: ะ
3: วันนี้40 กว่าบาทอ่
2: ะ
3: ใช่ไหมมันก็ยังสูงอยู่10 กว่าบาทอ่
2: ะ
3: ใช่ไหมน้ำมันที่เราเติม E20มันก็แพงกว่าเดิม10 กว่าบาทอ่
2: ะ
3: ใช่ไหมแล้วของวัตถุดิบในโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แพงมันก็ส่วนหนึ่งก็ผลักภาระมาไอ้เงินได้เท่าเดิมรายจ่ายสูงขึ้นมันก็เงินในกระเป๋ามันก็ไม่มี
2: อัน
3: นี้พอกระเป๋าแฟบการจับจ่ายใช้สอยก็น้อยนะพอการจับจ่ายสอยน้อยเนี่ยถ้าคุณปล่อยให้เขาไม่ค่อยซื้อของเนี่ยนะอุตสาหกรร
2: ม
3: พวกการผลิตค่าปลีกค่าส่งมันจะพังตามไปด้วยน
2: ั
3: ้นผมกำลังจะบอกว่าต้องเอาเงินใส่จะว่ายังไงใครจะมาต่อว่ายังไงมันคือต้องเอาเงินใส่กระเป๋าชาวบ้านก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่กำลังทำอยู่จะหมดกันยาเนี่ยใช่ไหม
2: ค
3: นละ60-40
1: ไทยช่วยไทยพลัส
3: เออไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
1: ครับ
3: ตอนนี้ไอ้รอบใหม่เนี่ยมันเงินมันจิ๊บจ้อยอ่ะมันคือเงินที่เหลือก็ถามว่าไอ้รอบที่แล้วเนี่ยรอบนี้แหละนะไอ้รอบที่จะหมดเนี่ยผมพูดเสมอว่าคุณไปใส่ให้ตังคนมีสตางค์ทำไมใช่ไหม
2: ค
3: ุณไปเหวี่ยงคนมีสตางค์ทำไมเขาไม่ลงเสียงให้คุณหรอกเวลาเลือกตั้งอ่ะใช่ไหมเขาก็มีพรรคในใจเขาอยู่แล้ว
1: ครับ
3: งั้นผมคิดว่ารอบนี้เงินน้อยเนี่ยเวลาจะช่วยเหลือเนี่ยเอากลุ่มเปราะบาง

0: 10ต่อล้านคน13 14ล้านคนพวกเนี้ยเราให้มาก
1: นะ
0: คนที่เขาช่วยตัวเองได้เอาอย่างผมเนี่ย
1: นะ
0: คุณให้ผมก็ไม่ได้ใช้นะพูดตรง
1: ๆ
0: มันก็เหลือใน 50,000 เนี่ยมันเหลือจากคนที่เขา

0: จ่ายคนมีสตางค์นะ
1: ค่ะ
0: อันหนึ่งก็คือว่าที่ต้องทำพร้อมกันคือสภาพคล่อง
1: ค่ะ
0: ขณะนี้เนี่ยเราเจอสภาพคล่องทั้งระดับรัฐบาลหนี้สาธารณะใช่ไหมสภาพคล่องก็ประมาณขาดดุลนะเอกชนก็แบบเดียวกันสภาพคล่องเพราะแบบเอกชนภาคธุรกิจก็เหมือนครัวเรือนนะฮะขายของได้ราคาเดิมนะต้นทุนสูงขึ้นคุณปรับราคาไม่ได้หรือได้บางส่วนมันก็คือกระเป๋าแห้งใช่ไหมพอกระเป๋าแห้งเงินหมดกระเป๋ามันจะทำยังไงคราวนี้แรงงานที่ยังอุ้มอยู่ตรงที่ตรงนี้มันก็มีความเปราะบางแต่แรงงานยังไม่กระทบนะเพราะว่าภาคส่งออกเขาอุ้มอยู่ฮะภาคส่งออกเขาอุ้มอยู่พวกเขาขายตัวได้ดี 17% แล้วมันก็พาโซ่อุปทานอุตสาหกรรมนำเข้าอะไรอะพวกภาคบริการไปด้วยพวกนี้อุ้มแต่ว่าอย่าลืมนะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราได้รีสงจากที่เขาส่งออกไปสต็อกในต่างประเทศ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: นะแล้วตอนนี้มันเริ่มดรอปลง
2: คร
0: ับพอไปถึงปลายไตรมาสนี้ไปถึงต้นปีหน้าจะเอายังไงเพราะว่าอันที่สองคือต้องใส่เงินใส่เงินทั้งครัวเรือนแล้วก็อะไรอะชาวบ้านปรับโครงสร้างหนี
2: ้
0: ใช่ไหมเรื่องติดกลมขาดสภาพคล่องทั้งภาคธุรกิจปล่อยสินเชื่ออะไรที่ปล่อยได้ก็ทำไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
2: ครับก็เป็นความเห็นของอาจารย์นะครับแล้วในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงในมุมมองของภาคเอกชนล่ะครับในเรื่องของผู้ประกอบการต่างๆอาจารย์มองยังไงครับในการรับมือเรื่องนี้ครับ
0: ผู้ถ้าเป็นผู้ประกอบการปัญหาใหญ่คือมันจะมีสองปัญหาใหญ่ๆที่ผมบอกเมื่อกี้นี้แหละ
2: ครับ
0: คือหนึ่งกำลังซื้อมันหดตัวนะแต่ที่ผู้ประกอบการมันก็อยู่ที่ผมพูดเสมอเรื่องเกเชฟเนี่ย
2: ครับ
0: มันจะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับส่งออกไอ้พวกเนี้ยพอไปได้หรือไปได้ดีใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขา
2: ครับ
0: แต่ว่าไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยมันคือไม่ตายไม่โตหรือบางส่วนเนี่ยมันซัฟเฟอร์จากอุตสาหกรรมที่พระอาทิตย์ตกดินเนี่ยซันเซ็ตอินดัสทรีมันหมดยุคตกสมัยอะไรพวกนี้พวกนี้เราจะรับมือยังไงแล้วมันมาพร้อมกับ AI ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาเมื่อสองวันก่อนผมก็ถูกเชิญรัฐสภากรรมธิการรายงานเนี่ยเชิญไปพูดเรื่องนี้ว่ามันจะกระทบยังไงผมบอกว่า AI นี่ระวังให้ดีอย่าล้อเล่นมันมาเร็วแล้วมันมากระแทกแล้วมันมาพร้อมกับเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวเนี่ยหรอไหม
1: ค่ะ
0: มันมาพร้อมกันกับเศรษฐกิจชะลอตัวนั่นคำถามที่ผมก็จะถามว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันก็จะมีอยู่ที่ฝั่งไหนถ้าคุณอยู่ฝั่งที่มันยังไปได้หรือไปอยู่ในเซกเตอร์ส่งออกมันก็มีเงินตุนอยู
2: ่
0: แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นพวกค้าปลีกบริการร้านอาหารหรือบางอุตสาหกรรมพวกนี้เขาซัฟเฟอร์คือสภาพคล่องใช่ไหมพอสภาพคล่องนี้คุณไปเห็นมีรัฐบาลไปบอกว่าไปคุยกับเอกชนองค์กรใหญ่ๆมาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดตลาดนัดไฟแนนซ์ด้านการเงินให้ธนาคารกับลูกหนี้มาเจอหน้ากันตลกอ่ะพูดเหมือนคุณมิกพิเศษแมทชิ่งอ่
1: ะ
0: เนี่ยเหรอไหมธนาคารเนี่ยเขาไม่มาแมทชิ่งกับคุณหรอกเพราะว่าเขาระวังการปล่อยเขากลัวชักดาบแบงค์เนี่ยเขาอยากจะปล่อยไอ้ที่ก็คือดอกเบี้ยแต่เขาปล่อยแล้วเจ็บตัวเพราะตอนนี้ NPL มันพุ่งสูงโดยเฉพาะ SME เนี่ย NPL ไปเกือบ 10% นะฮะ
2: ครับ
0: เกือบ 10% อันนี้เขาระวังคุณไปจัดไอ้แบบเนี้ยคือส่วนตัวผมนะมันสติลปิดอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้ค้าขายอ่ะใช่ไหมคุณจะต้องตั้งกองทุนแบงก์พาณิชย์เนี่ยเขายากคุณต้องให้แบงก์ของรัฐ
1: ค่ะ
0: และต้องฟันนะมีมติครม.เพราะว่าผมเคยเป็นบอร์ดแบงก์ผมพูดเสมอไงผมเข้าใจบอร์ดแบงก์เขาก็ปล่อยยากปากเขาก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่ปล่อยไปติดคุกอ่ะมันเงินหลวงทั้งนั้นเลยนั้นรัฐบาลต้องมีมติครม.แล้วมีกองทุนมาซัฟเฟอร์นะแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยมันนะครับนะแล้วก็ไอ้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะคนละครึ่งหรือ60 40ไอ้พลัสอะไรทั้งหลายท่องเที่ยวไอ้อะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องออกมาพร้อมๆกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้คือมันนะแต่เราเป็นภาคเอกชนเนี่ยตอนนี้ปัญหาใหญ่คือตังค์ในกระเป๋าฮะ
2: ครับ
0: สภาพคล่อง
2: ครับ
0: อันนี้ยากน
1: ะ
0: มันเป็นแทรปเลยอ่ะมันเป็นแทรปตกเป็นหลุมอุกกาบาตเลยแหละ
2: นะครับก็เป็นความเห็นจากทางฝั่งภาคเอกชนนะครับแล้วก็ในเรื่องของรัฐบาลเองก็จะต้องมีการไปเรียกว่าลงมือผลักดันในเรื่องนี้กันต่อไปน
1: ะคร ับ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณทางดร.ธนิษฐ์โสรัตน์ครับรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยร่วมพูดคุยในรายการ

0: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับครับก็เป็นความเห็นนะครับจากในฝั่งของท่านที่เป็นผู้ประกอบการโดยตรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของผู้ที่ขมวดในวงการเศรษฐกิจนะครับก็ตอนนี้หลายๆท่านก็อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับก็อย่างที่บอกมันเป็นผลกระทบภายนอกนะครับจากทางฝั่งต่างประเทศนะครับแล้วเราก็เป็นอีกหนึ่งฝ่ายที่จะต้องรับมือนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งรัฐบาลเองผู้ประกอบการหรือว่าผู้บริโภคอย่างพวกเรานี่แหละนะครับก็ต้องเรียกว่าอะไรที่สามารถที่จะประหยัดกันได้ก็ประหยัดนะครับรวมถึงในเรื่องของการส่งออกการค้าต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องอย่างความเห็นของอาจารย์เนี่ยก็คือจะต้องมีแรงกระเพื่อมมากกว่านี้
1: ใช่ถูกต้องนะคะเพราะ
0: ว่าให้ดี
1: คืออาจจะดูเหมือนไกลตัวนะคะแต่ว่าจริงๆใกล้ตัวมากเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นมาตั้งแต่แรกว่าเรานำเข้าพลังงานจากต่างประเทศและพอมันเกิดวิกฤตนะคะในต่างประเทศเนี่ยก็กลายเป็นว่าพอน้ำมันขึ้นอ่ะของขึ้นแหละราคาก็ขึ้น ราคาขึ้นแต่ว่าเงินในกระเป๋าเท่าเดิมเงินเดือนเท่าเดิมรายรับเท่าเดิ
0: ม
1: กำลังซื้อน้อยลงนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาวิกฤตเรื่องของเศรษฐกิจตามมาเพราะคนไม่มีเงินซื้อเนี่ยโรงงานนะคะหรือว่าธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็น SME หรือธุรกิจขนาดใหญ่พอเขาไม่มีรายรับเนี่ยเขาก็ต้องลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องการเลิกจ้างงานมันก็จะเป็นห่วงโซ่ในการที่จะวนลูปเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะคะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่ท่านบอกแหละก็ต้องภาครัฐด้วยนะคะที่ต้องช่วยกันดูแลตรงนี้แล้วก็ตัวทาง SME เองนะคะภาคเอกชนเองก็อาจจะต้องมีการปรับตัวในการที่จะรับมือกับภาวะวิกฤตแบบนี้นะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะควบคุมได้ยากเหมือนกันนะคะ
0: อย่างประชาชนเองก็ต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะครับเพราะว่าในกรณีของการเลิกจ้างขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะโดนไปด้วยก็ได
1: ้
0: นะเพราะว่าในส่วนของ AI ในช่วงนี้คือมาแรงจริงๆแล้วพอมีการได้ AI มาช่วยทุ่นแรงในเรื่องของการทำงานเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าคนที่ไม่มีศักยภาพอย่างคนที่ไม่สามารถทำงานได้ตอบโจทย์กับทางกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยก็อาจจะถูกเลิกจ้างได้เช่นเดียวกันนะครับก็ติดตามกันนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจกันนะครับไปอีกที่หนึ่งข่าวนะครับสำหรับในเรื่องของผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งนะครับหรือว่าการขับขี่ยานพาหนะในการรับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าใครที่มีรถจักรยานยนต์เนี่ยเราไปสมัครในส่วนของโบกแก๊ปหรือว่าฟู้ดอะไรแมนอะไรต่างๆในการขับรถรับส่งเนี่ยก็คือสามารถทำได้เลยโดยที่สามารถใช้ใบขับขี่ปกตินี่แหละสามารถไปทำอาชีพนี้ได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเนี่ยมีการจะปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องของเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยให้เข้ากับกฎหมายไทยนะครับจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะอย่างถูกต้องซึ่งกำหนดให้มีเนี่ยก็คือวันที่1ตุลาคมเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีใบขับขี่เหล่านี้นะครับจะต้องรีบไปทำนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องป่านเล่าให้ฟัง
1: ค่ะเรื่องนี้นะคะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะก็ท่านออกก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลเองนะคะโดยทางกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนะคะเดินหน้ายกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันค่ะมีการกำหนดให้ผู้ขับทุกรายนะคะจะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องนะคะภายในสิ้นเดือนนี้นะ30กันยายน2569นะคะแล้วก็เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการนะคะเฉพาะวันเสาร์นะกรณีทำใหม่แล้วก็ต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะในวันที่26กันยายน2569นะคะก็คือพรุ่งนี้นะคะ 8:30 นนะคะถึง 13:30 นนะคะที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5นะคะสำหรับผู้อบรม e-learning นะคะก็จะมีอบรมหลักสูตรขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตลอดระยะเวลาที่มีการขับเคลื่อนมาเรื่องนี้นะคะก็ต้องมีการยกระดับกันขึ้นมาแหละเพราะว่าผู้ขับทุกรายเนี่ยคือไม่ใช่แค่ใบขับขี่ปกตินะต้องเป็นใบขับขี่รถสาธารณะนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องมีความสามารถแล้วก็มี วิจารณญาณเนาะในการขับรถที่เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนะคะสำหรับผู้ที่ขับรถเนี่ยคือที่สนใจจะทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะก็เขาบอกว่าจากข้อมูลช่วงมกราถึงสิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็มีสถิติทั้งเรื่องของการทำใหม่นะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ย 2,915 ใบต่อเดือนนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการลงนามความร่วมมือนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาเฉลี่ย 8,499

0: 9ใบต่อเดือนนะคะเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าตัวเลยนะคะโดยมีจำนวนใบอนุญาตขับรถสาธารณะสะสมเนี่ยกว่า 162,310 ใบนะคะก็ถือว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่จะต้องเป็น เอกสารที่ต้องมีนะเป็นเอกสารสำคัญนะคะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะนะคะรวมไปถึงผู้ให้บริการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันด้วยยังไงก็ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะให้ถูกต้องนะคะถ้าหากไม่ดำเนินคดีให้ถ้าหากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยก็อาจจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีผลให้ผู้ที่ขับรถเนี่ยที่ยังไม่ได้จดทะเบียนไม่สามารถขับรถหรือว่าทำอาชีพผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะพอมีใบขับขี่อะไรที่มันถูกต้องถูกประเภทในการที่เอามาใช้เนี่ยก็จะได้สบายใจทั้งคนใช้บริการแล้วก็ตัวคนขับเองด้วยนะคะ
1: ครับก็ฝากไว้นะครับอีกไม่กี่วันนี้เองนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้นะไปที่เรียกว่าไปเรียน e-learning นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ขับขี่รถผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถไปทำได้นะในส่วนของสถานีขนส่งนะครับที่มีการระบุไว้เมื่อสักครู่นะครับก็ไปทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับจะได้ไม่ผิดกฎหมายจะได้ไม่โดนจับโดนปรับกันไปนะครับเรื่องนี้ก็เป็นความปลอดภัยของผู้ที่ให้บริการด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับจะมีการเลือกบอร์ดประกันสังคมแล้วนะครับก็มาเน้นย้ำกันหน่อยนะครับโดยทางสำนักงานประกันสังคมย้ำว่านายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยยังสามารถที่จะไปเลือกตั้งในครั้งนี้ได้นะครับไม่ใช่ว่าสำหรับคนที่ลงทะเบียนเท่านั้นแต่ว่าเปิดรับทุกภาคส่วนน
0: ะ
1: ครับที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยสามารถที่จะไปเลือกตั้งตรงนี้ได้นะครับสำหรับสำนักงานประกันสังคมนะครับเน้นย้ำนายจ้างผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้ายังสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับโดยไปลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ช่วงตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึง 4:00 น.เย็นนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างหรือว่าเป็นผู้ประกันตนมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนและก็มีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนหรือภายในช่วง6เดือนก่อนที่จะมีการประกาศเลือกตั้งนะครับสำหรับสถานที่ในการที่จะไปใช้สิทธินั้นผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือว่าพนักงานบริษัทเนี่ยครับก็จะผู้ที่ไม่ลงทะเบียนไว้เนี่ยก็ต้องติดต่อนะครับที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่แล้วก็ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา39และ40ซึ่งก็เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือว่าประกอบอาชีพอิสระนั้นนะครับก็จะใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับทะเบียนบ้านนะหรือว่าพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมไว้นะครับโดยผู้ที่มีสิทธิ์ก็สามารถตรวจสอบว่าตนเนี่ยจะไปเลือกตั้งหน่วยใดนะครับสถานที่ใดเนี่ยสามารถไปเช็คกันได้นะครับผ่านทาง www.sso.go.th/sbe2 นะครับในส่วนของเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่มีแอปประกันสังคม SSO Plus นะครับก็ไปตรวจสอบกันได้นะครับสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาเช่นเดียวกันรวมถึงผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในส่วนของประกันสังคมนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับกับการเรียกว่าเป็นถึงเวลาแล้วนะครับของนักวิจัยรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนโลกของพลังงานนะครับทางหน่วยงานนั่นก็คือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานสนพ.กระทรวงพลังงานนะครับก็มีการเชิญชวนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วทั้งประเทศนะครับมาสมัครเข้าร่วมโครงการโครงร่างวิจัยเป็นการพิชชิ่งนะครับในระดับอุดมศึกษาปีที่3แล้วนะครับชื่อโครงการ New Gen Energy Research Showcase นะครับซึ่งก็ชิงเงินรางวัลด้วยนะครับมูลค่ากว่า 800,000 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง31ตุลาคม2569นะครับก็น้องๆ นักศึกษานะครับตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจำนวน4คนนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน2ท่านแล้วก็มีที่ปรึกษาภายนอกได้ไม่เกิน1คนนะครับก็สามารถส่งผลงานร่วมชิงชัยนะครับชิงในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโลกพลังงานตรงนี้ได้นะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage New Gen Energy Research Showcase นะครับหรือที่เว็บไซต์ www.energy.com eppo.go.th นะครับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานครับ
0: ค่ะถือเป็นโครงการที่ดีนะคะเพราะว่าคือ ที่

0: เราทราบกันดีเนี่ยตอนนี้เรามีวิกฤตเรื่องพลังงานนะคะในการที่จะพอมีโครงการที่ให้น้องๆนะคะคนที่สนใจเรื่องของพลังงานนะหรือว่าศึกษาต่อทางด้านนี้เนี่ยได้มีการนำเสนอโครงการดีๆนะเราก็อาจจะได้มีนวัตกรรมดีๆแบบนี
1: ้
0: เอามาแก้ไขปัญหาเรื่องของพลังงานในอนาคตได้ด้วยนะคะใครสนใจก็ไปสมัครได้เลยนะตามที่พี่ธนัทได้แจ้งไปในรายละเอียดนะคะ
1: ครับส่วนใครที่วันนี้จะเกษียณอายุราชการนะครับต้องแสดงความยินดีด้วยวันนี้เป็นสุขสุดท้ายของพวกพี่ๆแล้วนะครับพวกเราก็ยังคงต้องดำเนินงานต่อไปนะครับแต่ว่าในส่วนของผู้พี่ที่ได้เกษียณอายุราชการก็ถึงเวลาพักผ่อนกันแล้วนะครับจะได้เรียกว่าปลดปล่อยแล้วก็ได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับ
0: เกษียณยังเป็นสุขเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องวันนี้กรมประชาสัมพันธ์ก็มีการจัดงานเกษียณด้วยนะครับได้พบปะพี่ๆแล้วก็ปีนี้ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ท่านรองอธิบดีอีก2ท่านก็เป็นวาระในการเกษียณด้วยนะครับรวมถึงผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับผอ.ส้มวนิดาเขาชเสนีนะครับวันนี้ก็ไปร่วมงานด้วยนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านในการเริ่มต้นชีวิตของวัย
0: เกษ
1: ียณแล้วนะครับวันนี้นะครับบันทึกสถานการณ์หมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสองคนต้องลาไปก่อนครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: และดิฉันปณิศราพันธ์แก้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: พ่อพ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
5: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
4: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
5: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
4: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
6: ้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์และข้อมูล

0: จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงที
1: ในนัทวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันส่วนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตามปริมาณความหนาแน่นของฝนจะช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงประชาชนควรเตรียมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: หลายเขตในกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักตั้งแต่กลางดึกจนถึงช่วงเช้าโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำแล้ว
2: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ตั้งแต่กลางดึกจนถึงช่วงเช้ามีฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครฝั่งธนบุรีตอนบนปริมาณฝนสูงสุดที่เขตมินบุรี 99.5 มิลลิเมตรพบน้ำรอการระบายในพื้นที่จนถึงปัจจุบันยังคงพบกลุ่มฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดโดยนายชาชาติพิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะมีฝนตกตลอดทั้งวันเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานครส่งผลให้ช่วง 1-2 วันนี้กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกต่อเนื่องและกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกเช่นมีนบุรีคลองสามวาไปยังฝั่งตะวันตกเบื้องต้นได้รับรายงานมีน้ำท่วมบริเวณซอยอ่อนนุช 59ถนนกิ่งแก้วไร่กระบังสุวินทวงศ์ถนนพระไทยราชสวนหลวงศรีนครินทร์ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงแต่ประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่น้ำท่วมขังหรือระบายไม่ทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันจะเร่งระบายน้ำในคลองต่างๆโดยเฉพาะคลองประเวศที่ต้องเร่งระบายน้ำไปยังคลองพระโขนงให้มากขึ้นก่อนฝนจะเติมลงมาในช่วงบ่ายพร้อมยืนยันว่าภาพตัวปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจุฑาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
0: ด้านจังหวัดเพชรชบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนอำเภอสีเทพเฝ้าระวังน้ำป่าสักเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเตรียมยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งขณะที่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2 7 9และ10ตำบลสีเทพหมู่ที่1หมู่ที่7และ16ตำบลนาสนุนหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7และ8ตำบลคลองกระจังและหมู่ที่1ตำบลหนองย่างทอยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางช่วงอาจมีน้ำท่วมขังเพลินจิตสวนสินพงสวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 9:10 น. ถึง 10:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่าครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลเช่นเคยติดตามได้ทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเพจค้นหามาเล่าแล้วก็ทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 kHz นะครับแล้วก็สถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่ามีที่ไหนจะรับสัญญาณรายการค้นหามาเล่าของเราบ้างนะครับเรื่องราวหลากหลายนะครับนำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับเรื่องของกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนพิการเด็กสตรีนะครับเราก็มีมาฝากกันเป็นประจำกับรายการค้นหามาเล่าของเราวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมมีเรื่องของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งก็อยู่ในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมาฝากกันเรื่องราวดีๆนะครับโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้ยืนยันความจำเป็นของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลวงเงินประมาณ45ล้านกว่าบาทนะครับเพื่อยกระดับฐานข้อมูลคนพิการของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็รองรับการให้บริการประชาชนในระยะยาวท่านย้ำนะครับว่าทุกโครงการเนี่ยดำเนินการภายใต้หลักความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เป้าหมายสูงสุดเพื่อให้คนพิการทั่วประเทศได้รับสิทธิสวัสดิการแล้วก็บริการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงครับเรื่องนี้นางสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือว่ากรมพกท่านเปิดเผยในเรื่องนี้นะครับบอกว่าโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับฐานข้อมูลคนพิการได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคารุพันธ์แล้วก็ทุนหมุนเวียนขณะที่โครงการก่อสร้างห้อง Data Center นะครับก็ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ดินและสิ่งก่อสร้างอันนี้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณางบประมาณที่รอบคอบแล้วก็คำนึงถึงความคุ้มค่าในทุกขั้นตอนนะครับคุณผู้ฟังระบบฐานข้อมูลคนพิการแล้วก็อุปกรณ์หลักของศูนย์ข้อมูลคนพิการเนี่ยใช้งานมาตั้งแต่ปี2552แล้วปัจจุบันหลายส่วนเริ่มเสื่อมสภาพพื้นที่จัดเก็บข้อมูลก็ไม่เพียงพอแล้วก็ไม่สามารถรองรับมาตรฐานความมั่นคงความปลอดภัยได้ในเรื่องของที่ท่านนะครับแล้วก็ตอนเมษายนที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ฟังได้เกิดเหตุการณ์เครื่องแม่ข่ายเซฟเวอร์ขัดข้องนะครับเพราะฉะนั้นการออกบัตรประจำตัวคนพิการหยุดชะงักแล้วก็กระทบต่อความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆก็เลยเป็นบทเรียนสำคัญที่สะท้อนว่าฐานข้อมูลคนพิการเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สามารถที่จะหยุดชะงักได้คุณผู้ฟังครับโครงการก่อสร้างห้อง Data Center อันนี้เป็นการก่อสร้างภายในอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของพกแล้วก็ติดตั้งระบบมาตรฐานศูนย์ข้อมูลที่จำเป็นนะครับอย่างระบบควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นระบบไฟฟ้าสำรองระบบป้องกันอัคคีภัยระบบควบคุมการเข้าออกระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงภายในปลอดภัยเพื่อรองรับเครื่องแม่ข่ายระบบจัดเก็บข้อมูลและก็อุปกรณ์สารสนเทศทั้งหมดนะครับทดแทนห้อง Data Center เดิมที่มีข้อจำกัดในด้านพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานเดิมนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของระบบฐานข้อมูลคนพิการของกรมเนี่ยเป็นระบบหลักของประเทศที่ให้บริการมาอย่างต่อเนื่องกว่า15ปีแล้วนะครับรองรับการบริหารจัดการสิทธิของคนพิการกว่า 2.3 ล้านคนทั่วประเทศครับไม่ว่าจะเป็นการออกบัตรประจำตัวคนพิการการตรวจสอบสิทธิการจ่ายเบี้ยความพิการการเชื่อมโยงสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วก็การสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่มีการลงทุนปรับปรุงหรือว่าทำอะไรกับโครงสร้างพื้นฐานนี้เลยก็เลยมีความจำเป็นต้องทำนะครับเป็นการลงทุนเพื่อยกระดับเสถียรภาพแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่รองรับการบริหารจัดการงบประมาณด้านสิทธิ

และสวัสดิการคนพิการมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะฮะว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกรมพก.ก็บอกงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการเนี่ยก็ได้เสนอของงบประมาณเต็มจำนวนตามความจำเป็นของภารกิจเพื่อที่จะให้คนพิการเนี่ยได้รับสิทธิแล้วก็ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามการจัดสรรงบประมาณอันนี้เป็นไปตามกระบวนการการพิจารณางบประมาณของภาครัฐอันนี้อยู่นอกเหนืออำนาจของทางกรมทั้งนี้กรมพก.จะบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับอย่างรอบคอบแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเลยเนาะที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่านสนธยาบุญยภูสิทธิ์ได้กล่าวไว้ท่านพูดถึงหลายเรื่องน่าสนใจคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องเนี่ยการจ่ายเบี้ยความพิการนะครับคือเบี้ยความพิการเนี่ยต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแต่เป็นงบประมาณแผ่นดินซึ่งก็เป็นการอนุมัติงบช่วงการพิจารณางบประมาณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงบประมาณต้องมาจากกระทรวงการคลังทีนี้พอถึงการจ่ายเงินกรมพก.หรือกรมคนพิการเนี่ยรู้ว่าใครที่จะรับเงินนั่นก็คือคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนั่นเองข้อมูลอยู่ที่นี่หมดนะครับท่านอธิบดีบอกว่า15ปีแล้วยังไม่มีการปรับระบบหรือซ่อมต่างๆนะครับหน่วยความจำต่างๆห้องเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ได้ทำอะไรมาเลยนี่ฮะก็สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นการปรับปรุงกันต่อไปซึ่งข้อมูลต่างๆของคนพิการเนี่ยมันจะอยู่ในนี้หมดเลยนะแล้วก็จะเชื่อมโยงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับก็ต้องเชื่อมโยงไปที่สปสช.ใช่ไหมครับสปสช.เวลาจะดึงข้อมูลก็ต้องดึงข้อมูลจากตรงนี้แหละไปนะครับเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถเข้าถึงได้แล้วอะไรแบบเนี้ยก็เลยทำให้ต้องมีการทำห้อง data center แล้วก็จัดทำระบบเป็นเรื่องเร่งด่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งก็อยู่ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมีเรื่องของการจ้างงานคนพิการมาคุยก่อนคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านนิกรสมกลางท่านได้กล่าวว่าทางกระทรวงโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยนะครับก็ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำมากขึ้นทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนด้วยการจ้างงานคนพิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้มีงานทำมีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพนะครับผลการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการในช่วงปี2565ถึง2569ช่วงครึ่งปีแรกพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มเลือกวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ความสำคัญไปที่การจ้างงานคนพิการตามมาตรา33เป็นลำดับแรกรองลงมาคือส่งเสริมสิทธิตามมาตรา35และเลือกวิธีการส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34เป็นลำดับสุดท้ายนะครับซึ่งอัตราการจ้างงานคนพิการในภาพรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอย่างสม่ำเสมอไปจนถึงการจ้างเกิน 100% นะครับสำหรับปี2569นะครับคุณผู้ฟังสถานประกอบการจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 95.33 ข้อมูลณวันที่3กรกฎาคมนะครับทั้งนี้กระทรวงพม.ก็ได้ให้ความสำคัญพร้อมทั้งติดตามและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้สามารถดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายให้ครบถ้วนได้นะครับสำหรับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐนั้นในช่วงปี2565ถึง2569สถิติเนี่ยก็พบว่าการจ้างงานคนพิการเนี่ยในภาพรวมเพิ่มมากขึ้นซึ่งในปีนี้นะครับหน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 23.92 ข้อมูลวันที่3กรกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการติดตามเพื่อให้หน่วยงานของรัฐยื่นรายงานผลการจ้างงานคนพิการโดยคาด

0: ว่าน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับภาคเอกชนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างงานในภาคเอกชนของคนพิการนะครับแต่ว่าการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างเป็นความท้าทายสำคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนและดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งกระทรวงพม.ก็จะเร่งขับเคลื่อนให้มีการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐมากขึ้นในปี2570ให้ได้ร้อยละ50เป็นอย่างน้อยนะครับคุณผู้ฟังครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านรัฐมนตรีนิกรสวมกลางนะครับก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการนั้นกระทรวงพม.โดยทางกรมพก.หรือว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มโอกาสการพัฒนาทักษะ upskill reskill แล้วก็รวมถึงทักษะอื่นๆนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2550และแก้ไขเพิ่มเติม2556เนี่ยนะครับเป็นกฎหมายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือการส่งเสริมการมีงานทำและการจ้างงานของคนพิการเพื่อให้คนพิการเนี่ยมีอาชีพมีรายได้และสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงกฎหมายในมาตรา33นะฮะการจ้างงานคนพิการมาตรา34ก็การส่งเงินเข้ากองทุนและมาตรา35นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการให้สัมปทานคนพิการเช่นพื้นที่ขายของอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็อันนี้3มาตราเนี้ยจะอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั่นเองครับนี่คือข้อมูลดีๆที่นำมาเสนอกันในช่วงแรกของรายการครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน
0: คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงที่2ของรายการของเราในวันนี้เราจะมีเรื่องราวของคนพิการเข้ามาคุยในรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเรื่องราวต่างๆของคนพิการมีหลากหลายครับความสามารถข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการหรือผู้ดูแลแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องดีๆข่าวประชาสัมพันธ์บ้างนะครับข่าวจากองค์กรต่างๆก็นำมาฝากกันด้วยวันนี้เราจะไปคุยกับองค์กรหนึ่งที่ก็อยู่กับคนพิการโดยเฉพาะคนตาบอดเนี่ยมายาวนานนะครับเขาเน้นเรื่องของการศึกษาด้วยแล้วก็เรื่องต่างๆหลากหลายเรื่องราวนะครับวันนี้เราจะไปคุยกับองค์กรที่มีชื่อว่ามูลนิธิธรรมิกชนเดี๋ยวชื่อเต็มเต็มอย่างไรที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้คุยกับคุณพีระพิราริศนะครับรองผู้อำนวยการของมูลนิธิธรรมิกชนนะครับแล้วก็ดูเรื่องของฝ่ายบริหารงานด้วยแต่จริงๆแล้วทำงานมานานส่วนตัวรู้จักกันนะครับอยู่ในสายคุยกับเราแล้วครับ สวัสดีครับคุณพีระครับ
7: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณจริงๆวันนี้ที่ได้มาคุยกันในรายการแล้วก็จะได้เป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งที่จะแนะนำเพราะว่าเดี๋ยวนี้องค์กรหน่วยงานต่างๆที่ดูแลเรื่องคนพิการเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าแต่ละที่ก็จะมีเรื่องของบริบทอัตลักษณ์อะไรต่างๆไม่เหมือนกันในการวิธีการดูแลแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือการช่วยเหลือคนพิการไม่ว่าจะเป็นพิการประเภทไหนมูลนิธิธรรมิกชนก็เช่นเดียวกันอยากจะให้แนะนำหรือว่าบอกถึงที่มาที่ไปของมูลนิธินี้นิดนึงนะครับชื่อเต็มอะไรแล้วก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรครับ
7: ก็มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ก่อตั้งโดยคนตาบอดครับเป็นด็อกเตอร์ประหยัดปู่หนององค์ซึ่งท่านตาบอดตั้งแต่8ขวบนะครับท่านก็ได้พยายามหาโอกาสในการศึกษาเพราะว่าช่วงนั้นเรื่องของการศึกษากับคนตาบอดเนี่ยค่อนข้างที่จะยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเท่าไหร
0: ่
7: ท่านก็พยายามไม่ว่าจะเป็นครูช่างไม้ไปเรียนช่างไม้แล้วก็เป็นครูช่างไม้แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยพยายามที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วก็จบออกมาเป็นคุณครูซึ่งเริ่มต้นด้วยบ้านเช่าครึ่งหลังครับในซอยทานทิพย์ที่จังหวัดขอนแก่นก็ตอนนั้นก็เริ่มรับเด็กตาบอด13คนเข้ามาอยู่ในการดูแล
0: มีมาหลายปีแล้วยังครับ
7: มีตั้งแต่พ.ศ. 2521ครับ
0: โอ้ก
7: ็ซึ่งตอนนั้นเป็นยังเป็นบ้านที่เขาเรียกว่าเป็นสถานสงเคราะห์อยู่ตอนนั้นได้รับงบประมาณจากมิสโรสลิมครับจากประเทศสิงคโปร์ก็ได้มาช่วยการท่านกับเพื่อนนะครับได้มาเริ่มกันแล้วก็ได้มาจัดตั้งโรงเรียนจริงๆก็ตั้งแต่ปี2526ซึ่งตอนนั้นก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรอเก้านะครับก็เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้รับมูลนิธิเข้าไปไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
0: เราฟังดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะองค์กรไหนอย่างสมาคมอย่างมูลนิธิหรือแม้แต่กระทั่งมิสเจเนวิฟคอฟิลด์ที่เราเคยฟังกันมาก่อนหน้านั้นแล้วเริ่มต้นจากก่อตั้งเองแล้วต่อมาก็ค่อยๆโตขึ้นธรรมิกก็เหมือนกันนะครับตั้งแต่ปี2526มาจนถึงปัจจุบันนั้นปัจจุบันกิจการของมูลนิธิเนี่ยมีครอบคลุมด้านไหนบ้างครับ
7: ของเราดูแลเรื่องของการศึกษาครับเป็นหลักก็คือเรารับตั้งแต่รับเด็กตาบอดตั้งแต่อายุ3ขวบครับจนถึง15ขวบเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาแต่ถ้าเราเจอคนตาบอดที่ตาบอดภายหลังหรือว่ามีอายุมากแล้วเราก็จะส่งต่อเข้ามาฝึกอาชีพแล้วก็พยายามที่จะส่งต่อให้เขามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
0: แม้เราจะดูแลเรื่องของการศึกษาอย่างเดียวรับเด็กมาตั้งแต่3ขวบก็ตามแต่เมื่อเราเจอคนตาบอดภายหลังเราก็ยังคงส่งต่อแล้วก็สื่อสารกันกับองค์กรคนพิการต่างๆที่ทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการฝึกอาชีพต่างๆก็ส่งต่อกันแต่ผมดูโครงสร้างของมูลนิธิธรรมิกชนแล้วเนี่ยมีโรงเรียนเยอะมากครอบคลุมทั่วประเทศก็ว่าได้อันนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกแขนงออกไปได้ยังไง
7: ก็มูลนิธิครับก็จะดูแลอยู่สามด้านครับก็คือเรื่องของการศึกษาสำหรับคนตาบอดแล้วก็เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของการจ้างงานซึ่งทางสถานศึกษาเนี่ยเรามีสถานศึกษาภายใต้กำกับอยู่9ที่ครับ
0: 9
7: ที่แล้วก็มหาวิทยาลัยอาชีวะสำหรับคนตาบอดอีกที่หนึ่งนะครับรวมทั้งหมดเป็น10ที
0: ่ครับ
7: นะครับก็จะมีอยู่ที่เชียงราย1นะครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดอยู่ที่ขอนแก่นนี่มี2ที่นะครับมีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นโรงเรียนอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่นมีนครราชสีมามีที่ธรรมิกวิทยาแล้วก็โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ
0: ่
7: อันนี้จะเป็นโรงเรียนตาบอดอาจจะมีตาบอดแล้วก็ตาบอดพิการซ้ำซ้อนด้วย แต่ว่าก็จะมีเล็กน้อย

0: แต่ว่าอีกจะมีอีกหน้าที่ครับดูแลเรื่องของการการศึกษาสำหรับตาบอดแล้วก็ตาบอดพิการสอนก็มีที่โรงเรียนบ้านเด็กรามินทราโรงเรียนสอนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำช้อนซ้ำซ้อนชะอำครับแล้วก็จะมีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีแล้วก็อีกที่หนึ่งครับก็จะเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายกซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่พักสำหรับคนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อนในวัยสูงอายุที่เขาไม่มีครอบครัวส่วนใหญ่เด็กเหล่านี้เขาจะไม่มีครอบครัว
1: ครับ
0: ก็จะมาพักอยู่กับเราแล้วก็เป็นที่สุดท้ายที่เขาจะอยู่กับเราแล้วก็จนเสียชีวิตครับ
1: โอ้ครับฟังคุณพิระเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยในภารกิจ3ด้านที่ว่าแล้วก็กับ10สถานศึกษาหรือ10แห่งที่ทางมูลนิธิทำอยู่เนี่ยก็ดูแล้วหนักหนาจริงๆแต่เรื่องของแต่ละแห่งเนี่ยมีการศึกษาเฉพาะหรือจะส่งต่อหรือยังไงไหมครับเช่นเรามีการเรียนการสอนเต็มระบบเลยหรือว่าเราเรียนที่นี่บ้างส่งต่อไปที่อื่นบ้างยังไงครับ
0: ก็ของเราจะมีอยู่2ระบบครับถ้าเป็นโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดโดยเฉพาะก็คือหมายความว่าเราไม่มีตาบอดแล้วก็ตาบอดพิการซ้ำซ้อนเข้ามาแทรกแซงเนี่ยเราจะรับเขาเข้ามาแล้วก็ฝึกเรื่องของการอ่านเขียนอักษรเบรลการช่วยเหลือตัวเองการใช้ชีวิตประจำวันการเดินทางด้วยไม่เท้าเสร็จแล้วพอเขาได้เรียบร้อยแล้วเราจะส่งเสริมให้เขาไปเรียนร่วมกับนักเรียนตาดีครับก
1: ็
0: คือไปเรียนร่วมกับโรงเรียนประจำจังหวัดกับโรงเรียนกับคนตาดีทั่วไปเลย
1: เริ่มต้นก่อนดูให้เขาได้ช่วยเหลือดูแลตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันก็คือสอนทุกอย่างแล้วก็ถ้าเขาไปต่อได้เราก็ส่งต่อไปในโรงเรียนประจำจังหวัดอยู่ในสังกัดอะไรหรือว่าเราเข้าระบบของสถานศึกษาของประเทศยังไงครับ
0: ของเราสังกัดโรงเรียนเอกชนครับ
1: อ๋อฮะ
0: หรือว่าที่รู้จักกันในนามสช.
1: อ๋อสช.
0: ใช่ครับ
1: ครับรู้สึกมีอยู่ที่หนึ่งที่เรียนอาชีพโดยเฉพาะเป็นปวช.ปวส.
0: ปวช.ปวส.ครับ
1: ก็คือที่ขอนแก่น
0: ใช่ครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดที่ขอนแก่น
1: อ๋อที่คนเขาเรียกชื่อเล่นๆว่าไก่นานั่นน่ะ
0: ใช่ใช่ครับโรงเรียนแต่บางคนรู้จักกันโรงเรียนบ้านไก่นา
1: อ๋อก็คือ
0: เพราะว่าหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านไก่นา
1: ผมก็หาอยู่นะว่าเอ๊ะใช้ชื่อนี้ยังไงแล้วผมก็ไม่คือจริงๆผมมีเพื่อนอยู่ที่ทำมิกเยอะแต่ก็ไม่ได้ถามลองเสิร์ชด
0: ู
1: อ๋อปรากฏว่ามันเป็นชื่อบ้านนี่เองหมู่บ้าน
0: ใช่ใช่ครับใช
1: ่กับเปิดมานานหรือยังครับตรงนี
0: ้ก็เริ่มมาเกือบ10 กว่าปีละ10 กว่าปีแล้วก็เพราะว่าอย่างที่สืบเนื่องจากที่เราคุยกันนะครับว่ามันมีการส่งต่อมีการประเมินความชอบของแต่ละคนแล้วก็ความถนัดของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นอีกที่หนึ่งที่จะดึงเอาศักยภาพของนักเรียนตาบอดออกมาให้เต็มที่เพราะว่าตรงนี้ก็จะสอนเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของดนตรีเรื่องของนอกจากวิทยาลัยแล้วเราจะมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่นี่ด้วยก
1: ็
0: จะสอนเรื่องของการนวดแผนไทยการอบรมอะไรต่างๆที่เขาสามารถที่จะไปทำอาชีพได้เลย
1: ครับจริงๆวันนี้ที่คุยกับคุณพีระเนี่ยทีมงานก็ตั้งประเด็นตั้งแต่แรกว่าคือเขาไปเจอในโซเชียลนะครับที่เป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องของเบญจลัยแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าบริหารงบประมาณอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของได้รับงบประมาณส่วนใหญ่มาจากไหนในเมื่อเราเป็นมูลนิธิถึงแม้จะอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของในหลวงร.9ก็ตามเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เราบริหารงบประมาณตรงนี้อย่างไรบ้างส่วนไหนบ้างจากไหนบ้างครับ
0: ก็งบประมาณส่วนใหญ่เราในแต่ละปีครับ เราใช้งบประมาณประมาณ180 ล้านต่อปีแล้วก็เราได้รับการสนับสนุนรายหัวจากภาครัฐอยู่ประมาณ 20% นะครับอีก 80% ก็มูลนิธิ มีการระดมทุนครับได้รับมาจากการบริจาคจากประชาชนชาวไทยนะครับที่เข้ามาบริจาค
1: พี่น้องประชาชนช่วยกันเนาะนะก็มีกิจกรรม

0: ต่างๆก็เห็นมีจัดคอนทรงคอนเสิร์ตอะไรบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ก็ถือว่าได้อยู่ได้กินทุกวันนี้ดูแลส่งต่อให้คนตาบอดได้มีอนาคตก็จากพี่น้องประชาชนด้
1: ใ
0: ว
1: ช
0: ย
1: ่ครับ
0: นะครั
1: ใช
0: บ
1: ่ครับ
0: นอกจ
1: ส
0: า
1: ิ
0: ก
1: ่ง
0: การ
1: สำคัญเลย
0: สิ่งสำคัญเลยทีนี้มา
1: คร
0: ค
1: ั
0: ุ
1: บ
0: ยเรื่องของห้องสมุดเป็นยะไรบ้างนะฮะกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยว่าชื่อนี้มาอย่างไรแล้วก็ภารกิจของที่ห้องสมุดตรงนี้แน่นอนว่ามันเป็นสื่อที่จะช่วยให้คนตาบอดได้เรียนรู้แล้วก็มีเห็นมีกิจกรรมอะไรต่างๆด้วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: ครับสืบเนื่องจากวิสัยทัศน์ของดร.ประหยัดพูนองค์องค์ครับท่าน
0: ครับ
1: ไปดูงานที่อเมริกามาแล้วก็ท่านเห็นเป็นมีทางอเมริกาได้มีห้องสมุดออนไลน์ไว้ให้บริการคนตาบอดท่านก็เลยบอกว่ามาอยากเห็นประเทศไทยมีห้องสมุดออนไลน์แบบเนี้ยให้คนตาบอดได้เลือกเข้ามาศึกษาหาความรู้กันเยอะๆนะครับที่หลากหลายโดยเฉพาะในช่วงที่วัยศึกษาเราเรียนนะครับในช่วงที่วัยเรียนเนี่ยสื่อพวกหนังสือพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันหาได้ยากมากเพราะฉะนั้นท่านก็เลยทำโครงการจัดตั้งห้องสมุดออนไลน์ขึ้นมาแล้วก็เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพตั้งชื่อห้องสมุดว่าห้องสมุดเป็นยะไร
0: โอ้
1: นะครับ
0: ว่าทำไมชื่อถึงไพเราะขนาดนี้ผมว่า
1: คร
0: น่
1: ั
0: า
1: บ
0: จะต้องเป็นชื่อพระราชทานแน่เพราะฉะนั้นสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานมานี่เองนะครับคุณผู้ฟัง
1: ครับผมใช
0: อื
1: ่ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ท่านก็เสด็จเปิดนะครับเป็นองค์ประธาน
0: อ๋อ
1: เสด็จเปิดแล้วก็เป็นสมาชิกคนแรกของห้องสมุดครับ
0: เพราะว่าผมเป็นสมาชิกด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ
1: ใช
0: ้
1: ่ครับ
0: ครับครับ
1: ครั
0: เห
1: บ
0: ็นปัจจุบันมีกิจกรรมอยู่ด้วยให้ร่วมกันไปส่งต่อไปอ่านหนังสือไปอะไรเนี่ยคุณพีระเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าปัจจุบันนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้รับความสนใจจากคนตาบอดทั่วไปยังไงบ้างครับ
1: ก็ของเราให้บริการหนังสืออักษรเบรลล์ให้บริการหนังสืออีพับหนังสือเดซี่ผ่านห้องสมุดออนไลน์ทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของหนังสือเรียนพวกหลักสูตรพวกอะไรต่างๆเนี่ยแต่ละเทอมมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยข้อจำกัดของพนักงานที่เรามีอยู่ครับมันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราก็สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนของประชาชนเองนะครับที่เข้ามาช่วยกันในการผลิตเพื่อที่จะเอานำไปแปลงเป็นอักษรเบรลล์เพื่อที่จะให้บริการกับน้องๆนะครับซึ่งเราก็ได้รับยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับจากการทำซ้ำดัดแปลงจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับ
0: เรียบร้อยแล้วที่ตั้งอยู่ตรงไหนนะครับ
1: ที่ตั้งอยู่ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาครับ
0: อ๋อ
1: ก็อยู่ที่เดียวกันที่เดียวกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าคนละอาคาร
0: ครับอืมอ่ะนอกจากภารกิจอันหนึ่งที่เราได้เจอกันละแล้วก็ให้บริการตั้งแต่เริ่มต้นจนตอนนี้แล้วก็จะทำต่อไปก็เป็นเรื่องของความรู้เนาะนะครับ
2: ในทุกช่วงวิกฤตที่ผ่านมาบนโลกของเรามักจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันราคาค่าครองชีพที่สูงขึ้นทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วสัญญาทางธุรกิจหรือสัญญาทางพาณิชย์ที่หลายคู่ทำกันไว้หากเกิดกรณีที่ราคาค่าน้ำมันหรือค่าเชื้อเพลิงสูงขึ้นจนอาจทำให้เกิดการขาดทุนหรือต้นทุนสูงขึ้นจะสามารถขอยกเลิกสัญญาได้หรือไม่ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเกิดสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนนะคะการเกิดสัญญาเมื่อคำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดและเมื่อใดก็ตามที่สัญญาเกิดคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามสัญญานักกฎหมายเราคุ้นชินกันดีกับคำว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาค่ะเพราะฉะนั้นการจะไม่ปฏิบัติตามสัญญามันจะต้องมีเหตุซึ่งเหตุที่ว่ามันก็คือเหตุสุดวิสัยแล้วอะไรล่ะคะคือเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยนั่นหมายถึงเหตุที่เราไม่สามารถที่จะป้องกันได้แม้เราจะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีแล้วก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เลย และจะต้องเป็นเหตุที่ร้ายแรงหรือรุนแรงจนถึงขั้นที่ทำให้การปฏิบัติตามสัญญานั้นดำเนินการไม่ได้ด้วยค่ะแม้ราคาน้ำมันหรือราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสายพานการผลิตแต่ในแง่ของกฎหมายแล้วเราไม่ได้มองเพียงแค่สาเหตุที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเรายังมองถึงผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติตามสัญญาด้วยว่าเหตุที่คุณจะเอามาอ้าง

สุดวิสัยที่จะนำมาอ้างเพื่อขอยกเลิกสัญญาได้ดังนั้นหากจะพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาในลักษณะนี้อัยการมองว่าการดำเนินการเจรจากันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเพื่อขอแก้ไขสัญญาหรือขอกำหนดเงื่อนไขล่วงหน้าในอนาคตน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดและในสภาวะที่เศรษฐกิจผันผวนเช่นนี้การร่างสัญญาทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่มีมูลค่าเล็กน้อยหรือมูลค่ามหาศาลท่านควรที่จะดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางกฎหมายในอนาคตค่ะ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน
5: บอกแล้วนะฮะว่าเวลามาคุยเรื่องคนพิการเนี่ยหนึ่งช่วงไม่เคยพอเราต้องคุยกันจนตลอดจบรายการนะครับทีนี้มาคุยเรื่องของบุคลากรบ้างมีตั้งเยอะแน่ตั้ง10แห่งให้บริการ3ด้านคุยไปแล้วส่งต่อบ้างสอนตามระบบต่างๆอยู่ในโรงเรียนสังกัดเอกชนบุคลากรของธรรมิกชนตอนนี้มีอยู่ประมาณกี่คนได้ครับ
6: ทั้งหมดเรามีอยู่366คนครับ
5: เป็น
6: 366คนเนี่ยเป็นบุคลากรทางด้านการศึกษาอยู่100กว่าคนนะฮะ190คนแล้วก็รวมถึงคุณครูผู้บริหารเนี่ยอยู่25คนแล้วก็ในส่วนของลูกจ้างมาตรา33 35เนี่ยมีอยู่ประมาณ100กว่าคน
5: โอ้โหครับคุณพีระก็อยู่กับธรรมิกมานาน
6: ใช่ครับ
5: ก็มีความรู้สึกว่าเราสร้างคนนะครับสิทธรุ่นแล้วรุ่นเล่าจบไปเป็นยังไงบ้างครับพอจะเป็นเล่าให้ฟังเป็นภาพรวมได้ไหมครับว่าเราภาคภูมิใจแค่ไหนแล้วเขาเหล่านั้นเมื่อจบจากเราไปแล้วเขาไปยังไงต่อ
6: โอ้โหเป็นคำถามที่แบบกินใจมาก เพราะว่า ผมเองก็นับได้ว่าผมเข้ามาเป็นอยู่มีผมเป็นทุกบทบาทในมูลนิธิธรรมิกชน
5: คุณบีเนี่ยไม่ใช่เป็นบุคลากรตั้งแต่เริ่ม
6: ใช่ครับ
5: เราเข้ามาเล่าเรียน
6: เป็นนักเรียนครับ
5: เป็นนักเรียนก่อนเลย
6: ใช่ผมเป็นนักเรียนเข้ามาตั้งแต่อนุบาลเลยแล้วก็พอเรียนจบผมก็เข้ามาทำงานเป็นพนักงานเสร็จแล้วก็เป็นผู้บริหารแล้วก็สอบเป็นผู้บริหารระดับสูงก็โดยส่วนตัวแล้วก็ความรู้สึกของผมเนี่ยมันธรรมิกชนมันอยู่ในสายเลือดมีความภาคภูมิใจอย่างมากนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆมีรุ่นพี่ที่จบออกไปเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างหลากหลายเลยครับหลากหลายอาชีพรับราชการก็มีประกอบ

0: ธุรกิจส่วนตัวก็มีทำเป็นนักธุรกิจเป็นประกอบอาชีพนวดแผนไทยก็มีแล้วก็เป็นทนายความเป็นคุณครูกลับมาแล้วก็มาเป็นคุณครูให้กับน้องๆรุ่นหลังก็มีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นความสำเร็จแล้วก็เราเกิดความภาคภูมิใจว่าเด็กที่ได้รับโอกาสในช่วงนั้นนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตแล้วก็มาทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็ให้กับสังคมซึ่งเขาไม่สามารถไม่ใช่เฉพาะที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้เท่านั้นก็ยังเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็บางทีก็มีโอกาสก็แบ่งปันให้สังคมซึ่งเป็นสิ่งที่เราเกิดความภาคภูมิใจเห็นแล้วชื่นใจนะ
1: ครับผมก็ฟังรู้นะครับความรู้สึกเวลาคุยแล้วมันรู้สึกตื้นตันเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกแล้วว่ามันอยู่ในสายเลือดอยู่ในตัวเราเองอยู่แล้วเพราะเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเรียนนะครับแล้วก็คือผลิตแต่ละปีเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะครับออกไปดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดต่อไปทำงานที่ตัวเองรักตัวเองชอบไปเป็นครูไม่ว่าจะเป็นครูในมูลนิธิในโรงเรียนสังกัดเราหรือว่าบรรจุในที่อื่นเนี่ยตอนนี้เราสามารถรวบรวมเป็นกรุ๊ปเป็นกลุ่มหรือว่าตั้งเป็นสมาคมหรือตั้งเป็นศิษย์เก่าอะไรบ้างไหมครับคุณพีระครับ
0: ของเราก็เป็นสมาคมศิษย์เก่ามูลนิธิธรรมิกชนครับ
1: oh.
0: แล้วก็ในซับเซตของศิษย์เก่าธรรมิกชนก็จะมีศิษย์เก่าสถาบันสถานศึกษาต่าง
1: ๆครับ
0: แล้วก็นอกจากนี้เพิ่งพอผมได้เข้ามารับผิดชอบเรื่องของงานวิชาการผมก็คิดว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องรวบรวมก็คือความสำเร็จของงานราชการก็ตอนนี้เรารวบรวมคุณครูหรือว่าพนักงานราชการที่รับกำลังรับราชการอยู่ที่จบไปจากเราก็ตอนนี้อยู่ประมาณ40กว่าท่าน
1: ล่าสุดมีน้องๆหลายคนที่บรรจุเข้าโรงเรียนสังกัดกทม.
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีธรรมิกอยู่หลายคนนะผมเจออยู่มีการรวบรวมด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: จะพูดคุยกันแล้วทำให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่องทำให้น้องๆรุ่นหลังได้เห็นถึงความสำเร็จนะครับผมถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับธรรมิกมากแต่เราก็รู้จักกันแล้วก็รู้สึกว่าดีใจด้วยที่มีหน่วยงานมีองค์กรที่ยังคงพัฒนาแล้วก็อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอยากจะให้คุณพีเป็นตัวแทนก็แล้วกันนะครับของธรรมิกชนแล้วก็ทุกคนที่ได้รับการพัฒนาถ้าไม่มีพี่น้องประชาชนที่คอยช่วยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ยากที่จะเดินต่อไปได้อยากจะบอกอยากจะพูดอะไรให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ยังคงช่วยสนับสนุนธรรมิกอยู่เนี่ยครับเชิญครับ
0: ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกส่วนงานทุกภาคส่วนนะครับที่เข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนมูลนิธิธรรมิกชนหรือหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยให้สามารถที่จะประกอบภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตลอดมานะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมานะครับเราได้รับความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจสภาวะสงครามหรือว่าสภาวะโรคระบาดอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต่อให้มันจะเกิดสงครามหรือว่าจะเกิดโรคระบาดมาแต่ว่าภารกิจของการพัฒนาคนตาบอดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรอให้โรคระบาดมันหายไปได้หรือว่ารอให้สงครามมันจบก่อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำใจที่ทางมูลนิธิได้รับจากทุกท่านมันคือพลังคือกำลังสำคัญที่จะช่วยเติมให้พวกเราสามารถที่จะขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมายของเราให้ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับท่านอาจจะเห็นตัวอย่างนะครับจากความมุ่งมั่นจากความเสียสละของทุกท่านจากน้ำใจที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจเข้ามาบริจาคทุนทรัพย์เข้ามาบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคอันนั้นก็คือตอนนี้ ความส

0: สำเร็จของเราก็คือเราผลิตลูกศิษย์ลูกหาผลิตศิษย์เก่าออกไปประกอบอาชีพทำงานให้กับสังคมสร้างคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือน้ำใจคนละนิดคนละหน่อยของท่านที่ช่วยกันหยิบยื่นให้ถ้าหากว่าไม่มีทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นไปได้ยากมากที่งานของเราจะประสบความสำเร็จก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็พวกเราก็ให้สัญญาว่าในสิ่งที่พวกเราได้รับจากน้ำใจของท่านเนี่ยพวกเราก็จะสร้างประโยชน์แล้วก็ส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆตาบอดหรือตาบอดพิการสอนรุ่นหลังได้มีโอกาสเหมือนกับที่เราได้รับโอกาสจากท่านครับ
1: ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งสื่อที่เราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ถ้าโอกาสหน้าเนี่ยทำมิกชนมีกิจกรรมอะไรอยากจะได้สื่อประชาสัมพันธ์ก็เราก็ยินดีนะครับวันนี้ก็ออกอากาศไปทั่วประเทศเลยทั้งวิทยุแล้วก็เพจ Facebook ด้วยนะครับสุดท้ายคุณพีครับอยากจะให้บอกช่องทางในการติดต่อมันอาจจะมีหลายที่เลยทีเดียวแต่ว่าอาจจะต้องบอกเป็นช่องทางกลางๆว่ามีโซเชียลอะไรบ้างเผื่อใครสนใจจะบริจาคนะครับจะไปร่วมสนับสนุนกิจกรรมทุกๆกิจกรรมของธรรมิกชนครับ
0: ครับผมก็ถ้าท่านไหนสนใจกิจกรรมของธรรมิกชนนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารได้จากFacebook Fanpage ของเราได้นะครับก็ชื่อตรงเลยครับก็ชื่อมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อันนี้ก็เพจเราก็จะมีข่าวสารขึ้นให้ทุกท่านได้อ่านแล้วก็ได้ติดตามอยู่ตลอดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออีกช่องทางหนึ่งก็คือเว็บไซต์ของเราครับก็ www.cfbt.or.th ซึ่งถ้าทุกท่านเข้าไปนะครับก็จะเจอทุกหน่วยงานภายใต้กำกับทุกหน่วยงานเลยแล้วก็มีเบอร์ติดต่อที่เป็นส่วนกลางอยู่นะครับก็ถ้ามีตรงไหนที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะแชทผ่านเว็บไซต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณพีระพิราฤทธิ์ที่ได้
0: ยินดีครับ
1: มาพูดคุยกับเราในรายการนะครับแล้วก็โอกาสหน้าคงจะได้มีการพูดคุยกันใหม่ถ้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์วันนี้ขอบคุณมากนะครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาพร้อมกับน้องแก้วภูมิรัตน์ครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินระดับโลกเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC ที่สหรัฐอเมริกาโชว์เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยชูความพร้อมเป็นฐานลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินระดับโลกเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC ที่สหรัฐอเมริกาโชว์เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยชูความพร้อมเป็นฐานลงทุน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารบริษัทเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC บริษัทการเงินระดับโลกณเลเวอร์เฮาส์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเชิญชวนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไทยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่ๆซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาจะต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะประเทศไทยมีฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่ให้บริ

0: การแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งและหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายรัฐบาลยังยินดีที่จะต้อนรับนักลงทุนใน Data Center แต่ต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงอยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมรับฟังมุมมองและข้อกังวลจากนักลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนที่เหมาะสมกับประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบ
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ 1,792 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการเพิ่มการระบายน้ำอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานอกแนวคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยขอให้หน่วยงานผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนสองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดกรมชลประทานจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและจะแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าหากจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำปิดยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดหนองบัวลำพูเกิดฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าและยังมีโอกาสตกต่อเนื่องร้อยละ60ของพื้นที่ขอประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
3: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดฝนตกพรำลงมาในหลายจุดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูส่งผลให้การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนชะลอตัวลงเล็กน้อยขณะที่ภาพรวมสภาพอากาศในวันนี้ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการว่าจังหวัดหนองบัวลำพูจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือกับกลุ่มฝนพกอุปกรณ์กันฝนก่อนออกจากบ้านและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ข้ามผ่านเส้นทางที่มีฝนตกต่อจากถนนลื่นและทัศนวิสัยที่ลดลงธนฐาปั้นแต่งสวท.หนองบัวลำพูรายงาน
1: ทีมตะกร้อหญิงทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้2-0ทีมคว้าเหรียญทองเหรียญที่6ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026
4: การแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมชุดหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จหลังเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้2-0ทีมโดยทีม A เอาชนะ2-0เซต15-13และ15-5ส่วนทีม B ชนะ2-0เซตเช่นเดียวกัน15-7และ15-6คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองเหรียญที่6ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยปุริภัทรสอนการรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาในเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอมะนังจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 30.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 67% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของ จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้น

คลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดสมุทรสงครามราชบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราราชบุรีชลบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดสมุทรสงครามราชบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราราชบุรีชลบุรีหลังจากนั้นเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกากลุ่มฝนยังคงปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดสมุทรสงครามราชบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: การรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: 10นาฬิกา11นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้เจอกันนะวันศุกร์ที่25กันยายน2569นะครับอยู่กับผมณัฐพงศ์ธีระภพานนท์นะเป็นวันศุกร์นะที่ชุ่มฉ่ำมากสำหรับคนกรุงเทพมหานครนะปริมณฑลนะรวมไปถึงภาคตะวันออกใช่ไหมเมื่อคืนนี้ผมตื่นมาตอนประมาณผมหลับไปประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มแล้วก็ตื่นมาประมาณตีหนึ่งเสร็จตีหนึ่งตีสองโอ้โหคือไม่ใช่อะไรคือฝนมันตกแล้วก็พอไปนั่งไล่อ่านในคำเตือนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าฝนจะตกแช่เลยตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสี่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็พอเช้าหน่อยนะออกมาช่วงประมาณสักหกโมงเนี่ยหกโมงเจ็ดโมงเนี่ยนะไม่เกินก็หยุดไปพักหนึ่งหลังจากนั้นก็ตกต่อจนตอนเนี้ยนะก็ยังคือก็ตกปล่อยๆนะบางพื้นที่อาจจะหยุดแต่ว่าเท่าที่ดูนะจากแผนจำลองสภาพของอากาศเนี่ยนะหรือว่าดูจากเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาดูจากเรดาร์ของแอปพลิเคชันของต่างประเทศนะที่เขาพยากรณ์อากาศเรื่องของลมฟ้าลมฝนอะไรต่างๆนานาก็บอกว่าวันนี้ทั้งวันวันนี้ทั้งวันเลยตลอดยาวเลยนะจะมีฝนตกลงมาบางช่วงอาจจะหนักบางช่วงอาจจะเบาหน่อยบางช่วงอาจจะหนักมากแล้วมันก็จะแช่อย่างนี้ไม่ใช่แค่วันนี้แล้วก็หมดนะต่อเนื่องคืนนี้นะยาวไปถึงพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็อาจจะยาวต่อไปถึงวันอาทิตย์ตัวอย่างที่ผมเคยบอกคุณผู้ฟังนะแล้วก็คุยกับทางอุตุนิยมวิทยาคุยกับหลายต่อหลายคนนี่หรือว่าสอบทนชรบอกว่าเอาละนะปลายเดือนกันยายนยังไงก็น่าจะมีฝนนะเนี่ยรอบที่แล้วก็คุยกับกลุ่มผอ.สมควรต้นจ่านะถ้าใครจำกันได้ก็ยังคุยกันอยู่ว่ามันจะเข้ามาช่วงปลายเดือนกันยายนเอาละอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะสถานการณ์ตอนนี้ผมว่าหลายคนก็ติดตามอย่างใจจดใจจ่อเพราะส่วนหนึ่งก็ห่วงว่าพื้นที่นะในหลายพื้นที่ที่เจอฝนตกแช่ตกนานๆเนี่ยนะอีสานใต้ภาคตะวันออกนะกรุงเทพมหานครปริมณฑลอันนี้ก็จะเจอพวกน้ำหลากน้ำสะสมที่มาจากฝนถูกไหมครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะถ้าเราไปดูจากภาคเหนือที่ก่อนหน้านี้มันตกมามันก็จะมีน้ำที่เป็นน้ำท่าที่มาจากทางเหนือนะแล้วก็ลงมาที่นครสวรรค์แล้วก็จบมาเจอฝนรอบนี้นะก็ลงมาต่อเนี่ยที่ชัยนาทนะผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยแล้วลงยาวมาถึงกรุงเทพมหานครไปออกที่สมุทรปราการเนี่ยไปออกอ่าวไทยผมให้ดูหน่อยละกันนะว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นยังไงนะของกรมชลประทานนะตอนนี้เห็นมีการระบายน้ำถ้าดูจากที่นครสวรรค์ก่อนสถานีซีสองที่ปากน้ำโพตรงนั้นน่ะมีน้ำปล่อยไหลออกมาประมาณ 1,795 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพูดง่ายๆกับพันแปดนะแล้วก็มาผ่านที่เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนะอันนี้ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เท่าหรือว่าทรงตัวกับเมื่อวานนี้ก็ปล่อยที่ 1,750 มันน้ำเหนือมันมาเยอะนะน้ำท่าเนี่ยมาผ่านนครสวรรค์เนี่ยแล้วก็ระหว่างทางแต่อุทัยธานีมาเติมแล้วพวกอย่างเงี้ยนะครับหรือชัยนาทมาเติมเนี่ยอันเนี้ยมันก็อาจจะทำให้การปล่อยน้ำที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาหรือว่าที่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ทางกรมชลประทานก็เคยบอกเหมือนกันบอกว่าก็มีโอกาสนะถ้าน้ำมันเยอะอาจจะปล่อยเพิ่มเกินเป็น 1,800 นะหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าช่วงนี้นะก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็ส่งผลกระทบนะกับพื้นที่ใต้เขื่อนเจ้าพระยานะทั้งที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บางปะอินที่เสนาที่บางบาทนะส่วนชัยนาทเนี่ยบริเวณที่อำเภอสัพพยานะอำเภอพรมบุรีสิงห์บุรีอำเภออินบุรีของสิงห์บุรีนะอ่างทองก็ที่ชัยโยแล้วก็ที่อำเภอเมืองอ่างทองนะจริงๆก็จะมีป่าโมกพิเศษชัยชาญนะก่อนหน้านี้นะที่เจอน้ำไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาระบายน้ำเพิ่มเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะก็คงต้องติดตามสถานการณ์หน่อยนะคนกรุงเทพนี่ไม่ใช่อะไรส่วนใหญ่จะเป็นน้ำที่มาจากน้ำฝนสำหรับตอนนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมขังบนพื้นถนนในตอกในซอยเนี่ยในหลายพื้นที่นะเห็นว่าหนักๆเนี่ยแถวมีนบุรีแถวราชบังนะครับอันนี้คุยกันก่อนนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงคือจะไปตามเรื่องเศรษฐกิจจะไปตามเรื่องการเมืองเนี่ยมันช่วงนี้ไม่ได้เพราะโฟกัสมันอยู่ที่เรื่องของน้ำนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามช่วงที่2ของวันนี้ผมทางทีมงานนี่นัดกับทางรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนะในฐานะโฆษกของกรมทรัพยากรธรณีนะนอกเหนือจากน้ำนะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝนที่ตกลงมาแล้วจริงที่ต้องระวังเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของดินโคลนถล่มเวลาที่เราได้ยินฝนตกอ่ะใช่ไหมฮะตกเยอะๆน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลุ่มต่ำให้ระวังนะแล้วก็ดินโคลนถล่มที่ลาดเชิงเขาอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกับทางโฆษกของกรมทรัพยากรธรณีหน่อยมีพื้นที่ไหนบ้างที่มีความเสี่ยงสำหรับเรื่องของดินโคลนถล่มนะฮะแล้วก็จะทำให้พื้นที่นะรวมไปถึงถนนหนทางเนี่ยนะได้รับผลกระทบบ้างนะเดี๋ยวได้คุยกันในช่วงที่สองนะครับส่วนช่วงแรกนะวันนี้เดี๋ยวจะคุยกับทางด้านของดร.อมรเทพจาวรานะครับจะคุยเรื่องของเศรษฐกิจหน่อยนะภาพรวมซะหน่อยว่าจับตา4จุดเสี่ยงเขาบอกว่าจับตา4จุดเสี่ยงเลยนะหลังจากที่เฟดเนี่ยส่งสัญญาณดอกเบี้ยขาขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่ส่งสัญญาณขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วแล้วก็มีแนวโน้มในปีนี้จะขึ้นอีกรอบนึงและหลังจากนั้นก็ต้องไปดูว่าเงินเฟ้อเป็นยังไงถ้าส่งสัญญาณดอกเบี้ยขาขึ้นมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยยังไงนะเดี๋ยวช่วงแรกเราได้คุยกันนะไปดูตัวเลขเศรษฐกิจสักนิดหนึ่งนะก่อนที่จะไปดูข่าวอื่นๆนะทองครับรับซื้ออยู่ที่ 67,650 บาทนะขายออกที่ 67,850 บาทต่อ1บาททองคำอันนี้สำหรับทองคำแท่งส่วนรูปพรรณครับขายออกที่ 68,650 บาทบวกขึ้นมา350บาทต่อบาททองคำนะครับอันนี้เอาครั้งล่าสุดเลยนะที่เวลา 10:01 นาทีนะครับส่วนตลาดหุ้นนะเป็นยังไงบ้างต้องดูกันไปพร้อมๆกันนะครับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะเมื่อวานนี้หลุด

ถ้าจำไม่ผิดน่าจะหลุด 1,600 ไปนิดหน่อยนะแต่นี่กลับขึ้นมาแล้วหรือว่าอยู่ประมาณ 1,600 แหละนะไม่หลุดฮะไม่หลุดนะตอนปิดตลาดทรงตัวขึ้นมาได้ 1,600 ประมาณ 1,602.3 จุดนะแต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา 8.79 จุดตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,611.37 จุดนะมูลค่าการซื้อขาย 12,933 ล้านบาทก็ตะกอนดับ1นะครับบวกมา25สตางค์ตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 43.50 สตางค์นะเดลต้าบวกมา7บาทนะเคลื่อนไหวอยู่ที่262บาทครับที่ลงไป25สตางค์นะครับตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่60บาท25สตางค์นะครับมาในกรุงเทพเนี่ยเติมถูกกว่าต่างจังหวัดที่ผมบอกเลยนะต่างจังหวัดเขามีค่าขนส่งอะไรก็ไม่รู้นะเขาจะบวกขึ้นมาจะ5สตางค์7สตางค์10สตางค์นะตรงไหนที่ไกลเนี่ยบวกเพิ่มขึ้น20สตางค์นะ30สตางค์นะก็เติมแพงกว่าคนกรุงเทพนะครับใช่ไหมเพราะราคาที่ประกาศเนี่ยคือเป็นราคาหน้าสถานีบริการกรุงเทพมหานครปริมณฑลยังไม่ได้บวกค่าขนส่งอะไรเพิ่มเติมนะจริงๆก็มีหลายคนก็พูดเหมือนกันก็บ่นเหมือนกันว่าโอ้จริงๆแล้วประกาศอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นราคาเดียวทั่วประเทศนะมันไม่ใช่บอกโอ้มีค่าขนส่งด้วยเพราะว่าคุณได้ทั้งค่าการตลาดคุณได้ทั้งอะไรล่ะในค่าการกันอะไรต่างๆนานาใช่ไหมเขาก็บ่นมานะทีนี้พี่น้องชาวต่างจังหวัดเขาบ่นมานะเพราะฉะนั้นรัฐบาลอาจจะดูสักนิดหนึ่งก็ได้หรือทางปั๊มน้ำมันเองผู้ค้าเองนะอาจจะโอ้ถ้าใครทำได้นะที่ผมบอกเลยก็ปั๊มไหนทำได้นะเป็นราคาเดียวกรุงเทพนะสำหรับต่างจังหวัดนะอันนี้โอ้จะได้ loyalty มากจะมีความจงรักภักดีมีความซื่อสัตย์แล้วก็จะชอบในการเติมปั๊มน้ำมันปั๊มนั้นมากคุณอาจจะได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นก็ได้ได้ไหมครับอันนี้ก็ฝากกันไว้นะน้ำมันครับเบนซ์ทะเลเหลือตอนนี้105เหรียญนะฮะแต่ก็ที่เวสเท็กซัสอินเตอร์เนเชียลอยู่ที่ประมาณ92เหรียญ79เซนต์80เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะเมื่อเร็วๆนี้ครับทางสำนักงานกสทช.เขารับรางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นนะครับในระดับดีเด่นนะในกลุ่มของหน่วยงานระดับสมหรือว่าหน่วยงานเทียบเท่ารวมทั้งจังหวัดกรุงเทพมหานครรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนนะฮะประจำปีงบประมาณ 2,569 จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับโดยการมอบรางวัล CCEO Award เนี่ยได้จัดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่16กรกฎาคม2567นะฮะเพื่อมอบประกาศเกียรติคุณนะแก่หน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการเรื่องการร้องทุกข์ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดต้นแบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมสำหรับปีงบประมาณ2569นะครับมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลแล้วก็ได้รับเลือกเนี่ยรวม152หน่วยงานนะฮะแบ่งเป็นระดับดีเด่นนะ Outstanding Award 35หน่วยงานระดับ B นะ Best Award อันนี้45หน่วยงานแล้วก็ระดับพื้นฐานเป็น Basic เลย63หน่วยงานนะครับซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพิจารณาจากแนวทางในการดำเนินการเรื่องของการร้องทุกข์ของผู้นำการขับเคลื่อนนะความสอดคล้องกับนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการของรัฐบาลนะครับการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จนะการเชื่อมโยงแล้วก็เข้าใช้ในระบบฐานข้อมูลนะการรายงานผลรวมถึงการบริหารจัดการเรื่องของการร้องทุกข์จนได้ข้อยุตินะครับส่วนทางธนาคารออมสินครับเขาพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569นะครับผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.tsb.or.th นะครับโดยสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงคอลแลบหรือ X นกกระซิบเนี่ยให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายนะครับหรือว่าไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลัง3เดือนนะฮะอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่เป็นแฟลตเรท 0.75% ต่อเดือนนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันสำหรับร้านค้านะที่มียอดขายแล้วก็การรับชำระเงินจริงตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะครับต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า3เดือนโดยใช้ข้อมูลนะสรุปการค้าการขายเนี่ยของ AI นกกระซิบจากแอปถุงเงินนะมาใช้เป็นข้อมูลทางเลือกประกอบการพิจารณาสินเชื่อนะร่วมกับเกณฑ์ของธนาคารนะครับใครที่สนใจนะก็สมัครสินเชื่อได้นะส่วนใครที่ยังไม่มีแอปร้านค้าออมสินมหาเฮงแล้วก็แอป MyMo เนี่ยอันนี้สามารถติดต่อธนาคารออมสินเพื่อสมัครใช้บริการก่อนลงทะเบียนสินเชื่อนะเพื่อจะขอสินเชื่อนะครับโดยธนาคารนะเขาจะเริ่มพิจารณาสินเชื่อตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับส่วนวันนี้นะ

0: รางวัลที่อยากแจกกันก็คือกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนะ1รางวัลนะครับตามใน Facebook Live นะครับธนาคารออมสินนะมอบความพิเศษลูกค้าสินเชื่อบ้านออมสินผ่อนบ้านดีออมสินให้กู้เพิ่มนะกับสินเชื่อบ้านเติมตังค์นะหรือว่า GSB Plus อันนี้เขาให้วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่นะผมใบให้ก็ได้นะ10ล้านบาทไปต่อกันใน Facebook Live นะครับผู้โชคดีเมื่อวานนี้คุณประภัยปอนนะจากสมุทรปราการนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอ่ะช่วงแรกผมเกริ่นไปแล้วนะเดี๋ยวจะคุยเรื่องเป็ดที่ส่งสัญญาณนะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายปีนี้อาจจะขึ้นอีกรอบนึงเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยมันมีจุดเสี่ยงอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับเดี๋ยวคุยกับดร.อมรเตชวลานะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยของธนาคาร CIMB ไทยนะครับสวัสดีครับคุณอมรเตชครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับผมโอ้เห็นหลังจากที่เฟดเขาขึ้นดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมารอบนี้มันก็ทำให้แก๊ประหว่างดอกเบี้ยบ้านเรากับเขานี่มันห่างขึ้นนะหลายคนก็มีความกังวลว่าโอ้ยถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยความเสี่ยงเรื่องนึงก็คือว่ามันอาจจะมีเม็ดเงินไหลออกหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยแต่ผลตอบแทนอ่ะดอกเบี้ยมันสูงกว่าเนี่ยมันก็จะไหลไปตรงนั้นอันนี้เป็นจริงเป็นเท็จประการใดครับ
1: โอเคครับก็เป็นที่น่ากังวลนะครับเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐยังสูงนะครับและตัวเฟดเองเขาก็ส่งสัญญาณค่อนข้างจะชัดนะครับและที่ภาษานักลงทุนก็เรียกว่าฮอกกิชก็คือสายเหี่ยวครับเหี่ยวก็คือว่าห่วงเรื่องเงินเฟ้อเหลือเกินเดี๋ยวเงินเฟ้อมันจะสูงเกินไปแล้วจะทำให้สถานการณ์มันดูแย่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำก็คือว่าเขาก็จะขึ้นดอกเบี้ยและส่งสัญญาณขึ้นต่อนะครับทีนี้ส่วนต่างดอกเบี้ยสหรัฐกับไทยที่กว้างขึ้นและไม่ใช่จบแค่นี้สิครับมันจะกว้างขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดทุนเคลื่อนย้ายหรือคนตกใจวิ่งไปถือดอลลาร์สหรัฐก็เป็นไปได้จะเห็นว่าเงินบาทเองก็กลับมาอ่อนค่าเทียบดอลลาร์สหรัฐวิ่งมาทะลุ33จะไป 33.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอยู่แล้วนะครับตรงนั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ที่ตลาดกังวลกันนะครับ
0: ถ้าเราดูเนี่ยเห็นดร.อมรเทพเนี่ยนะบอกถึงเรื่องของมุมมองเชิงลบหลังจากนี้ต้องระวังเพราะว่ารอบล่าสุดนี้ขึ้นมา 0.25% ขึ้นมาของเฟดแล้วก็ปีนี้เขายังคาดการณ์ว่าอาจจะขึ้นอีก1ครั้งเนี่ยถ้าดูภาพรวมอย่างเงี้ยเชิงมุมมองเชิงลบบอก4ข้อที่ต้องระวังมันมีถ้าเราจะแยกเรื่องไหนมันมีเรื่องไหนเป็นประเด็นยังไงคร
1: ับ ครับเรามาคุยเรื่องเฟดกันก่อนนะครับที่บอกว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยล่าสุดขึ้นไปแล้ว1ครั้งนะครับจริงๆตอนแรกเราเองก็ก้ำกึ่งเราคิดว่าเฟดจะขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็ส่งสัญญาณนะครับว่าจะขึ้นแต่ก็ไม่ได้ขึ้นจริงๆนะครับเราก็คิดว่าเขาเป็นการขู่ตลาดซะมากกว่าแล้วตัวเลขเงินเฟ้อที่บอกออกมาเนี่ยเราก็ห่วงกันแต่ว่าเงินเฟ้อก็เข้าใจกันว่ามาจากราคาน้ำมันเป็นหลักนะครับเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังอยู่ต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายก็คือดอกเบี้ยของเฟดนะครับแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป้าหมายของเขานะครับเป้าหมายเงินเฟ้อของเขาอยู่ที่ 2% ตัวเลขเงินเฟ้อที่สหรัฐเขาใช้นะครับเป็นแบบกว้างแบบกว้างก็คือว่าใช้ดูราคาสินค้าหลากหลายเลยมันอยู่ที่ราวสัก 3.7เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเป้าหมายอยู่ที่2แล้วยังอยู่ 3% จะเฉียด 4% อีกบางเดือนก็วิ่งไป4แล้วไม่เคยเข้าเป้าหมายเลยในช่วงตั้งแต่ 3-4 ปีที่ผ่านมาคนก็ไม่ไว้ใจแล้วนะครับเฟดเองก็เขาก็พยายามพูดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเอาจริงเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าขึ้นดอกเบี้ยไปล่าสุดเพื่อหวังว่าเงินเฟ้อจะกลับมาเป้าหมายตอนนี้ตลาดคิดยังไงตลาดบอกไม่ได้จบแค่นี้นะครับไม่ได้จบที่ตัวเลขดอกเบี้ยของเฟดที่ 4% คนบอกว่าเดี๋ยวจะเหลือการประชุมเดือนตุลาแล้วก็ธันวาอีก2ครั้งนะครับตอนแรกคนก็บอกว่าอ่ะขึ้นแล้วเดี๋ยวรอผลก่อนแล้วเดี๋ยวธันวาขึ้นตอนนี้รู้ไหมครับว่าตลาดคิดว่าไงตลาดบอกว่าจะขึ้นทั้งเดือนจะขึ้นทั้งเดือนตุลานะครับเป็น 4.25% แล้วเดี๋ยวประชุมเดือนธันวาจะขึ้นเป็น 4.5% ไม่จบนะครับปีหน้าจะขึ้นไปอีกนะครับอีก2ครั้งปีนี้สรุปก็คือรอบของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับของเฟดเนี่ยจะไปจบที่ 5% ฟังแล้วตกใจนะครับเพราะตอนนี้ยังอยู่ที่ 4% อยู่เลยนะครับแล้วจะขึ้นปีนี้จบที่ 4.5 ปีหน้าไปจบที่ 5นี่คือตลาดที่คิดเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพครับว่าการส่งสัญญาณของเฟดเนี่ยมันทำให้ตลาดคิดไปอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นตลาดก็รีแอคคือผันผวนค่อนข้างจะแรงนะครับผมไม่ได้บอกว่าจะเกิดแบบนั้นนะครับผมแค่บอกว่าตลาดคิดไว้อย่างไรแต่แน่นอนคิดแบบนี้การปรับราคาสินค้าก็อาจจะทำได้ยากขึ้นสุดท้ายเงินเฟ้อก็ค่อยๆปรับตัวลดลงได้แต่ก็คงไม่ได้เร็วอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปีนี้โอกาสที่จะเห็นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐหรือ Fed Funds Rate อยู่ที่สัก 4.5% ก็เป็นไปได้นี่คือข้อแรกที่เตือนคือเรื่องของ Fed นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องบอนด์ยิลด์นะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเมื่อสักครู่เราพูดถึง Fed Funds Rate คือดอกเบี้ยนโยบายเป็นดอกเบี้ยตัวสั้นนะครับ ดอกอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวเนี่ย10 ปี 30 ปีของ

0: สหรัฐนะครับอันนี้มันสะท้อนต้นทุนธุรกิจเวลาใครจะกู้ออกหุ้นกู้นะครับหรือว่าลงทุนเนี่ยเขาจะไปอิงกับตัวนี้ซึ่งวันนี้ดอกเบี้ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีก็คือเหมือนสะท้อนต้นทุนการกู้ของรัฐบาลนะครับรัฐบาลสหรัฐวันนี้เป็นยังไงกู้ไม่หยุดใช่ไหมครับคุณทรัมป์จะดีไม่ดีจะแจกเงินอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเองก็เป็นโจทย์นึงที่คนไม่ค่อยไว้ใจนะครับเรื่องของหนี้สหรัฐจีนก็มีการเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐต่อเนื่องนะนี่ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่เราเห็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว10ปีเนี่ยวิ่งจากสัก 4.7% ล่าสุดทะลุ 5% ไป 5.1% แล้วคิดดูนะครับสหรัฐจะกู้10ปีต้องให้ดอกเบี้ยตั้ง 5% กว่า30ปีนี่วิ่งขึ้นไป 5.4 นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าต้นทุนการกู้ของรัฐบาลจะสูงขึ้นเอกชนก็ต้องรับต้นทุนนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นจะเห็นภาพของความเสี่ยงครับแล้วไม่ใช่แค่สหรัฐที่ต้นทุนขึ้นเขาก็ลากรัฐบาลทั่วโลกนะครับที่ให้ผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยต้องให้สูงขึ้นตามอันนั้นก็จะเป็นโจทย์หนึ่งครับที่เราเห็นเพราะฉะนั้นสองเรื่องแรกคือเรื่องเฟดดอกเบี้ยตัวสั้นเรื่องที่สองอัตราผลตอบแทนพันธบัตรซึ่งเป็นดอกเบี้ยตัวยาวซึ่งอันนี้มันสะท้อนอยู่แล้วเรื่องของต้นทุนทางการเงินนะครับ
1: ครับแล้วเมื่อกี้นี้ผมเพิ่งเข้าไปดูใน CNBC นะผมเห็นดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมันขึ้นเป็น5.197นะ5.2
0: ครับแล้วปกติไปถามนักวิเคราะห์เขาบอกว่าจะไปอยู่ที่เท่าไหร่เขาก็ไปอิงกับตัวเลขสัก10ปี20ปีก่อนตอนนี้ไม่ต้องอิงแล้วล่ะครับเพราะมันวิ่งไปไกลเกินกว่าที่จะคิดแล้วมันไม่มีเพดานให้ไปจบแล้วครับมันไม่มีอะไรให้ไปชนแล้วก็เด้งลงมาต่อเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ตลาดกังวลแล้วก็จะลากไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งแต่อย่าลืมนะครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นภาพนี้เป็นภาพที่พิเศษนิดนึงเพราะอย่าลืมว่าเมื่อเดือน2เดือนก่อนเนี่ยสกอตเบิร์ตเซนหรือว่ารัฐมนตรีคลังของสหรัฐเนี่ยเพิ่งบอกลงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเกิดการเทขายหรือจะทบกับญี่ปุ่นกันอีกจำได้เดี๋ยวไปโยงกับญี่ปุ่นหรือว่าญี่ปุ่นมาเทขายเขาบอกไม่ต้องเทขายเดี๋ยวเขาเข้ามาแทรกแซงเอาไม่อยู่นะครับอย่างที่เห็นเลยว่าวิ่งจาก 5.0 มาวิ่ง 5.1 นี่5จะไป 5.2 กันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองอาจจะเป็นอะไรที่ตลาดเองกังวลจริงๆนะครับ
1: โอ้ไอ้2ตัวเนี้ยในทั้งดอกเบี้ยระยะสั้นเป็นสันเลทนะแล้วก็ไอ้ดอกเบี้ยระยะยาวพันธบัตรรัฐบาลยิวไอ้บอนด์ยิว10ปีเนี่ยนะมันจะส่งผลกระทบกับเราอย่างไรเพราะของเราถ้าผมจะดูใช่มั้ยอย่างของเรานี่ดอกเบี้ยนโยบายเรา 1.0 บอนด์ยิว10ปีถ้าเทียบกับพันธบัตรออมพาสอะไรเนี่ยมันถ้าจำไม่ผิดมัน 2.8 ใช่มั้ย
0: ครับที่ให้ออมทรัพย์ที่ให้ 2.8 แต่ว่าพันธบัตร10ปีของประเทศไทยยังอยู่2ต้นๆอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ไปไหนสักเท่าไหร่นะครับทีนี้กลับมาว่าเอ๊ะแล้วเกิดอะไรในต่างประเทศข้อ1ข้อ2ที่เราคุยกันทั้งเรื่องเฟดทั้งเรื่องบอนด์ยิวบ้านเรานะครับมีอะไรที่ต้องติดตามข้อ3ที่ผมบอกก็คือเรื่องของเงินบาทวันนี้เราเกริ่นกันบอกว่าเงินบาทจะไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับ 33. จุดเท่าไหร่ละ 33.4.5 จะวิ่งไปได้แค่ไหนผมบอกตามเนี่ยครับว่าถ้ามีความไม่แน่นอนในตลาดโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาน้ำมันที่วิ่งขึ้นไป1กระทะลุ100เหรียญต่อแบเรลอีกแล้วนะครับสงครามในตะวันออกกลางยังไม่จบเงินเฟ้อสหรัฐยังมีแล้วเงินเฟ้อสหรัฐไม่ใช่มาจากดีมานด์ก็คือไม่ได้มาจากเรื่องของอุปสงค์ที่เช่นค่าเช่าบ้านค่าซื้อของทั่วไปนะครับมันมีในจุดนี้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ฝั่งซัพพลายของไม่ใช่แค่ฝั่งซัพพลายก็คือเรื่องของราคาน้ำมันมันเป็นเรื่องของค่าเช่าบ้านนะครับเรื่องของตัวอื่นๆด้วยที่คนยังคิดแล้วเวสโกหรือการเติบโตของค่าจ้างก็ยังมีเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับที่อาจจะเห็นว่าเงินยังไหลออกไม่หยุดนะครับก็เลยมองว่าโอกาสบาทที่จะไปแตะสัก33.5 หรืออาจจะไหลไป34บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้นเป็นไปได้ผมไม่ได้บอกว่าปลายปีจะเกิดนะครับผมแค่บอกว่าโอกาสการที่เคลื่อนไหวจะเป็นไปได้แต่แน่นอนเวลาอะไรไปได้เร็วมันจะพลิกกลับมาได้เร็วนะครับอย่างเช่นเราเห็นตอนที่ดอกเบี้ยสหรัฐพุ่งสูงกว่าบ้านเราเราไม่ต้องไปวิ่งตามสหรัฐเพียงแต่ว่าจะเกิดทุนเคลื่อนย้ายนะครับราคาน้ำมันก็ปรับตัวนะครับแต่สุดท้ายเราจะมีเรื่องของการส่งออกนะครับเรามีรายได้การท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นจะตอบว่าบาทเองจะต้องไหลไปทิศทางเดียวหรือเปล่าคงจะไม่ใช่จะเห็นนะครับว่าบาทเองก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบอยู่ยังไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นแต่สำหรับผู้ส่งออกผู้นำเข้าฟังแบบนี้ก็ตกใจเพราะว่าการเคลื่อนไหวของค่าเงินในทิศทางอะไรทิศทางหนึ่งที่เร็วเกินไปเนี่ยเขาปรับตัวได้ยากเพราะงั้นก็ต้องเตือนให้ระวังเรื่องการเคลื่อนไหวของค่าเงินให้ดีนะครับ
1: แล้วเรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยเราจะไหวไหมเพราะว่าถ้ามันจริงๆมันไม่ใช่แค่เฟดนะเพราะเท่าที่ผมดูมันมีทั้ง ECB ดอกเบี้ยแต่ญี่ปุ่นยังขึ้นเลยอ่ะ BOJ ก็ขึ้นเหรอขึ้นหมดแล้วว่า
0: ใช่ครับนี่เป็นประเด็นที่4ที่อยากจะมาฝากครับก็คือเรื่องสุดท้ายที่เราคุยกันมาทั่วโลกเรื่องเงินบาทกลับมาต้นทุนทางการเงินคือแบงก์ชาติเอาอยู่หรือเปล่าจะยันอยู่ที่ 1% แบบนี้ได้ตลอดหรือเปล่าเรากลับมาดูที่เฟด

0: เศรษฐกิจสหรัฐปีนี้มีแต่จะปรับการคาดการณ์ขึ้นนะครับเดิมเรามองว่าจะโตสัก 2.1 ตอนนี้เรามองสัก 2.3% สหรัฐรอบนี้มีการลงทุนมหาศาลนะครับการเติบโตของการบริโภคก็ยังดีนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจสหรัฐเขาพร้อมสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้สะดุดนะครับญี่ปุ่นนะครับแน่นอนค่าเงินเขาอ่อนค่อนข้างจะแรงนะครับแต่เศรษฐกิจเขาก็ยังพอโตไปได้นะครับยังไม่ได้ถึงขั้นแย่เพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยเขาถึงขึ้นแบบระมัดระวังนะครับเขาอาจจะเศรษฐกิจไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนฝั่งสหรัฐแต่ BOJ ก็ขึ้นมา 1.25 แล้วก็ยังส่งสัญญาณต่อนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเงินเยนยังไหลไม่หยุด ECB ในฝั่งของสหภาพยุโรปเองนะครับเศรษฐกิจของเขาก็ยังเติบโตได้นะครับจริงๆแล้วเขาก็เลยเห็นภาพของเงินเฟ้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ยังส่งสัญญาณอันนี้คือที่ขึ้นไปแล้วมีความเสี่ยงก็อย่างเช่นอังกฤษนะครับหรือแม้แต่ใกล้บ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียเองผมเชื่อว่าอินโดนีเซียขึ้นไปเยอะแล้วแต่เรื่องของค่าเงินที่อ่อนนะครับแต่เศรษฐกิจเขาก็โตได้ 5% กว่านะครับหลายประเทศเองก็ขยับกันไปแล้วกลับมาบ้านเราตอบตามตรงเลยนะครับเราไม่พร้อมสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยเพราะอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจไทยโตต่ำที่สุดในภูมิภาคปีนี้จะโตได้ถึง 2% ได้สักแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คงต้องติดตามไม่ใช่แค่ปีนี้ปีหน้ามีความเสี่ยงที่จะโตได้ประมาณสักเท่านี้แหละครับประมาณสัก 2% ยังต่ำกว่าศักยภาพของเราที่โตได้ประมาณสัก 2.5-3 เพราะฉะนั้นตอบคำถามว่ายังไงเราก็คงจะอั้นให้นานที่สุดแหละครับไม่อยากที่จะขึ้นดอกเบี้ยเพราะมันไปกระทบกับกำลังซื้อระดับกลางระดับล่างระดับ SME นะครับเสถียรภาพของเราก็จะโดนผลกระทบแต่สุดท้ายคำถามก็คือถ้าต่างชาติเขาขึ้นไม่หยุดเฟดจะขึ้นอีก2ครั้งปีนี้อีก2ครั้งปีหน้าส่วนต่างดอกเบี้ยมีมากขึ้นเงินไหลออกมากขึ้นเสถียรภาพจะโดนท้าทายนะครับในจุดนี้แบงก์ชาติจะอั้นอยู่ได้สักแค่ไหนอันนี้เป็นโจทย์ง่ายๆเลยครับซึ่งเราก็มองว่าถ้าเป็นสถานการณ์ภาพแบบนี้ต้องเตือนครับว่าโอกาสการที่ไทยจะขยับดอกเบี้ยขึ้นอย่างเร็วที่เราคิดนะครับอั้นได้มากที่สุดเนี่ยต้นปีหน้ามีโอกาสได้เห็นการขยับดอกเบี้ยขึ้นนะครับ
1: แต่มันก็มีหลายคนนะที่เขาบอกว่าโอ้ยจริงๆอะไรล่ะเรื่องดอกเบี้ยนี่ก็เรื่องเงินออกนี่ก็ไม่ค่อยได้เขาก็ไม่ได้กังวลมากเท่าที่ผมฟังเพราะว่าเขาบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยแต่จะมีราคาตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะมันปรับตัวเพิ่มขึ้นผลตอบแทนมันดีช่วงที่ผ่านมามีเงินไหลออก500,000 ล้านปีนี้เข้ามาแล้วตั้ง50,000 ล้านมันยังสามารถที่จะเข้ามาได้อีกประมาณ400,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ห่วงเรื่องเงินไหลออกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจริงเท็จยังไงครับ
0: เอาผมไม่ได้ห่วงเรื่องเงินไหลออกใช่ครับโดยเฉพาะในตลาดหุ้นนะครับอาจจะเห็นว่าออกไป500,000กลับขึ้นมา50,000ก็แล้วแต่ว่าจะกลับมาทั้งหมดเนี่ยกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าปีนี้ยังมีความเสี่ยงเรื่องบอนด์ยิลด์ที่ขยับสูงคนก็ยังไม่ค่อยกล้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดเกิดใหม่นะครับอาจจะในระยะสั้นยังกังวลกันอยู่เรื่องที่สองเราไม่ได้บอกว่าเราแข่งกับตัวเราเองเราต้องดูประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับวันนี้เองสิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นมาเลสตลาดหุ้นในสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียหรือหลายประเทศเองโดยเฉพาะอินโดนีเซียและมาเลเซียเองวันนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นตลาดหุ้นเขาที่คึกคักสักเท่าไหร่นะครับเราเองอาจจะรู้สึกว่าเงินไหลเข้ามาแต่ถ้าวันหนึ่งเขาเทิร์นอาวาวเขาพลิกกลับขึ้นมาได้เสถียรภาพเขากลับมาเราก็ต้องไปแข่งกับเขาใหม่เพื่อความน่าสนใจในตัวหุ้นนะครับในตลาดทุนเองเขาต้องมาเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งเราเองอาจจะไม่ได้มีจุดเด่นเหมือนกับที่ผ่านมาอันนี้ก็ต้องดูเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาดูตัวเราเองด้วยสร้างธรรมาภิบาลสร้างความโปร่งใสนะครับแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบที่เอื้อต่างชาติผมเชื่อว่ายังมีโอกาสที่จะเทิร์นอราวให้ต่างชาติเข้ามาได้ผมไม่ได้เถียงครับเพียงแต่ว่าต้องจับตาความผันผวนระหว่างทางด้วยแต่ว่ากลับมาตรงเรื่องของทุนเคลื่อนย้ายอาจจะไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าประเทศต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องเสถียรภาพและปัจจัยอื่นๆนะครับ
1: เอ๊ะดร.อมรเทพวันนี้ผมถามเพิ่มเติมเนี่ยว่าถ้าเรามองอย่างเงี้ยเอาละเรารู้แล้วว่ารอบเนี้ยไอ้เงินเฟ้อที่มันขึ้นเนี่ยมันมาจากฝั่งซัพพลายเนี่ยนะแล้วมันมาจากเรื่องของน้ำมันแหละแล้วมันจะไปทำให้ต้นทุนของมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะราคาสูงขึ้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะไปหยุดตรงไหน
0: อ๋อไปหยุดตรงไหนไม่ถึงฝั่งสหรัฐใช่ไหมครับหรือว่าทั่วโลก
1: ฝั่งสหรัฐเนี่ยจะไปหยุดตรงไหนจะไปหยุดที่มันเหลือ 2% หรออัตราเงินเฟ้อหรือยังไง
0: มันมีอยู่2ทางนะครับอย่างแรกก็คือว่าเราเห็นภาพในอดีตเวลาอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นสูงนะครับธนาคารกลางต้องเข้ามาสกัดก็คือการขึ้นดอกเบี้ยและต้องขึ้นแบบชัดเจนครับเหมือนกับรอบที่ผ่านมาตั้งแต่หลังโควิดปี 2022-2023 การขึ้นดอกเบี้ยต้องขึ้นให้เต็มที่จนตลาดเองมั่นใจได้ว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวย่อลงทำไมต้องแบบนี้เพราะว่าสุดท้ายคนเวลาเขาเห็นราคาสินค้าสูงขึ้น ขาก็ต้องตั้งคิดแล้วว่าเดี๋ยวปีหน้าเขาต้องขยับราคาขึ้นหรือว่าลูกจ้างก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องไปขอค่าจ้างขึ้นเพราะให้ชดเชยเงินเฟ้อมันก็จะกลับไปอยู่ที่การคาดการเงินเฟ้อในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาต้องปรับตัวนี้ให้ลงให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์นึงให้เห็นภาพของการขึ้นดอกเบี้ยว่าต้องปรับมา

0: ขึ้นแบบให้ชัดเจนเพื่อให้คนมั่นใจเรื่องที่สองครับตัวหนึ่งที่อาจจะทำให้เงินเฟ้อปรับตัวลดลงได้ก็คือตามที่เขาบอกกันว่าวิธีในการสู้อินฟลักชันก็มาด้วยรีเซชชันอันนี้อาจจะน่ากลัวนิดนึงนะครับก็คือจะสู้เงินเฟ้อก็ต้องมาทำให้เศรษฐกิจมันพังอะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝั่งซัพพลายแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งดีมานด์เนี่ยยังแข็งแรงอยู่มันก็รับการขึ้นดอกเบี้ยรับเงินเฟ้อได้แต่ถ้าดีมานด์มันแย่ไปเลยล่ะนะครับถ้าเศรษฐกิจมันไม่ได้ไปไม่ไหวนะครับการขึ้นดอกเบี้ยมันทำให้คนไม่กล้าใช้จ่ายทุกคนหยุดลงทุนนะครับสุดท้ายเองมันก็ดึงทำให้เงินเฟ้อลงได้แต่นี่ไม่ใช่เรื่องดีนะครับมันก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักได้ในระยะสั้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ธนาคารกลางเขาต้องระวังครับไม่ฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยในภาวะที่ไม่เหมาะสมก็จะทำให้เศรษฐกิจแย่ได้นะครับ
1: ผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับดร.อมรเทพครับที่มาช่วยเล่าให้ฟังนะอย่างน้อยเราก็ได้เห็นใครที่เกี่ยวข้องก็จะได้ระมัดระวังด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับดร.อมรเทพตะวลานะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นะสำนักของผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยนะครับก็คุยกับเรานะโอ้คุยสนุกนะคุยสนุกนะครับมีประเด็นหลากหลายนะก็เป็นเรื่องของดอกเบี้ยนะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเท่าที่คุยเนี่ยยังเฟดก็ยังส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะปีนี้อาจจะอีก2รอบนะถ้าฟังแบบนี้ปีนี้อาจจะยังอีก2รอบนะก่อนหน้านี้ที่ผมอ่านเจอเนี่ยนะแล้วก็รวบรวมมาได้ก็ส่วนใหญ่ก็มองว่า2ครั้งสำหรับปีนี้นะแต่ว่ามันขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งผมยังนึกว่าตุลาหรือไม่ก็ธันวาเนี่ยจะขึ้นอีกครั้งเดียวแต่ว่าก็แนวโน้มก็สามารถที่จะขึ้นได้ทั้ง2รอบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะช่วงหน้าจะมาดูเรื่องของพื้นที่เฝ้าระวังพวกดินโคลนถล่มหน่อยนะครับตอนนี้พักสู้ครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
11: ระวังนะลูก
12: ค่อยๆวิ่งนะลูก
11: อย่าปีนสูงนะ
12: เดี๋ยวล้มนะลูก
13: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ธนาคารออมสินครับก็เชิญชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวครบทั้งได้ออมแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกนะครับได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองครับได้แล้ววันนี้ครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันไมโมนะครับรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีนะสำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาทส่วนที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปในนี้รับดอกเบี้ย 0.35%

0: นะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับส่วนการทางพิเศษของประเทศไทยครับก็จะดำเนินงานในการปรับปรุงกำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษเฉลิมมหานครนะบริเวณกมที่16+600นะทิศทางท่าเรือบางนานะครับมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณกม16+500ถึง16+900ทิศทางท่าเรือบางนานะครับบริเวณช่องทางซ้ายแล้วก็ไหลทางนะช่วงเวลา10 โมงถึงบ่าย3 โมงตั้งแต่บัดนี้นะไปจนถึงวันที่25 มกราคม 2570นะครับแล้วก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้นะเขาจะดำเนินการจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉินนะเพื่อทดสอบความสามารถของศูนย์ควบคุมกลางของระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในการบริหารจัดการระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัตินะครับสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะโดยไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนนะครับแม้ระบบหลักและหรือศูนย์กลางเกิดเหตุขัดข้องบนทางพิเศษเฉลิมมหานครแล้วก็ทางพิเศษฉลองยักษ์ประจำปี2569นะครับเขาดำเนินการดังนี้นะครับสำหรับทางพิเศษเฉลิมมหานครนะตั้งแต่วันที่26 กันยายนนะครับเวลา16:00 น.นะจนถึง27 กันยายนนะเวลา16:00 น.นะครับซึ่งจะเกิดผลกระทบกับการส่งข้อมูลระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติของทางพิเศษเฉลิมมหานครนะในวันที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนนะ00:00 น.จนถึง03:00 น.นะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัฐครับตั้งแต่วันที่3 ตุลาคม 2569เวลา22:00 น.ถึง4 ตุลาคม 2569นะเวลา04:00 น.หรือ16:00 น.นะครับซึ่งก็จะเกิดผลกระทบกับการส่งข้อมูลระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติของทางพิเศษฉลองรัฐนะในวันที่4 ตุลาคม 2569ช่วงเวลาเที่ยงคืนจนถึง15:00 น.นะครับส่วนการออมเงินนะออมทั้งทีนะต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเหลือเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีที่เพิ่มเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาการฝาก3 ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบ3 ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับฝากได้แล้วจนถึง31 ตุลาคม 2569นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับเมื่อ21 กันยายนที่ผ่านมานะฮะทางสำนักงานกสทช.เนี่ยโดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะครับได้ร่วมกับคณะทำงานแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการรับพิจารณาเรื่องร้องเรียนและกฎหมายว่าด้วยการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะคณะทำงานก็ได้มีการประชุมนะรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มหรือว่าโฟกัสกลุ่มนะต่อแนวทางในการจัดทำร่างประกาศกสทช.เรื่องการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะครับผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็ประกอบด้วยผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคผู้แทนเครือข่ายผู้บริโภคนะฮะผู้บริหารและก็พนักงานของสำนักงานกสทช.รวมทั้งสิ้น95 คนนะครับผู้เข้าร่วมประชุมนะได้มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายในประเด็นสำคัญของซึ่งทางสำนักงานกสทช.ก็จะรวบรวมความคิดเห็นนำไปพิจารณาประกอบการจัดทำร่างประกาศกสทช.เรื่องการรับและการพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกิจการกสทช.เนี่ยนะเพื่อให้กฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมนะแล้วก็สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและสามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคำถามวันนี้ง่ายๆครับGSB Plus นะสินเชื่อบ้านเติมตังค์เนี่ยนะ GSB Plus เนี่ยนะเขาให้วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่ผมบอกเลยนะ10 ล้านบาทนะไปตอบกันใน Facebook Live นะครับมอบเป็นกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน1 รางวัล นะครับช่วงที่2ครับเดี๋ยวคุยกับทางท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนะครับในฐานะโฆษกของกรมทรัพยากรธรณีพื้นที่ที่จะต้องเสี่ยงนะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องดินโคลนถล่มมีตรงไหนบ้างสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับท่านรองโอ้โหช่วงนี้ฝนตกนะแล้วก็ตกหลายพื้นที่ด้วยติดตามได้ยินนะโอ้โหให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะสำหรับเราเนี่ยเรื่องของดินโคลนถล่มนะของเรามีพื้นที่ตรงไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษหรือว่าเราต้องติดตามยังไงครับ
1: ครับสำหรับในช่วงวันที่24นะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับถึงวันที่27นะครับมีพื้นที่เฝ้าระวังทั้งหมด24 จังหวัดนะครับ

0: ตั้งแต่ภาคเหนือเลยนะครับจังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับภาคตะวันออกจะมีจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดและชลบุรีนะครับส่วนภาคกลางก็จะมีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลพบุรีสระบุรีและก็นครนายกครับรวมทั้งหมด25จังหวัดครับ
1: ครับมันต้องมันเป็นเพราะอะไรก่อนหน้านี้คือฝนมันตกหนักฝนมันตกแช่ฝนมันตกสะสมหรือยังไงครับเราจะต้องระวังไอ้พวกดินโคลนถล่มในที่ลาดเชิงเขาอะไรพวกนี
0: ้ตรงนี้ครับครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เป็นร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางนะครับแล้วภาคตะวันออกนะครับมีฝนตกหนักนะครับอันนี้ไปส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มอย่างไรนะครับกรมทรัพยากรธรณีนะครับเราก็จะประเมินพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ที่มีสภาพทางธรณีวิทยาเป็นอย่างไรมีพื้นที่สูงนะครับหน้าผาสูงชันสภาพหินเป็นยังไงการกักเก็บน้ำหมายถึงว่าดินไอหินที่มันผุพังแล้วเป็นชั้นดินเนี่ยมันเป็นดินที่มีความแตกต่างกันจะผุพังแตกต่างกันนี่นะครับก็มีการอุ้มน้ำแตกต่างกันนะครับการใช้ประโยชน์พื้นที่แต่ละพื้นที่เป็นยังไงแล้วก็จะทำเป็นแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มออกมานะครับเราก็จะประเมินพื้นที่ว่าเรามีพื้นที่เสี่ยงสูงเสี่ยงปานกลางเสี่ยงต่ำอยู่ที่ไหนบ้างนะครับคราวนี้เมื่อเกิดเหตุนะเมื่อมีช่วงพายุฝนเข้ามาเราก็จะเอาตัวข้อมูลฝนเนี้ยไปซ้อนทับกับพื้นที่เสี่ยงเราก็จะประกาศพื้นที่เสี่ยงให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยที่เป็นจิตอาสาทุกท่านนะครับช่วยกันวัดปริมาณน้ำฝนว่าฝนตกหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับคราวนี้ฝนปริมาณน้ำฝนก็จะเกี่ยวข้องกับการรับน้ำพื้นที่อุ้มน้ำยังไงเช่นในพื้นที่เสี่ยงภัยนี่เราก็จะบอกว่าถ้าวัดปริมาณน้ำฝนเราจะมีกระบอกให้นะครับกระบอกวัดน้ำฝนให้นะครับถ้าวัดน้ำฝนได้ประมาณสัก100มิลลิเมตรเนี่ย
1: มิลลิเมตร
0: ก็จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องกัน 3-4 ชั่วโมงหรือฝนตกสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรเนี่ยก็โอกาสเกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากได้นะครับก็สังเกตประกอบก็คือสังเกตน้ำในลำห้วยเป็นยังไงมีสีแดงไหมมีเศษซากต้นไม้ลอยมาไหมนะครับมีเสียงอื้อๆหรือเปล่าอะไรพวกนี้ให้ตื่นตัวและก็เตรียมความพร้อมนะครับถ้ากรณีเกิดเหตุเราก็จะมีจุดที่ปลอดภัยที่เรานัดหมายกันว่าถ้าเกิดเหตุมาเราจะไปรวมพลกันที่ไหนประมาณนี้ครับผม
1: มันจะเป็นยังไงเวลาไอ้ดินโคลนถล่มผมถามแบบคนไม่รู้นะมันจะดูจากน้ำป่าไหลหลากก่อนหรือว่าดินโคลนมันจะถล่มลงมาก่อนมันเราดูอย่างนั้นได้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่สามารถดูได้มันแล้วแต่เลยบางพื้นที่ไม่เหมือนกันเลย
0: ท่านถามอย่างนี้ผมยกตัวอย่างเรื่องนักท่องเที่ยวก็แล้วกันนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเราไปเที่ยวเราจะไม่รู้ว่าพื้นที่ที่ท่านไปเที่ยวเนี่ยเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่านะครับคราวนี้สิ่งที่เราเข้าไปพื้นที่เราก็จะสังเกตสมมติไปเที่ยวที่จังหวัดน่านเกิดเหตุที่จังหวัดน่านล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมาเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเนี่ยฝนตกครับฝนตกในป่านะครับในพื้นที่ป่าข้างในนะครับเสร็จแล้วเนี่ยฝนตกเสร็จแล้วตกหนัก300กว่ามิลลิเมตรเนี่ยแล้วก็พัดพาตะกอนต้นมงต้นไม้น้ำป่าออกมาจากข้างนอกเนี่ยจากข้างในป่านะออกมาสู่ข้างนอกเนี่ยคราวนี้เราก็จะมีตัววัดน้ำฝนนี่แหละครับที่มีการเราจะมีแบบที่ส่งออนไลน์ได้ด้วยเห็นด้วยนะครับเราก็จะแจ้งเตือนกันนะครับอย่างที่บอกครับว่าไอ้เรื่องที่เราจะสังเกตเนี่ยสังเกตหนึ่งถ้าฝนตกหนักตกแช่ตกไม่หยุด
1: อ
0: ันนี้ก็คือสัญญาณหนึ่งแหละคราวนี้ก็ต้องมาดูว่าตกคำว่าตกหนักเนี่ยมันก็ต้องวัดด้วยเครื่องไม้เครื่องมือก็คือเรามีอุปกรณ์วัดน้ำฝนให้นี่แหละครับว่าหนึ่งละถ้าฝนตกหนัก100มิลลิเมตรถ้าตกสะสมรวมกันถึง300มิลลิเมตรเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับคราวนี้ก็ต้องไปดูน้ำในลำห้วยมีการเปลี่ยนสีหรือเปล่านะครับคราวนี้ถ้าดินถล่มเนี่ยมันก็จะมาด้วยตะกอนดินตะกอนหินนะครับเศษซากหินเศษซากต้นไม้มาด้วยอันนี้ก็สังเกตได้ครับผมหรือถ้าท่านดูน้ำแล้วนี่ครับสักพักหนึ่งทำไมน้ำมันหยุดมันไม่ไหลมาอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อสันนิษฐานได้ว่าข้างบนเนี่ยถ้าสมมติน้ำไหลไปแดงๆอยู่นะครับแล้วเสร็จแล้วสักพักหนึ่งน้ำมันหายไปนั่นก็แสดงว่าข้างบนอาจจะมีการกักน้ำเป็นเขื่อนธรรมชาตินะครับเศษต้นไม้มาอุดตันอยู่อันนี้คือกักเสร็จแล้วถ้าเกิดมันกักแล้วเอาไม่อยู่เขื่อนธรรมชาติมันก็แตกลงมาอันนี้ผมยกตัวอย่างเคสเดียวกับเนปาลแต่เนปาลต้องเข้าขนาดใหญ่มากกว่าแต่ของเราเนี่ยอาจจะเป็นร่องเขาเล็กๆเนี่ยว่าปกติน้ำไหลมาทำไมไม่มีน้ำมาเลยหรือน้ำมาแล้วก็หายช่วงขาดช่วงไปเนี่ยก็อาจจะสันนิษฐานได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าหลังจากฝนตกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ได้มาถึงชาวบ้านก็ตรวจสอบเองได้นะครับว่าเดินขึ้นไปตามร่องน้ำในเขานี่ว่าสภาพพื้นที่เราเป็นยังไงบ้างฝนที่ตกลงมานี่มีอะไรมาอุดตันร่องน้ำไหมก็เป็นการตรวจสอบพื้นที่ไปในตัวได้ด้วยกันครับ
1: โอ้แต่ไอ้จังหวะที่มันดินมันอุ้มน้ำนี่เราไม่รู้ มันแบบเต็มหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เราจะทำยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่ไอ้ดินโคลนถล่มเนี่ยมันมาจากไอ้มันอุ้มน้ำเต็มแล้วเนี่ย
0: นี่แหละครับเราก็ไม่ต้องไปให้ความรู้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงครับเราก็มีการจัดอบรมนะครับหนึ่งเราจึงบอกได้แผนที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้แผนที่ก็บอกเอาแผนที่ไปคุณก็อยู่ในพื้นที่ได้ไม่ใช่นะครับเราต้องเข้าไปอบรมชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเกิดเหตุกรณีแผ่นดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากได้ไปอบรมว่าเรามีอุปกรณ์วัดน้ำฝนให้นะครับถ้าน้ำมาเนี่ยต้องมาดูว่าอดีตเคยขึ้นแค่ไหนนะครับถ้าน้ำมาทางโค้งทางน้ำโค้งตะวันเนี่ยน้ำจะไปทางโน้นก่อนนะค่อยมาทางนี้นะนะครับคราวนี้เมื่อเป็นกลุ่มหมู่บ้านแล้วนี่เราก็ให้หาพื้นที่ปลอดภัยเช่นที่วัดที่โรงเรียนบอกว่าโซนข้างบนหมู่หนึ่งนะครับถ้าฝนมาท่านอยู่ต้นน้ำท่านช่วยดูนะปริมาณน้ำฝนมีวัดน้ำฝนเสร็จแล้วเนี่ยท่านต้องแจ้งเตือนคนที่อยู่หมู่สองข้างล่างหมู่สามหมู่สี่ที่ถัดไปด้วยนะครับแล้วก็แต่ละหมู่ก็จะมีการจุดรวมพลว่าถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราต้องมารวมพลการมาเช็คยอดกันว่าอยู่ที่ไหนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยต้องรอสถานการณ์สงบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราค่อยกลับไปดูบ้านเรือนดูสิ่งของเราเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุต้องเอาตัวออกมาก่อนนะครับพวกนี้เราก็จะไปให้ความรู้ให้ข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้โชคดีนะครับเรามีเรื่องรายกลุ่มแล้วก็จะมีรายกลุ่มแต่ละจังหวัดนะครับเราก็จะช่วยกันสอบถามทุกวัน 7:00 น.นี่ครับทุกท่านก็จะถ่ายรูปว่าวันนี้ฝนตกมากน้อยแค่ไหนก็ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่ม LINE อย่างที่บอกนำเรียนนะครับว่าฝนตกหนักตกหนักแค่ไหนเนี่ยมันไม่มีตัวเลขวันนี้เรามีตัวเลขให้ทุกคนถ่ายรูปมาดูกันอ่ะวันนี้100วันผมแค่20 30เนี่ยก็คือในกลุ่มนี้ก็จะเห็นแล้วว่าฝนเราตกมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการแชร์แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันครับ
1: ครับไอ้ท่านรองฮะอย่างที่ท่านรองบอกว่าเรามีการแจ้งเตือนไปเนี่ยนะในพื้นที่เนี่ย25จังหวัดใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อกี้ที่คุยมาตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออะไรพวกอย่างเงี้ยนะแล้วก็ภาคตะวันออกอะไรพวกเนี้ยเราสามารถเนี่ยตอนเนี้ยของเราสามารถดูในพื้นที่ในตำบลในหมู่บ้านได้มั้ยหรือว่าเรายังไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นไอ้จุดที่มันเป็นจุดเสี่ยง
0: ได้ครับที่ผมที่พูดนำเรียนไปทั้งอำเภอทั้งจังหวัดนะครับผมตอนที่เราประกาศเนี่ยเราลงถึงรายอำเภอครับผมนะครับจะมีอำเภอว่าไม่ใช่ทั้งจังหวัดตากจะโดน
1: ครับ
0: ทั้งนี้เพราะจังหวัดตากเองก็จะยาวใช่ไหมครับตั้งแต่ติดแม่ฮ่องสอนไล่ลงมาจนถึงกำแพงเพชรนี่จะยาวมากแต่อาจจะโซนด้านเหนือของจังหวัดตากเราจะประกาศเป็นรายอำเภอด้วยครับ
1: ก็คือแต่ถ้าอย่างนี้เราก็จะเฝ้าระวังเป็นจุดๆอย่างพื้นที่ที่ลาดเชิงเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาที่มันมีความเอียงประมาณเท่าไหร่มันถึงเสี่ยงกับดินโคลนถล่ม
0: พื้นที่ความเสี่ยงชันยิ่งเสี่ยงชันสูงก็ยิ่งเสี่ยงสูงนะครับในการถล่มแต่คราวนี้ต้องไปดูสัมพันธ์ด้วยว่าตะกอนดินที่มีการปลูกพังนั้นน่ะเป็นดินมาจากหินอะไรยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราไปเที่ยวทะเลก็เป็นหินทรายดินทรายเนี่ยดินทรายมันปุ้มน้ำไม่ดีคราวนี้ดินทรายที่มันปลูกพังจากหินแกรนิตเราก็ต้องให้น้ำหนักที่หินแกรนิตว่าถ้าผูกพังในหินทรายโอกาสการรับน้ำการอุ้มน้ำก็จะต่ำกว่าพื้นที่อื่นนี่ฮะเป็นตัวแปรปัจจัยทางด้านธรณีวิทยาว่าถ้าพื้นที่เนี่ยในแผนที่เราระบุเป็นหินทรายไอ้เป็นหินแกรนิตหรือหินทรายพวกนี้จะให้ค่าน้ำหนักในการประเมินแต่ทำแผนที่เสี่ยงแผ่นดินหลุมสูงกว่าพื้นที่ที่เป็นตะกอนหินที่เกิดจากการผูกพังมาจากหินปูนหรือผูกพังมาจากเป็นดินเหนียวอะไรพวกนี้ครับการรับน้ำการอุ้มน้ำก็จะดีกว่าดินทรายครับผม
1: อืมครับสุดท้ายครับผมมีเวลาอีกประมาณสักนาทีเศษๆเนี่ยนะท่านรองอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนบ้างเพราะว่าตอนนี้หลายคนเขาก็กังวลนะผมว่ากังวลเรื่องน้ำท่วมเนี่ยพอน้ำท่วมเสร็จปุ๊บเขาก็กลัวเพราะเห็นบางที่โอ้โหน้ำแดงเลยนะอะไรพวกอย่างเงี้ยท่านรองจะฝากยังไงครับ
0: ครับก็ขอให้เฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังหนึ่งแล้วก็คือฟังข่าวการพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้เราก็พยากรณ์อากาศเป็นรายชั่วโมงนะครับราย2ชั่วโมงก็ติดตามสถานการณ์ด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือเรารู้ช่วงว่าช่วงนี้อยู่ในพื้นที่ช่วงลมมรสุมนะครับลมมรสุมพัดผ่านมาที่ภาคกลางภาคตะวันออกเราก็เฝ้าระวังอยู่ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะขยับขึ้นเหนืออีกสักหน่อยนึงช่วงตากแม่งสอนอีกสักวัน2วันนะครับคิดว่าหลังจากช่วงนี้แล้วเนี่ยตามที่เราเรียนมาแล้วครับหลังจากนี้ก็เดือนพฤศจิกายนธันวาคมก็ฝนก็จะลงภาคใต้แล้วนะครับทางด้านเหนือก็เป็นฤดูหนาวตามมานะครับอันนี้ก็คือขอให้ทุกท่านติดตามฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศต่างๆของทางราชการครับผม
1: ครับผมใช่ครับวันนี้กราบขอบพระคุณมากครับท่านรองครับ
0: ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ครับครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนะครับท่านรองปรีชาสายทองนะในฐานะที่เป็นโฆษกของกรมทรัพยากรธรณีด้วยนะก็มาคุยให้ฟังนะสำหรับเรื่องของการแจ้งเตือนนะคือนอกเหนือจากแจ้งเตือนนะก็ให้อธิบายด้วยว่าเราจะสังเกตยังไงนะสำหรับพื้นที่ที่เสี่ยงดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากเนี่ยในช่วงวัน2วันเนี้ยนะจนถึง27กันยายนมันมีพื้นที่จังหวัดไหนยังไงบ้างนะครับอำเภอไหนอย่างไรบ้างนะวันนี้ก็ได้คุยกันเสาร์อาทิตย์นะก็เราตื่นรู้ครับไม่ต้องตื่นตระหนกนะเราติดตามสถาน

0: อากาศนะอันไหนที่เราระวังได้เราก็ต้องระแวดระวังนะครับแล้วก็ไม่ประมาทนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่บางจุดอาจจะมีฝนตกหนักนะขอบพระคุณนะวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21
7: ได้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลหรือแพลวรัติการอํารอยศิลปินเยาวชนวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์รายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21ในฐานะรัฐบาลต้องขอขอบคุณน้องเนเน่ที่สร้างความสุขและกำลังใจให้กับคนไทยแม้ขณะนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์กขณะที่น้องเนเน่อยู่ที่นครลอสแองเจลิสเพื่อทำการแข่งขันทุกคนในคณะได้ติดตามข่าวและร่วมรุ้นพร้อมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่อย่างเต็มที่ทุกครั้งที่มีคำว่าไทยแลนด์เกิดขึ้นในโลกเชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลแน่นอนปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามน้ำคลองพระสะทึงหลังน้ำในอ่างเกินความจุเตือนประชาชนเร่งขนของขึ้นที่สูง
8: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยสถานการณ์ล่าสุดอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 121.01 ของความจุหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 7.395 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่การระบายออกประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันชลประทานสักแก้วจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำออกจากอ่างในอัตรา 57.87 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่าง

0: ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมลำน้ำในอำเภอเขาชะกันและอำเภอเมืองสักแก้วรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยืนยันนิคมอุต
2: เหล็กมีปริมาณน้ำสะสมกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุรวม300ล้านลูกบาศก์เมตรและมีแนวโน้มกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ70ถึง80สำหรับชุมชนโดยรอบนิคมที่อาจเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังจากสิ่งปลูกสร้างกีดขวางเส้นทางระบายน้ำกนอได้เตรียมมาตรการบูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการเปิดพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวการประสานกลุ่มผู้ประกอบการร่วมเยียวยาผู้ประสบภัยตลอดจนการสูบน้ำท่วมขังจากชุมชนเข้ามากักเก็บเป็นน้ำสำรองของนิคมเพื่อนำไปบำบัดต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: นาโต้พร้อมรับมือการโจมตีแบบสงครามลูกผสมของรัสเซียนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยว่านาโต้พร้อมรับมือการโจมตีทางไซเบอร์และการโจมตีรูปแบบอื่นในสงครามลูกผสมของรัสเซียพร้อมเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกนาโต้เพิ่มการสนับสนุนยูเครนหากต้องการที่จะส่งสัญญาณไปยังรัสเซียในทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์หรือการโจมตีแบบสงครามลูกผสมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานข่าวกรองกลาโหมของเดนมาร์กหนึ่งในสมาชิกนาโต้เปิดเผยว่ารัสเซียมีแนวโน้มที่จะก่อเหตุโจมตีแบบสงครามลูกผสมต่อเป้าหมายในชาติตะวันตกเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่รัสเซียจะเปิดปฏิบัติการโจมตีทางทหารแบบจำกัดเป้าหมายต่อสมาชิกนาโต้หรือประเทศที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาและเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนายงอำเภอย่านตาขาวอำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอระโนดอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนเมืองพัทยากำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายผลักดันสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโกGreative City of Film ภายในปีพุทธศักราช2570ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเมืองการขับเคลื่อนดังกล่าวมุ่งใช้ภาพยนตร์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวพัฒนาทักษะบุคลากรและส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในเวทีระดับสากลโดยศักยภาพด้านสถานที่ถ่ายทำที่มีความหลากหลายเมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมพัทยาฟิล์มทริปเชิญผู้จัดการกองถ่าย

0: เชี่ยวชาญด้านสถานที่ถ่ายทำและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เข้าสำรวจพื้นที่จริงเพื่อสร้างโอกาสในการดึงดูดกองถ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนและผลิตผลงานในพื้นที่นอกจากนี้เมืองพัทยายังเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนการสร้างกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชนในมิติของศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ของเมืองพัทยาในการยกระดับจากเมืองท่องเที่ยวชายทะเลสู่การเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและนวัตกรรมเข้าด้วยกันพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตจากเมืองท่องเที่ยวที่เป็นรู้จักของคนทั่วโลกสู่เมืองที่ใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้พัทยากำลังเขียนบทใหม่ของเมืองเพื่อก้าวสู่เวทีสร้างสรรค์ระดับโลกในฐานะพัทยาเมืองแห่งภาพยนตร์
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: สวัสดีค่ะคุณพี่รักคะสวัสดีวันฝนฉ่ำฟ้าน้ำจะท่วมฟ้าป่าจะกินยาวขอต้อนรับคุณพี่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ไม่ว่าฝนจะตกฝนจะไม่ตกตรงนี้ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องโน้นนี้เรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องออกเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยไม่ว่าคุณจะเป็นคนจังหวัดไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงค์ผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำครับขอต้อนรับวันฝนตกตกทั่วฟ้าเลยทีเดียวกรุงเทพมหานครไม่มีเขตไหนเลยที่ฝนไม่ตกนะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ใจดีได้นะไปถึงนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรสงครามไปใหญ่เลยแบ่งๆกันค่ะแบ่งๆกันมีคนหลายหาดิฉันแล้วก็บอกว่าอาจารย์เข้าใจแล้วนะว่าทำไมอาจารย์ไม่ชอบฝนตกแล้วต่อไปนี้สัญญาว่าจะไม่หัวเราะอาจารย์อีกแล้วเวลาอาจารย์บ่นเรื่องฝนตกอ้อสารภาพว่าหัวเราะดีฉันเอาไม่เป็นไรค่ะหัวเราะก็หัวเราะวันนี้คุณคงหัวเราะไม่ออกแล้วอ่ะเพราะว่าฝนฉ่ำฟ้าจริงๆนะคะหลายเส้นทางทีเดียวจมน้ำเรียบร้อยอ๋อน้ำไม่ได้ขังรอระบายไม่ขังท่วมเลยท่วมเลยพอสอนนี้ต้องชัดเจนนะท่วมก็ท่วมเลยนะคะเดี๋ยวไปดูต่างจังหวัดที่ว่าเขาเป็นไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารากันนะคะไปดูอ่าวมายาแล้วก็ไปดูฉลามครีบดำโอ้โหน่าตื่นเต้นเมื่อวานดิฉันเล่าให้ฟังจำได้ไหมว่าทอชวนดิฉันไปพัทยาแล้วดิฉันก็ลังเลลังเลจะไปหรือไม่ไปสุดท้ายดิฉันก็ตอบปฏิเสธไปดิฉันขออนุญาตบายแล้วกันดิฉันไม่ไปได้ค่ะเดี๋ยวคุยต่อนะคะเดี๋ยวไปคุยกับท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหัวหน้าแสงชุยทองทองค่ะหัวหน้าสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณนะคะที่กรุณาให้เกียรติรายการค่ะ
1: ครับผมครับแต่ถ้าท่านได้ยินครับท่าน
0: อะไรนะคะขอโทษ
1: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะตอนแรกเสียงท่านไม่ค่อยชัดแต่ตอนนี้ชัดแล้วค่ะ
1: ครับครับผมอาจารย์ครับพอดีฝนตกนิดหน่อยโอเคเข้ามาในห้องนะครับ
0: ตกเยอะไหม
1: เยอะอยู่ครับอาจารย์เดี๋ยวโอเคครับครับเดี๋ยวออกเข้าห้องแป๊บนึงครับ
0: ก็ทั่วๆนะคะวันนี
1: ้ครับผม
0: กรุงเทพกรุงเทพก็ฝนฉ่ำฟ้าตั้งแต่เมื่อคืนเลยค่ะทุกเขตของกรุงเทพมหานครเลยค่ะ
1: ครับครับอาจารย์ครับ
0: ลายไปถึงลามไปถึงปริมณฑลด้วยวันนี้ทุกที่ได้รับฝนเหมือนกันหมดละค่ะนะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะอาจารย์จะถามถึงอ่าวมายาค่ะหัวหน้าเห็นบอกว่าอ่าวมายาเนี่ยปิดแล้วปรากฏว่าเราพบฉลามครีบดำเหรอคะ
1: ใช่ครับก็จาก
0: เล่าให้อาจารย์ฟังหน่อย
1: ครับก็ของอ่าวมายานะครับแต่เมื่อก่อนที่เราทราบข่าวก็คือมีนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเยอะครับตามรอยภาพยนตร์เรื่องเดอะบีนะครับอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ทีนี้นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างหนาแน่นนะครับหนาแน่นก็อ่าวมายาก็ปรากฏภาพตามสื่อต่างๆว่ามีเรือเยอะมีนักท่องเที่ยวเยอะค่อนข้างแออัดนะครับ
0: ใช่
1: ทางกรมอุทยานก็ได้ดําเนินการมีการปิดฟื้นฟูอ่าวมายาในช่วงปี2561นะครับเป็นต้นมานะครับก็มีการปิดอ่าวมายาแล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนามีการทําทุ่นทําอะไรต่างๆแล้วก็ห้ามเรือนอ่าวมายาเนี่ยพวกสัตว์น้ําต่างๆแล้วก็ปะการังก็มีการฟื้นฟูมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมีฉลามครีบดำหรือว่าฉลามหูดำนะครับเข้ามาอาศัยอยู่ครับก็จะเป็นฉลามพวกวัยรุ่นแล้วก็ฉลามเล็กๆนะครับแล้วก็เข้ามาอาศัยอยู่ค่อนข้างที่จะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่าวมายานั่นแหละครับ
0: อ๋อค่ะค่ะค่ะขอโทษนะอาจารย์ไม่มีความรู้เรื่องฉลามเขากัดคนไหม
1: ไม่กัดครับเป็นที่เป็นฉลามตัวเล็กครับความยาวไม่เกิน2เมตรครับถ้าเป็นฉลามวัยรุ่นก็ประมาณเมตรนิดๆครับเป็นฉลามตัวเล็กฉลามนี้เขาจะไม่ทำร้ายคนครับ
0: อ๋อ
1: ไม่ใส่

0: อันตรายครับเขาไม่ทำร้ายนะเขาไม่ทำร้ายคนครับเขาค่อนข้างนิสัยขี้อายครับ
1: อ๋อขี้อายด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ปิดฤดูกาลเนี่ยปิดไปนานแล้วตอนนี้เปิดตลอดหรือว่าเปิดเป็นช่วงๆคะหัวหน้า
0: ช่วงนี้ของอ่าวมาหยาจริงๆจะปิดสิงหา
1: คมค่ะ
0: ตรวจเจอถึง278ตัวครับอาจารย์ซึ่งจากเนี่ยสถิติที่ผ่านมาที่ค่อนข้างเยอะครับเกือบ300ตัวเข้ามาแต่อยู่เนี่ยถือว่าเยอะมากก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นบ้านของเขาเลยตอนนี้
1: เป็นบ้านของเขาไปเลยแหละ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราก็ในช่วงที่เราเปิดเราปล่อยใจแล้วก็มีประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ครับก็จะมันจะเป็นเหมือนโรงเรียนอนุบาลของฉลามเล็กๆครับเข้ามาแล้วก็ไม่มีเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับจากที่เราสำรวจ
1: อ๋อเหรอคะ
0: ครับที่อื่นก็พบบ้างแต่ไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับอาจารย์ก็เหมือนเป็นโรงเรียนเป็นอะไรไปตอนส่วนมากจะพบเยอะที่สุดก็คือตอนเช้านะครับพอจะสายหน่อยเพราะอากาศมันร้อนเขาก็จะไปหลบตามโขดหินต่างๆแล้วก็ออกมาอีกทีช่วงเย็นครับถ้าจะพบเจอปริมาณมากๆครับอาจารย์เมื่อกลางวันก็พบเจอแต่อ่านไม่เยอะเท่าไหร่ครับอาจารย
1: ์ค่ะค่ะเดี๋ยววันหลังต้องขอรูปจากหัวหน้าดูหน่อยละดูหนังเรื่องฉลามไงที่มันจัดคนไงก็เลยกลัวฉลาม
0: อันนั้นจะเป็นฉลามตัวใหญ่มากอันนี้แค่เมตรสองเมตรครับไม่เกินเนี้ยเขาก็จะเป็นตัวเล็กๆครับส่วนมากครับ
1: ค่ะค่ะนอกเหนือจากฉลามแล้วมีอะไรที่หลังจากที่เราปิดอ่ะนะแล้วมันฟื้นฟูขึ้นมา
0: ก็จะมีพวก
1: ต้นไม้ใบหญ้าหรืออะไร
0: ปะการังฟื้นฟูครับแล้วก็เรื่องของใช่ปะการังที่อยู่ตามชายหาดต่างๆก็ฟื้นฟูขึ้นมาเยอะครับแล้วก็มีพวกสัตว์ทะเลหายากพวกจำพวกอื่นๆพวกฉลามเสือดาวพวกอะไรที่เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของนักเที่ยวก็เข้ามาอยู่อาศัยค่อนข้างเยอะครับ
1: มีฉลามเสือดาวด้วยเหรอ
0: แต่ว่าฉลามเสือดาวเขาจะอยู่ในน้ำค่อนข้างลึกนิดนึงต้องเขาเรียกว่าท่องเที่ยวแบบดำน้ำลึกครับแบบสกูบ้านั่นก็จะพบเจออยู่ในบริเวณโซนเกาะพีพีครับอาจารย
1: ์อ๋อครับครับ
0: แต่ฉลามเสือดาวเขาจะเป็นฉลามไม่ใหญ่มากเหมือนกันไม่ดุร้ายครับ
1: ครับทำไมเรียกเขาว่าเสือดาวเขามีลายเหมือนเสือดาวเหรอ
0: ใช่ใช่ครับคือถ้าเราดูรูปเราจะเห็นอ๋อนี่เหมือนเสือดาวจริงๆครับลายข้างตัวอะไรเขาก็จะเหมือนเสือดาวครับ
1: สงสัยเป็นญาติกับเสือดาว
0: อันนี้ใส่ไม่ดุร้ายครับฉลามพวกนี้น่ารักครับ
1: อ๋อครับค่ะ
0: ผม
1: ปะการังเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาลำบากไหมอันนี้ถามแบบคนไม่มีความรู้นะหัวหน้านะ
0: ปีหนึ่งจริงๆก็หลักมิลครับอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ไม่กี่มิลที่เขาปีหนึ่งกว่าเขาจะโตครับต้องใช้เวลาค่อนข้างนานครับ
1: มีหน้าล่ะถึงได้หวงแหนปะการังกันนะเพราะว่ามันฟื้นยากอย่างนี้เองโตยาก
0: อาจารย์ไม่คือโตยากปีหนึ่งนี่แค่ไม่ถึงเซนนะครับอย่างบางชนิดเนี่ยบางชนิดก็โตช้ามากครับ
1: เลยเหรอ
0: ครับเขาค่อนข้างมีอัตราการโตที่ช้ามากเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาเนี่ยต้องเข้มงวดนะครับเรื่องการท่องเที่ยวครับอาจารย์
1: อาจารย์เนี่ยน่าจะโกรธทุกครั้งนะเวลามีข่าวออกมาว่าคนนู้นไปทำลายปะการังคนนี้ไปจับปลาหวงห้ามอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จะไม่ชอบเลยอ่ะถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะ
0: ใช่ครับอาจารย์เจ้าหน้าที่เราก็ค่อนข้างจะเข้มงวดเรื่องพวกนี้คร
1: ับ เข้มงวดนะเข้มงวดนะดี
0: ครับอาจารย์ครับ
1: เพราะว่าเราต้องช่วยกันนะหัวหน้าเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับต้องช่วยกันเพราะว่านักท่องเที่ยวบางทีเขาก็มาแบบไม่เข้าใจบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแต่บางคนก็มีแบบนักเที่ยวต่างชาติบางทีก็มาแบบตั้งใจมาจับปลาสวยงามเนี่ยเหมือนที่ออกข่าวสมัยก่อนเราก็มีการจับกุมแล้วก็จับกุมเรือจับกุมต่างๆครับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดถ้าในกรณีกระทำผิดโดยใช้พวกเครื่องมือประมงและก็เรือนี่ตามกฎหมายอุตรานปัจจุบันนี่เราก็ยึดของกลางหมดเลยยึดทั้งเรือสารสั่งลิฟหมดเลยครับค้อนกฎหมายเขาค่อนข้างแรงอยู่เดี๋ยวนี้ครับ
1: อ๋อค่ะยึดเรือด้วยเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: มีจุดไหนไหมที่เราห้ามว่านอกเหนือจากข้างหน้าเนี่ยแล้วมีจุดไหนไหมที่ห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวบุกเข้าไปอ่ะ
0: ก็จะมีอีกโซนนึงก็คือเกาะยุงครับตอนนี้เกาะยุงคงมียานก็ปิดมานานแล้วครับอันนี้คือปิดไม่ให้ท่องเที่ยวเลยอันนั้นจะเกาะยุงจะเป็นอยู่ในบริเวณโซนเกาะพีพีนะครับแต่ว่าเกาะยุงจะเป็นพื้นที่ปะการังน้ำตื้นปะการังเขากวางนะครับความลึกไม่เกิน5 เมตรปะการังเยอะมากครับ ปะการังเป็นหลายสิบไร่เลยเป็นดงปะการังประจ

0: ุบไปแล้วนี่เรา
1: ก็เลยปิดเลย
0: ปิดยาครับปิดเป็นพื้นที่ศึกษาครับอาจารย์ไม่ได้เปิดให้นักเรียนทั่วไปเข้าชม
1: ดี
0: คร
1: ับเราจะได
0: ้เก็บ
1: อนุรักษ์เอาไว้อะเนาะ
0: ครับครับอาจารย์ครับ
1: อาจารย์เนี่ยนะทำสารคดีท่องเที่ยวนะหัวหน้าแล้วอาจารย์เนี่ยก็จะเห็นสิ่งที่หลายคนคือบางทีเนี่ยเขานึกไม่ถึงอาจารย์บอกว่าเวลาคุณไปเที่ยวเนี่ยนะคุณเก็บที่ระลึกไว้ในรูปนะในกล้องของคุณนะแต่ว่าคุณอย่าไปหยิบเลยแหมฉันหยิบเอามาก้อนเดียวเองหรือเปลือกหอยเอามาอันเดียวเองดอกไม้ดอกเดียวเอง
0: มั่งซากปะการังตายนิดหน่อยบ้างแต่บางทีของพวกนี้ถ้า1คนหยิบวันนึงนั่งเที่ยวประมาณเป็น 4-5,000 คนน่ะ
1: พันใช่มันก็หมดอ่ะ
0: มันก็หมดครับอาจารย์
1: อาจารย์พูดแบบเนี้ยอาจารย์บอกสมมุติใจตรงกันเนี่ยนะดอกไม้คนละดอกเนี่ยคุณเอาไปดอกนึงแล้วอีก 1,000 คนเอาไปอีก 1,000 ดอกเนี่ยมันก็หมดนะ
0: แต่มันหมดครับอาจจะมองเล็กน้อยแต่ว่าสมัยก่อนนะครับนักท่องเที่ยวช่วงเยอะๆเขาก็มีการเก็บแบบนี้นะครับแล้วก็มีการทางกรมยานเขาจะมีด่านเซฟตี้ที่สนามบินก็นี่แหละครับพอตรวจเจอแล้วก็ยึดมันก็มีปริมาณค่อนข้างเยอะครับเก็บคนละนิดละหน่อยรวมกันมันก็เยอะครับมันก็ทำลายทรัพยากรครับ
1: ใช่อย่างตอนที่ถ่ายทำเดอะบีชเนี่ยนะคะอาจารย์จำได้อาจารย์เคยไปตอนนั้นอะไปช่วงที่เขาถ่ายเดอะบีชเลยเขาเชิญไปก็ไปอะเขาตอนนั้นยังเป็นเด็กๆอยู่เลยเขาเชิญไปก็ไปอะเขา
0: 41ประมาณน
1: ั้
0: น
1: แต่ว่าตอนแรกก็มีคนต่อต้านนะเรื่องกลัวจะไปทำลายธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะรักษาทุกสิ่งอย่างให้เหมือนเดิมนะคะ
0: ครับครับอาจารย์ครับ
1: อืมแต่มันสวยจริงๆนะเอามายาเนี่ยหัวอาจารย์เห็นครั้งแรกนะอาจารย์โอ้โหสวยขนาดนี้นี่หน้าเราเดมีสิงได้เจาะจงมาอ่าวมาหยา
0: ใช่ใช่ครับก็เป็นที่ก็เรียกว่านักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยถ้ามาเที่ยวทางโซนอันดามันทางกระบี่พังงาภูเก็ตหรือว่าโซนอันดามันใต้อะไรพวกนี้ถ้ามากระบี่ก็ต้องไปเช็คอินที่อ่าวมาหยาอันนี้คือนัมเบอร์วันเลยต้องไป
1: ใช่ค่ะคุณท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่แล้วก็เราจะเปิดเรียนหน้าแล้ว
0: เรื่องการท่องเที่ยวการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับเหมือนที่อาจารย์ได้นำเรียนว่าเราไปเราเก็บแค่ภาพถ่ายกับความทรงจำนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆก็ให้มันคงไว้ในพื้นที่นั่นแหละแล้วก็ช่วยกันนะครับเพราะว่าทรัพยากรมันเขาเรียกเมื่อมีการท่องเที่ยวทรัพยากรมันก็มีการกระทบนะครับมีผลเสียที่เกิดขึ้นแต่เราจะเที่ยวยังไงให้เกิดผลเสียน้อยที่สุดแล้วก็ทรัพยากรยังยืนที่สุดนั่นแหละครับก็อยากฝากตรงนี
1: ้ครับอาจารย์ครับถ้ามีโอกาสอาจารย์จะพาแฟนอาจารย์ไปเยี่ยมเยียนนะคะ
0: ยินดีครับอาจารย์ยินดี
1: ครั้งก่อนไปก็ไม่ได้พาไปเอามายาเดี๋ยวครั้งหน้าไปแล้วเดี๋ยวแจ้งหัวหน้าไปก่อนล่วงหน้า
0: ครับผมครับยินดีครับอาจารย์ครับ
1: ขอบพระคุณนะคะหวังว่าจะได้คุยกันอีก
0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะวันนี้อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์รามเกาะพีพีกระบี่พูดถึงเรื่องราวของอ่าวมายาปิดฤดูกาลจะเปิดเรียนตุลาคมนี้นะคะเพื่อให้ธรรมชาติฟื้นฟูดูแลตัวเองอ่าวมายาเป็นอ่าวที่สวยมากดิฉันเนี่ยไม่เคยลืมเลยนะตอนนั้นเนี่ยดิฉันเป็นดีเจกับรายการเพลงตอนกลางคืนตอนดึกเลยนะแล้วก็รุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาทำหน้าที่ประสานงานระหว่างสื่อไทยกับกองถ่ายเนี่ยนะคะเขาชวนดิฉันนัดไปอ่าวมายาไหมไปดูเขาถ่ายเดอะบีชโอ้โหดิฉันเนี่ยนะไม่คิดเลยไม่มีปฏิเสธเลยตอบเดี๋ยวดังเลยไปนะตัวเองเนี่ยนะจัดรายการเลิกตี 5นะตี 5เนี่ยดิฉันตอนนั้นจัดรายการดึกนะจัดรายการเพลงดึกแล้วก็เลิกตี 5จากตี 5เนี่ยดิฉันขึ้นรถไปดอนเมืองเนี่ยนะไปยืนรอเลยไปคนแรกเลยเห็นแก่นะเห็นแก่พระเอกพระเอกยอมมากเลยจำได้ใช่ไหมคะพระเอกก็คือคนที่เรื่องแจ็คกับโรสเนี่ยนั่นแหละโอ้ไปว่าเอามายาสวยจริงสวยมากเลยแต่ว่าดิฉันกลับมาเนี่ยนะเอาไปสบายกลับมาเลยค่ะโอ้โหนั่งเรือฝ่าคลื่นลมกว่าจะไปถึงอ่าวมายาพอไปถึงได้ก็เรียบร้อยมายาเลยดิฉันช่างภาพแล้วก็นั่งคุยกับทางโปรดิวเซอร์แล้วก็ทางภูมิกับอ่ะพอเขารู้ว่าเราพอพูดภาษาอังกฤษได้บ้างเขาก็มาคุยกับเราอุ้ยดิฉันก็คุยเก่งเหลือเกินคื มั่วเก่งไงดิฉันอ่ะพูดจนเขาหัวเราะคือเขาไม่รู้ดิฉันพูดอะไรแล้วดิฉันก็หัวเราะเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเหมือนต่างคนก็ต่างหัวเราะกันนะคะเพราะต่างคนต่างก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมันพูดอะไรแต่ที่รู้ๆคือตอนนี้ฝนลงอีกแล้วกุ้มใจนี้โอ้ยกุ้มใจเอาเป็นว่าอย่าลืมไปเที่ยวกันแล้วก็รักษาธรรมชาติไปด้วยกันแล้วกันเพราะเมืองไทยที่ไหนก็สวยและทุกที่ที่เป็นเมืองไทยคนไทยทุกคนก็พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีเย็นด้วยน้ำใจและไมตรีตามภาษาชาวบ้านที่ดีเพราะชาวบ้านที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณเองพักตรงนี้ครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนเมืองพัทยากำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายผลักดันสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโกCreative City of Film ภายในปีพุทธศักราช2570ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเมืองการขับเคลื่อนดังกล่าวมุ่งใช้ภาพยนตร์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวพัฒนาทักษะบุคลากรและส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในเวทีระดับสากลโดยศักยภาพด้านสถานที่ถ่ายทำที่มีความหลากหลายเมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมพัทยาฟิล์มทริปเชิญผู้จัดการกองถ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่ถ่ายทำและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เข้าสำรวจพื้นที่จริงเพื่อสร้างโอกาสในการดึงดูดกองถ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนและผลิตผลงานในพื้นที่นอกจากนี้เมืองพัทยายังเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นรูปธรรมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนการสร้างกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชนในมิติของศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ของเมืองพัทยาในการยกระดับจากเมืองท่องเที่ยวชายทะเลสู่การเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและนวัตกรรมเข้าด้วยกันพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตจากเมืองท่องเที่ยวที่เป็นรู้จักของคนทั่วโลกสู่เมืองที่ใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้พัทยากำลังเขียนบทใหม่ของเมืองเพื่อก้าวสู่เวทีสร้างสรรค์ระดับโลกในฐานะพัทยาเมืองแห่งภาพยนตร์

จากกรมทดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน

0: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน
4: ดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHzมีคนบอกกับดิฉันว่าอาจารย์วันนี้ถ้าอาจารย์จะบ่นเนี่ยอาจารย์จะต้องบ่นไปทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนเลยจนกระทั่งถึงพรุ่งนี้ด้วยเรื่องของฝนตกอ่ะวันเนี้ยเป็นแค่ลองเซิร์ฟดูแต่พรุ่งนี้ของจริงโอ้โหถ้าวันนี้ไม่ใช่ของจริงพรุ่งนี้ของจริงดิฉันก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแล้วค่ะท่านฝนเยอะมากนะอย่างต่างจังหวัดอ่ะที่ดิฉันเล่าจริงฟังอ่ะว่าดิฉันตัดสินใจไม่ผิดเนี่ยที่ไม่เดินทางไปพัทยาเพราะว่าทั้งทีมเลยทีเดียวที่ไปติดฝนเยอะมากแล้วก็ไม่สนุกเลยนั่นแหละที่ดิฉันไม่คิดแล้วว่าต้องเจอฝนหนักเพราะว่าชลบุรีระยองจันทบุรีตราดฝนหนักมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวสถานการณ์ความเสี่ยงฝนตกหนักมากเนี่ยเดี๋ยวรอสายจากท่านโฆษกสักครู่ท่านพร้อมหรือยังคะอย่างงั้นคุยกับดิฉันไปก่อนแล้วกันนะคะอย่างนี้บ้านใครฝนตกหนักบ้างบ้านใครฝนตกหนักบ้างช่วยโทรบอกดิฉันทีท่านโฆษกมาหรือยังคะ
5: คร
4: ับ ฮัลโหลสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
5: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นัทใช่ไหมครับ
4: อาจารย์นัทค่ะ
5: ครับครับสวัสดีครับ
4: ขอแนะนำให้ท่านคุณผู้ฟังฟังก่อนนะคะคุณนพดลมาทองโฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยแห่งชาติเราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์ความเสี่ยงฝนตกหนักนะคะ
5: คร
4: ับค่ะท่านโฆษกคะที่บอกว่าจะมาเตือนภัยความเสี่ยงเรื่องฝนตกหนักเนี่ยตอนนี้มันก็ตกเยอะมากนะรถต่างจังหวัดก็ตกเยอะมากเลยอ่ะท่านมีความคิดยังไงคะว่านี่มันเป็นปรากฏการณ์ที่ผิดธรรมชาติหรือว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติหรืออะไรคะเนี่ยท่าน
5: ครับครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าโดยปกติของฤดูกาลเนี่ยในช่วงปลายฤดูฝนจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยนะครับมันจะเกิดลักษณะของสภาพอากาศในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับคือในประเทศไทยเนี่ยปัจจัยที่มันจะทำให้เกิดฝนขึ้นได้เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วย3ปัจจัยหลักก็คือ1ฝนที่มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือฝนที่มาจากมรสุมประจําฤดูกาลคือมรสุมฤดูฝน2ก็คือฝนที่มันมาจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ํานะครับ3ก็คือฝนที่มันเกิดจากพายุนะครับซึ่งในปีนี้เรายังไม่พบว่ามีพายุเคลื่อนตัวเข้ามาในประเทศไทยแบบตรงๆนะครับแบบเชียวก็ยังไม่มีปรากฏนะครับเพราะนั้นฝนที่ตกอยู่ณเวลานี้มันก็คือฝนที่เกิดจาก2ปัจจัยก็คือ1มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กับฝนที่มาจากร่องมรสุมซึ่งเป็นภาวะปัจจัยปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูฝนนะครับอาจารย
4: ์ค่ะ
5: คราวนี้
4: แต่ทีนี้ขออนุญาตถามนิดนึงนะ ด้วยความที่ไม่ชอบฝนนะดิฉันสารภาพเลยนะว่าดิฉันไม่ชอบฝนตกนะคะด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ชอบฝนตกอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ท่านโฆษกบอกมันคือฝนตามฤดูกาลถูกไหมคะแต่งวดนี้ทำไมมันตกเยอะมากแล้วก็ติดกัน 3-4 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่าน
5: ครับก็ณขณะนี้เองปัจจัยก็ยืนยันว่ายังมีปัจจัย2ปัจจัยหลักอย่างที่ว่าคือร่องมรสุมกับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้แต่เนื่องจากว่ามันมีปัจจัยเสริมซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากในช่วงภาวะปกติหลายๆปีที่ผ่านมาก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งเมื่อวานเนี้ย

0: เขาปกคลุมอยู่แถวประเทศกัมพูชานะครับตอนนี้เขามีการพัฒนาคือทวีกำลังแรงขึ้นนะครับก
1: ็
0: ถ้าไปดูข้อมูลของประเทศญี่ปุ่นสำนักอุตุประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตัวเนี้ยที่กำลังส่งผลให้ฝนตกอย่างเงี้ยเป็นพายุดีเพรสชั่นนะครับจะพลังไม่เป็นไรระหว่างหย่อมความกดอากาศต่ำกับพายุดีเพรสชั่นก็แตกต่างกันไม่มากแต่ความรุนแรงของปริมาณฝนเนี่ยมันจะมากนะครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ว่าเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเขาเคลื่อนตัวมาปกคลุมอยู่ที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับฝนที่ตกในกทมในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยณขณะนี้คือมันเป็นปลายฝนที่ในช่วงฝนนำร่องนะครับเป็นฝนนำร่องนะครับแต่ว่าศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำตอนนี้อยู่ที่ภาคตะวันออกซึ่งเราคาดว่าจะเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางในกทมในช่วงของคืนนี้นะครับซึ่งแน่นอนมันก็จะส่งผลทำให้ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกกทมนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าถึงวันพรุ่งนี้นะครับมีฝนตกถึงหนักมากนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฝนในช่วงนี้ดูมันจะผิดแปลกแตกต่างจากที่มันเคยตกเป็นประจำทุกปีแต่ยังยืนยันว่ามันมาจากสองปัจจัยหลักนี้นะครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะตกลงคืนนี้จะเคลื่อนเข้ามาภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานคร
0: ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปทะลุออกไปทางด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยนะครับก็จะมีฝนตกอยู่ถึงวันที่27นะครับในพื้นที่ภาคกลางก็อาจจะเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษหนักหน่อยนะครับในกทมครับ
1: ค่ะพี่หนักหน่อยนี่จะประมาณเท่าไหร่คะเกิน100มิลไหมคะ
0: ครับกรุงเทพนี่จริงๆฝนเกิน60มิลลิเมตรก็เหนื่อย
1: แล้ว
0: แต่ว่าครับแต่คราวนี้ถ้าดูแล้วมีความเป็นไปได้นะครับที่ฝนจะอยู่ในเกณฑ์มากกว่า 90% คืออยู่ในเกณฑ์ฝนตกอย่างถึงหนักมากอ่ะครับในกทม.ครับ
1: ค่ะโดยเฉพาะช่วงปลายขอบหรือเปล่า
0: ครับครับก็ปริมณฑลดูแนวโน้มน่าจะ 80% ของพื้นที่กทม.ครับที่มีโอกาส
1: 80% เลย
0: ครับ
1: แต่ว่าตรงไหนจะหนักมากหนักน้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้
0: ครับก็ณขณะนี้ในกทมเองก็จะเห็นนะครับว่าจะมีฝนปกคลุมอยู่หลายพื้นที่นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับครับ
1: อย่างเมื่อคืนเนี้ยเขาบอก

0: หลายครั้งทีเดียวฝนจะตกชายขอบค่อนข้างเยอะอย่างบางขุนเทียนลาดกระบังหนองจอกอะไรแบบเนี้ยซึ่งคืออากาศก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะท่าน
1: ครับก็อยู่ที่อิทธิพลความชื้นณเวลานั้นๆด้วยเป็นปัจจัยองค์ประกอบนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็อาจจะฝนเยอะอาจจะเป็นฝนที่ตกชุกหนาแน่นในห้วงฤดูฝนที่ผ่านมานะครับช่วงนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกมากที่สุดนะครับ
0: ค่ะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าพวกชายขอบของกรุงเทพอยู่ใกล้ทะเลด้วยหรือเปล่า
1: ครับครับก็มีส่วน
0: ไปได้ไหมคะ
1: มีส่วนครับก็เป็นไปได้ครับ
0: ที่ทะเลจะช่วยอีกแรงหนึ่งก็คือพัดเอาฝนมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อคืนเนี้ยที่พัทยาชลบุรีเนี่ยโอ้โหหนักมากเลย
1: ครับก็โดยปกติแม้ว่าอาจารย์สังเกตไหมครับว่าบางทีเราไม่ได้อยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับแต่ว่าในช่วงฤดูหนาวหรือฤดูแล้งเนี่ยนะครับฝนที่ตกในพื้นที่ในภาคตะวันออกเนี่ยมันก็เกิดน้ำรอระบายน้ำท่วมฉับพลันนะครับมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพอมันเข้าสู่ในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยเรื่องขององค์ประกอบที่ทำให้เกิดฝนอย่างที่ผมได้นำเรียนอาจารย์นะครับมันก็เลยส่งผลทำให้พื้นที่ต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่จะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดน้ำระบายไม่ทันอยู่เนี่ยมันเกิดผลกระทบอะครับอาจารย
0: ์ครับนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้กับเขตปริมณฑลที่จะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะอ่ะนะคะยังมีจังหวัดไหนอีกไหมที่ท่านอยากจะฝากเตือนเพราะแฟนรายการอาจารย์อยู่ภาคกลางค่อนข้างเยอะอะค่ะ
1: ครับภาคกลางพรุ่งนี้24ชั่วโมงข้างหน้านะครับตั้งแต่ที่เราคุยกันนี่นะครับอาจารย
0: ์
1: ก็โซนภาคกลางเกือบทั้งภาคอะครับสระบุรีลพบุรีนครสวรรค์ชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมราชบุรีเนี่ยนะครับโซนนี้ถือว่าเป็นอยู่ใน
0: ทั้งหมดเลย
1: พื้นที่เฝ้าระวังพิเศษนะครับก็คืออาจจะจัดอยู่ในเชิงพื้นที่เสี่ยงสูงส่วนพื้นที่สีแดงครับอาจารย์รวมทั้งพื้นที่กทม.แล้วก็ภาคตะวันออกครับอาจารย์
0: ครับน้ำจะท่วมไห
1: มนิยามคำว่าน้ำท่วมเนี่ยคือจริงๆนะขณะนี้ก็เกิดน้ำท่วมนะครับแต่ว่าโดยปกติน้ำที่มันระบายไม่ทันเกิดจากฝนตกสะสมนี่คือปกติก็น้ำท่วมอยู่แล้วครับอาจารย์แต่ว่าจะเป็นอุทกภัยไหมคือนิยามคำว่าอุทกภัยก็คือภัยที่มาจากน้ำนะครับณขณะนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้นะครับที่จะเกิดอุทกภัยเกิดขึ้นภัยที่มาจากน้ำนะครับก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่มีองค์ประกอบอะไรที่จะทำให้มันส่งผลกระทบถึงขั้นกับการเกิดมหาอุทกภัยนะครับตอนนี้ที่เราดูข้อมูลอยู่ไม่พบอะครับไม่พบว่ามัน
0: ไม่พบไปถึงนะครับ
1: ครับ
0: อาจจะท่วมเป็นบางจุดบางที
1: ่ครับครับ
0: ท่านหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับว่าเป็นปกติอยู่แล้วครับน้ำท่วมกับอุทกภัยเนี่ยคือเป็นภาวะปกตินะครับคราวนี้จะเรียนอาจารย์เพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าหลังจากอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วฝนตกถึงหนักมากชุดนี้ผ่านไปก็คือหลังวันที่27นะครับ28 29ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5ตุลาเนี่ยฝนก็จะลดลงนะครับฝนลดลงกทม.ภาคกลางฝนจะลดลงแต่ว่ายังมีฝนในภาคกลางก็จะเป็นทางด้านทิศตะวันตกนะครับแถวจังหวัดกาญจนบุรีทางที่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ในกทม.ผลก็จะลดลงนะครับแต่ว่าวันที่6ถึงวันที่9นะอาจารย์จะได้เริ่มสัมผัสกับอากาศเย็นๆแล้วนะครับทางพื้นที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะอากาศเย็นก็จะมีฝนลงมาอีกชุดหนึ่งนะครับช่วงนั้นก็เริ่มเปลี่ยนผ่านนะครับ
0: ได้ครับยังไงเดี๋ยวอาจารย์อาจจะต้องรบกวนคุยกับท่านโฆษกอีกครั้งนึงก่อนจะเปลี่ยนผ่านนะคะ
1: ครับด้วยความยินดีครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณ
0: อย่างสูงครับขอบคุณท่านโฆษกที่กรุณาให้เกียรติมาพูดคุยหวังว่าจะได้คุยกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: จัดรายการดิฉันนะคะภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครเขตปริมณฑล24ชั่วโมงจากนี้ไปเตรียมตัวเตรียมใจดิฉันไม่รู้จะเตรียมอะไรแล้วนะคะเอออยากท่วมแล้วท่วมอ่ะจริงๆนะดิฉันบอกกับตัวเองแบบนี้เลยเออท่วมแล้วท่วมแล้วท่วมแล้วอยากทำอะไรทำอยากเป็นอะไรก็เป็นเลยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอยากท่วมก็ท่วมเลยขนาดเจ้าหน้าที่เขายังห้ามไม่ได้ที่ห้ามอะไรเนี่ยถูกไหมคะแต่ดิฉันก็มั่นใจนะว่าจะไม่หนักหนาสาหัสสักกันอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะอาจจะท่วมเป็นจุดๆแต่คงไม่เหมือนกับเมื่อปี54ที่ผ่านมาจะไม่เหมือนแบบนั้นนะคะ

0: ก็หวังว่าเราทุกคนจะเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในวันนี้แล้วก็อีก24ชั่วโมงข้างหน้าฝากทิ้งท้ายไว้ก็แล้วกันนะคะดิฉันกลับมาคุยกันอีกครั้งตามภาษาเราคนชอบๆกันดิฉันทิ้งท้ายเพลงนี้ไว้ให้คุณฟังหวังว่าคุณจะมีความสุขกับวันฝนท้องฟ้าสวัสดีค่ะ
1: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นร่วมสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งไปด้วยกัน
1: ผู้นำจีนขอให้สหรัฐควรร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีเสถียรภาพและเอื้อประโยชน์ต่อผู้คนทั่วโลกอีสปอร์ตทีมชาติไทยชนะเวียดนามคว้าเหรียญเงินจากนารากะเบรดพอยต์ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำติดตามการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันส่วนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้แก่พระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำซึ่งบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์สำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่รวมถึงประสานกรมชลประทานบริหารจัดการประตูระบายน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนจะช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงประชาชนควรเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากใกล้ตลิ่งแนวลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กควรเตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
2: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งและลำน้ำสาขาหรือน้ำน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
0: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวถึงหย่อมความกดอากาศต่ำคาดว่าจะสลายตัวเป็นร่องความกดอากาศต่ำวันที่27กันยายนนี้จะทำให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนซึ่งอาจมีฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนพายุหมุนเขตร้อนตั้งแต่ปลายเดือนนี้ไปถึงกลางเดือนหน้าขณะนี้ยังไม่เห็นการก่อตัวกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์ที่มีฝนตก

0: ต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลห้วยผาตำบลหมอกจำแปตำบลปางหมูตำบลจองคำตำบลผาบ่องตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนรวมถึงตำบลขุนยวมตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมและพื้นที่ใกล้เคียงโดยให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังแจ้งเตือนประชาชนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เฝ้าระวังน้ำป่าสักเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเตรียมยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งขณะที่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลบอร์ดคลาสให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2 7 9และ10ตำบลศรีเทพหมู่ที่1หมู่ที่7และ16ตำบลนาสนุนหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7และ8ตำบลคลองกระจังและหมู่ที่1ตำบลหนองย่างทอยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางช่วงอาจมีน้ำท่วมขังเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงจังหวัดสระแก้วมีปริมาณน้ำเกินความจุหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำทำให้น้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเตือนประชาชนเร่งขนของขึ้นที่สูง
2: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายฐานิษฐ์เทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมลงพื้นที่เตรียมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนหากเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยสถานการณ์ล่าสุดอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 121.01 ของความจุหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 7.395 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่การระบายออกประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้ายังคงมากกว่าการระบายออกซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวโครงการชลประทานสักแก้วจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำออกจากอ่างในอัตรา 57.87 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมลำน้ำในอำเภอเขาชะกันและอำเภอเมืองสักแก้วรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสักแก้วขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสรัญชนารถชุ่มสวท.สักแก้วรายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยืนยันนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกไม่มีปัญหาน้ำท่วมพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
3: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่าสถานการณ์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในทางกลับกันปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงนี้ถือเป็นปัจจัยบวกในการเติมน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยขณะนี้อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งที่รองรับพื้นที่มาบตาพุทธคอมเพล็กซ์มีปริมาณน้ำสะสมกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุรวม300ล้านลูกบาศก์เมตรและมีแนวโน้มกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 70-80 ซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการตลอดทั้งปีจนถึงฤดูฝนหน้าสำหรับชุมชนโดยรอบนิคมที่อาจเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังจากสิ่งปลูกสร้างกีดขวางเส้นทางระบายน้ำกนอได้เตรียมมาตรการบูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการเปิดพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวการประสานกลุ่มผู้ประกอบการร่วมเยียวยาผู้ประสบภัยตลอดจนการสูบน้ำท่วมขังจากชุมชนเข้ามากักเก็บเป็นน้ำสำรองของนิคมเพื่อนำไปบำบัดต่อไป
4: เราดูเราบอกว่าเราใช้ลอจิกของเราคือดูแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำเราถ้าแหล่งน้ำเราน้ำเติมเต็มตลอดเรามั่นใจปริมาณน้ำที่เหลืออยู่เราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเข้าช่วยครับที่ผ่านมาเราก็มีดูดน้ำจากชุมชนที่น้ำท่วมเข้ามาเป็นน้ำเหลือของเราเข้ามาเก็บไว้แล้วก็มาบำบัดต่ออันนี้ต้องบอกก่อนว่าพื้นที่นอกนิคมก็เป็นพื้นที่ที่ต้องรับความเสี่ยงแทนเราเนื่องเพราะเรา รั้วสูงขอบเขตสูงอุตสาหกรรมต้องการเชื่อถือเมื่อเกิดเหตุขึ้นเราดูแลเขาเต็มที่เหมือนกับคนในบ้านเลยครับเกิดพื้นที่เขามาอยู่พักผ่อนเมื่อถ้าเกิดน้ำท่วมจริงๆก็มาอยู่ที่เราเราก็ดูแลครอบครัวเขาทำทุกอย่างให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นำอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่เราที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลซึ่งอันนี้ก็เป็นโปรโตคอลที่ทำมายาวนานและผมคิดว่า Data ปีนี้ก็ยังไหว
3: ผู้ว่ากนอยังสั่งให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำขั้นสูงสุดพร้อมปฏิบัติตาม8มาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเคร่งครัดตลอดจนซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผน BCP ร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบป้องกันน้ำท่วมและสายโซ่การผลิตในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญจะปลอดภัยและสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวิกฤตนี้ปฏิพลสถาพมารายงาน
0: ส่วนที่ภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
5: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อาจส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าเพิ่มสูงขึ้นและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเพิ่มเติมโดยวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,792 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำสำหรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำจะดำเนินการแบบขั้นบันไดและสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ากรมชลประทานจะติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆต่อเนื่องหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นและส่งผลให้จำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะดำเนินการตามความเหมาะสมพร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ฝนที่ตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองมีน้ำท่วมขังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วส่วนโรงเรียนเขตอำเภอเมืองบางแห่งงดการเรียนการสอนชั่วคราว
6: ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอ่างทองตลอดช่วงดึกที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าของวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอชโยอำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองทำให้ในหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันมีน้ำขังท่วมล้นชุมชนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่สถานศึกษาบางแห่งประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยโดยเช้านี้บางโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองได้ประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเนื่องจากฝนตกหนักระบายน้ำไม่ทันเช่นโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองวัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตสามตำบลโพสะและโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองตำบลบางแก้วซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาและหน้าโรงเรียนมีน้ำท่วมขังบริเวณรอบโรงเรียนขณะที่โรงพยาบาลอ่างทองยังเปิดให้บริการตามปกติแต่พื้นที่ด้านในยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายล่าสุดเทศบาลเมืองอ่างทองได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากตัวโรงพยาบาลแล้วและทางโรงพยาบาลได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดรถตู้รับส่งผู้มาใช้บริการจากลานจอดรถส่งที่หน้าห้องฉุกเฉินธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอโคกเจริญอำเภอสะโบดอำเภอโคกสำโรงอำเภอหนองม่วงอำเภอลำสนธิอำเภอชัยบาดาลอำเภอเมืองลพบุรีขณะเดียวกันยังแจ้งเตือนมีฝนตกหนักและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะตำบลองค์พระตำบลวังยาวตำบลห้วยขมิ้นตำบลวังคันอำเภอด่านช้างและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบาง ส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ในฝั่งตะวันออก

0: มีน้ำท่วมขังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายแล้ว
1: ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสภาพอากาศจากเรดาร์พบฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดเขตคลองสามวา 104.5 มิลลิเมตรมีนบุรี 102 มิลลิเมตรและสายใหม่ 91 มิลลิเมตรเบื้องต้นมีรายงานยังคงมีน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ช่วงถนนหทัยราชถนนลาดกระบังเขตลาดกระบังถนนวิภาวดีรังสิตช่วงซอยวิภาวดี 64-68 เขตหลัก4ถนนเพชรบุรีช่วงสิงห์คอมเพล็กซ์เขตห้วยขวางโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมพบว่าฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงโดยประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่น้ำท่วมขังหรือระบายไม่ทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันจะเร่งระบายน้ำในคลองประเวศที่อยู่ในระดับสูงไปยังคลองพระโขนงให้มากขึ้นก่อนฝนจะเติมในช่วงบ่ายพร้อมยืนยันว่าภาพรวมปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมหัวหินอย่างมีประสิทธิภาพ
2: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการติดตั้งสถานีโทรมาตรจำนวน3พื้นที่ในเขตเทศบาลนครหัวหินเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและเตือนภัยได้แก่ที่บริเวณคลองพระราชดำริสะพานหลังวัดเขาลั่นทมและที่สำนักงานเทศบาลนครหัวหินอาคารใหม่ชั้น7และติดตั้งระบบการทำงานปั๊มน้ำอัตโนมัติที่สถานีสูบน้ำฝนซอยหัวหิน102โดยระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจะเป็นฐานข้อมูลในการติดตามปริมาณน้ำฝนแบบเรียลไทม์สามารถตรวจวัดน้ำฝนได้ตั้งแต่เริ่มมีฝนตกและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการอพยพหรือบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้สนับสนุนการติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเพื่อการพยากรน้ำและเตือนภัยจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหินที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกหนักจากน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟด้วยการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินโดยจะมีการขุดขยายสระน้ำเดิมภายในสนามกอล์ฟให้เป็นพื้นที่รับน้ำได้เพิ่มขึ้นกว่า 26,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินอีกด้วยธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกหนังสือด่วนที่สุดสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนและชาวเรือระวังฝนตกหนักมากและคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
3: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการทุกหน่วยบูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนจากฝนตกหนักและอุทกภัย
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคลวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมกำชับให้หน่วยทหารประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆทั้งการประเมินพื้นที่เสี่ยงการวางแผนเผชิญเหตุและการเตรียมแนวทางช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเป็นไปอย่างเป็นระบบลดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อสถานการณ์รุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ยังกำชับทุกหน่วยติดตามป

0: ปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ทางน้ำไหลพร้อมเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้สามารถสนับสนุนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นโดยจะร่วมสร้างสันติภาพและความมั่นคงไปด้วยกัน
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ย้ำความจำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงสนับสนุนการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคเพิ่มเสียงและบทบาทให้ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะกลุ่ม Global South มีเสียงและบทบาทมากขึ้นสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประเทศไทยจะใช้สุดแข็งด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารขณะที่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและราคาเข้าถึงได้พร้อมเดินหน้าพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพรวมถึงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและนโยบายโซลาร์รูฟท็อปเปิดโอกาสให้ครัวเรือนสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินคืนเข้าสู่ระบบได้นายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีและความไว้วางใจย้ำกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอร์สเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งความมั่งคั่งร่วมกันขณะเดียวกันไทยสนับสนุนสันติภาพในเมียนมาการปรองดองและสนับสนุนการกลับมามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมภายใต้กรอบอาเซียนนอกจากนี้ไทยเพิ่มความพยายามในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติองค์กรระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนการจัดประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐพร้อมแสดงศักยภาพและชูจุดแข็งของไทยเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบกับบริษัทเจฟฟรีย์กรุ๊ป LLC บริษัทการเงินของโลกกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลา 10:15 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงพร้อมเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไทยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่ๆซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาจะต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะประเทศไทยมีรากฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ไทยยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลการส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับระบบดิจิทัลกลายเป็นโอกาสสำคัญที่ดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ประเทศไทยได้พร้อมยืนยันเศรษฐกิจไทยยังคงมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยที่มีความแข็งแกร่งหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบเพดานตามกฎหมายรัฐบาลยังยินดีต้อนรับนักลงทุนใน Data Center แต่ก็ตระหนักถึงผลกระทบด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงมีการทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อดึงดูดโครงการที่มีความเหมาะสม เพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าไทยยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีทั้งจากการลงทุนที่เข้ามาในประเทศไทยและจากบริษัทไทยที่มีความพร้อมลงทุนดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลคือการช่วยเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวให้เกิดขึ้นเป็นธุรกิจจริงเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขณะเดียวกันก็เปิดกว้างรับฟังมุมมองจากนักลงทุนว่าเห็นโอกาสด้านใดมากที่สุดรวมถึงข้อกังวลต่างๆเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: วันนี้สำนักงานประกันสังคมส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์พร้อมย้ำไม่มีแนบลิงก์ให้กดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ
5: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้จะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้างและผู้ประกันตนทราบข้อมูลสถานที่เลือกตั้งของตนเองล่วงหน้าก่อนวันใช้สิทธิ์จริงในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยผู้ที่แจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้พร้อมย้ำว่าจะไม่มีการแนบลิงก์ไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัสผ่านและไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหากได้รับข้อความที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนอกจากการแจ้งผ่าน SMS แล้วนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thโดยนายจ้างตรวจสอบได้ที่ e-service ผู้ประกันตนตรวจสอบผ่าน e-self service หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA @sso ไทยหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดเวทีระดมสมองเยาวชนไทยเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคน
6: นายเอ็นนูซื่อสุวรรณกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือสวปท.ได้จัดกิจกรรมยังอันล็อกเสียงเยาวชนเปลี่ยนนโยบายสู่ถนนปลอดภัยเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้สะท้อนถึงปัญหาและร่วมออกแบบมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มคนรุ่นใหม่มุ่งหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคนซึ่งจากข้อมูลในเวทีเสวนาแผนพัฒนาฉบับที่14ซ่อมเสริมความปลอดภัยทางถนนสร้างอนาคตจะกระตับทุนมนุษย์ระบุตัวเลขที่น่าตกใจว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตภัยเงียบจากอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตเยาวชนไทยไปกว่า 2,000 คนต่อปีซึ่งคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึงเกือบ 70,000 ล้านบาทดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ควรเพิ่มมิติของการปกป้องคนจากความเสี่ยงที่ป้องกันได้โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของเยาวชนพร้อมย้ำว่าอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่ยังเชื่อมโยงกับปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบคมนาคมและสภาพสิ่งแวดล้อมการลดความสูญเสียนี้จึงถือเป็นการรักษาทุนมนุษย์ที่สำคัญของประเทศอย่างไรก็ตามกิจกรรมในวันนี้จะถูกนำไปขับเคลื่อนต่อยอดเป็นนโยบายระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรมในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายน2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
2: ตำรวจร่วมกับปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการเซฟ BKK 90วันลุยกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน
7: ตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการตรวจค้นชุมชนเสี่ยงยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยช่วงเช้าลงพื้นที่ชุมชนวัดทุ่งครุเขตทุ่งครุตรวจทั้งเป้าหมาย2จุดสามารถควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องได้7รายและคัดกรองผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดประมาณ 30-40 รายพร้อมยึดยาบ้าและไอได้จำนวนหนึ่งพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่า การเข้าตรวจค้นชุมชนเป็นการขยายผลจากบ.แส.และคดีที่ผ่าน

0: เนื่องจากผู้ค้ารายย่อยมักซุกซ่อนยาไว้นอกบ้านและใช้พื้นที่ชุมชนเป็นจุดจำหน่ายทำให้เจ้าหน้าที่ต้องบูรณาการกำลังหลายฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีชุมชนประมาณ 2,000 แห่งพบชุมชนเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดประมาณ110แห่งจึงเร่งคัดกรองผู้ค้าและผู้เสพพร้อมนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูนอกจากนี้ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ 3,644 รายยึดยาบ้ากว่า23ล้านเม็ดไอซ์ประมาณ2ตันและอายัดทรัพย์สินกว่า250ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่จะเดินหน้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเดินนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าเขาและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รักษาการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงการทำงานร่วมกันเพื่อนำพาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐให้ก้าวไปข้างหน้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเน้นย้ำว่าจีนและสหรัฐควรบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายผ่านความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมรวมถึงสร้างสันติภาพด้วยการไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและทั่วโลกทั้งนี้ผู้นำจีนและสหรัฐยืนยันว่าจะสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกในเดือนพฤศจิกายนนี้และการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20
4: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่วิพากษ์วิจารณ์อังกฤษและฝรั่งเศสที่แสดงจุดยืนคัดค้านการที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งกล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่กำลังล่าอาณานิคมในภูมิภาคตะวันออกกลางผู้นำอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าอิสราเอลได้ทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกลุ่มติดอาวุธฮามาสจับตัวเข้าไปในฉนวนกาซาพร้อมกันนี้ยังแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลในการทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามบรรดาผู้แทนทางการทูตจากประเทศต่างๆไม่พอใจและพากันเดินออกจากห้องประชุมเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู
3: นายกรัฐมนตรีบาเรนทราชาของเนปาลกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อเดือนที่ผ่านมาเป็นสัญญาณอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกต้องเผชิญพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติช่วยสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติโดยย้ำว่าเนปาลปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ถึงร้อยละ 0.1 ของโลกแต่กลับต้องรับผลกระทบรุนแรงทั้งนี้เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มดังกล่าวเกิดจากทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายและสูญหายประมาณ 6,000 รายโดยรัฐบาลเนปาลประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้ที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
4: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัวหงคำหาหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าลาวพบการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรใน7แขวงได้แก่แขวงพงสาลีชัยบุรีไซสมบูรณ์หัวพันอุดมไซหลวงพระบาง

0: และนครหลวงเวียงจันทน์ส่งผลให้มีสุกรตายด้วยโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรราว 10,000 ตัวและถูกกำจัดอีกกว่า 3,900 ตัวโดยมีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ราว 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงของลาวยังเปิดเผยอีกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับกำลังติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นการตรวจพบโรคในระยะแรกการป้องกันและการจำกัดการแพร่ระบาดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันอีสปอร์ตประเภทเกมนาฬิกาเบลดพอยต์รอบชิงชนะเลิศนพรัตน์ปิดความลับวชิรวุฒิช่างสร้อยจงรักกำแพงแก้วสหวัฒน์ผลงามและเควินเลอร์มวนนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยที่ชนะเวียดนามมา 3-2 ในรอบก่อนลงสนามสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีนไป 0-3คว้าเหรียญเงินมาครองโดยเป็นเหรียญแรกของ e-sport ไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้านการแข่งขันโปโลน้ำรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยลงแข่งขันกับสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป 12-9 ขยับขึ้นมาจบอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังโปโลน้ำหญิงถูกบรรจุในเอเชียนเกมส์ครั้งแรกเมื่อปี2010ส่วนการแข่งขันยกน้ำหนักรอบชิงชนะเลิศรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยทำผลงานในรอบชิงชนะเลิศด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมจากท่าสแนท126กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก173กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงให้ทีมชาติไทยได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนสถิติน้ำหนักรวม304กิโลกรัมและเหรียญเงินเป็นของปังอึนชอนจากเกาหลีเหนือน้ำหนักรวม301กิโลกรัมการแข่งขันเรือกันเชียงประเภทไลท์เวท1คนหญิงรอบชิงชนะเลิศปาริสาแช่มพุทซาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7นาที 40.16 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองและเป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้โดยเหรียญทองเป็นของอิหร่านและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฮ่องกงขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 3x3 รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยที่ชนะศรีลังกามา 21-9 คะแนนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอิหร่านไปด้วยสกอร์ 12-11 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยหัตถยาเกื้อกูลอภิชาคำแก้วปาริดาน่วมคงและขวัญเจราปานเทศเปิดเผยหลังเกมว่าทุกคนในทีมเล่นอย่างเต็มที่และดีใจมากที่ทำผลงานได้ดีตามที่ตั้งความหวังไว้ความยากของเกมนี้คือคู่ต่อสู้ตัวใหญ่กว่าทำให้ทีมชาติไทยต้องใช้ทีมเวิร์คเข้าสู้จนคว้าชัยชนะมาได้การแข่งขันตะกร้อทีมชุดชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มเหนือชั้นชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้ขาดลอย 2-0 ทีมโดยทีม A ชนะไป 2-0 เซต 15-5 และ 15-5 เช่นเดียวกับทีม B ที่ชนะไป2เซตรวด 15-9 และ 15-10 ส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับมาเลเซียที่ชนะอินโดนีเซียมาได้ 2-1 คู่ด้านการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง100เมตรชายรอบคัดเลือกบิลภูริพลบุญสอนเปิดฉากในเอเชียนเกมอย่างร้อนแรงด้วยการเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งของฮีทด้วยสถิติเวลา 9.95 วินาทีตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยความเร็วในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำลายสถิติเดิมของภูริพลที่เคยทำไว้ได้ 9.99 วินาทีในระหว่างการเก็บตัวที่สาธารณรัฐเช็กเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยบิลภูริพลบุญสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าผลงานในครั้งนี้ถือว่าวิ่งได้ตามแผนที่โค้ชวางไว้และเป็นการปลดล็อกตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งเนื่องจากทำสถิติที่ดีที่สุดในปีนี้ได้ด้วยการฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องขณะนี้จึงไร้ความกังวลใดๆและตั้งใจมาคว้าเหรียญทองกลับไปฝากคนไทยให้ได้สำหรับการแข่งขันรอบต่อไปบิลภูริพลบุญสอนจะแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:33 น.

0: และหากผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะเข้าไปชิงเหรียญทองในเวลา20:33ส่วนชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ที่ลงแข่งขันในประเภทวิ่ง100เมตรชายก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ของฮีทสุดท้ายด้วยเวลา 10:48 วินาทีติดโควต้าเวลาที่ดีที่สุดนอกเหนือ3อันดับแรกผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จสำหรับประเภทวิ่ง100เมตรหญิงรอบคัดเลือกสุการดาเพชรรักษาพยายามออกแรงเร่งสปีดไล่ตามผู้นำก่อนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 11:54 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เช่นกันนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิภัทรนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยที่ถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามว่าได้มีการส่งเรื่องตรวจตัวอย่าง B ไปแล้วซึ่งผลการตรวจจะออกมาในวันที่26กันยายนนี้โดยหากผลออกมาว่ามีความผิดหรือมีการใช้สารต้องห้ามจริงก็จะเป็นเรื่องที่ทางนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยต้องออกมาชี้แจงเหตุผลว่าเกิดจากสาเหตุใดและใช้ยาอะไรไปรวมถึงยาที่ใช้มีการแจ้งรายละเอียดสารต้องห้ามหรือไม่เพื่อให้โทษเบาลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าขณะนี้พิชามนโอภาสนิภัทรสภาพจิตใจไม่ดีนักเพราะตั้งใจเต็มที่ที่จะลงสนามแข่งขันอย่างไรก็ตามทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเกินไปไม่ได้เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการรู้เห็นหรือสนับสนุนแต่ยืนยันว่าหากมีปัญหาอื่นใดรัฐบาลยินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่สรุปเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ยังคงเป็นจีนที่มี80เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น20เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้มี10เหรียญทองส่วนทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ7มี5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงศึกมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรอบก่อนรองชนะเลิศคู่เอกรุ่น49กิโลกรัมโรเบิร์ตณัฐพงษ์ท้วมเจริญอดีตนักชกทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์2023แลกหมัดคลุกวงในจนมีแผลแตกที่หางคิ้วขวาก่อนชนะคะแนนวีรพัฒน์หนองสันนักชกรุ่นน้องจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังไป3-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับพงศกรไพโรจน์วิรุฒจากราชนาวีการแข่งขันเทนนิสเพื่อความเป็นเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบรองชนะเลิศจิรัตนวสิริสมบูรณ์หนุ่มกรุงเทพมหานครชนะธนกรศรีรัตน์จากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์7-5 2-6และ3-1หลังธนกรขอถอนตัวเนื่องจากมีอาการตะคริวส่งผลให้จิรัตน์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับยุทธนาเจริญผลอดีตทีมชาติไทยจากอ่างทองที่ตัดเชือกชนะคงทรัพย์คงคาจากกรุงเทพมหานคร2-0เซต6-3และ6-2ผานิชคาดนาครายงาน
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
2: จ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ
4: ้
3: าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1 พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์สี่รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้ว

0: และสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 25-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตร และเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 38 เซนติเมตร

0: เกรมที่เวลา1นาฬิกา7นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา12นาฬิกา41นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา21นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา12นาที
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานจำนวนตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจเคยสังเกตเห็นจุดดำเล็กๆหรือเส้นคล้ายหยากใยลอยไปมาในสายตาโดยเฉพาะเวลามองกำแพงสีขาวท้องฟ้าหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์บางครั้งอาจเห็นแสงวาบคล้ายฟ้าแลบร่วมด้วยจนอาจเกิดความกังวลว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับดวงตาหรือไม่อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะวุ้นตาเสื่อมซึ่งพบได้บ่อยเมื่ออายุมากขึ้นแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในวัยทำงานเช่นกันค่ะทั้งนี้ภายในลูกตาของคนเรามีน้ำวุ้นตาซึ่งมีลักษณะเป็นเจลใสทำหน้าที่ช่วยคงรูปร่างของดวงตาและเป็นทางผ่านของแสงไปยังจอประสาทตาเมื่ออายุมากขึ้นน้ำวุ้นตาจะค่อยๆเสื่อมสภาพเกิดการจับตัวเป็นตะกอนหรือก้อนเล็กๆทำให้มองเห็นเป็นเงาจุดดำหรือเส้นลอยไปมาในสายตาซึ่งเรียกว่าอาการโฟลเตอร์แม้ภาวะนี้ส่วนใหญ่จะไม่เป็นอันตรายในทันทีแต่ในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับ

0: ความผิดปกติของจอประสาทตาที่ต้องได้รับการตรวจรักษาอย่างเร่งด่วนอาการที่พบบ่อยของวุ้นตาเสื่อมได้แก่การเห็นจุดดำหรือเส้นใยลอยไปมาตามการกรอกตาเห็นชัดขึ้นเมื่อมองพื้นสีอ่อนรู้สึกรำคาญสายตาหรือมีแสงวาบคล้ายฟ้าแลบเป็นระยะซึ่งอาจเกิดจากแรงดึงรั้งบริเวณจอประสาทตาโดยเฉพาะหากมีจุดดำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นแสงวาบบ่อยขึ้นหรือรู้สึกเหมือนมีม่านดำบังการมองเห็นควรรีบพบจากสุแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของภาวะจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกซึ่งหากปล่อยไว้อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรแม้วุ้นตาเสื่อมจะเป็นภาวะที่พบได้ตามวัยแต่บางกลุ่มมีความเสี่ยงเกิดเร็วกว่าปกติเช่นผู้ที่มีสายตาสั้นมากผู้ที่ใช้สายตาหนักจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เป็นเวลานานผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือแรงกระแทกบริเวณดวงตารวมถึงผู้ที่มีโรคหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมบางชนิดการดูแลสุขภาพดวงตาสามารถช่วยลดความเสี่ยงและชะลอการเสื่อมของวุ้นตาได้โดยควรพักสายตาเป็นระยะตามหลัก20 20 20คือทุก20นาทีให้มองวัตถุที่อยู่ไกลประมาณ20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีหลีกเลี่ยงการใช้สายตาต่อเนื่องเป็นเวลานานป้องกันดวงตาจากการกระแทกและเข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่มีสายตาสั้นหรือมีอาการผิดปกติท่านผู้ฟังคะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็อาจเป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติที่ไม่ควรมองข้ามหากสังเกตพบอาการดังกล่าวควรรีบปรึกษาจากจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดเพราะการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นและช่วยให้ดวงตาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ณภาพชีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันค่ะกับวันศุกร์ที่25กันยายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยน้องเอิร์ธรัชภาครัตนาบ้านกรวยนะคะรวมถึงทีมนิวมีเดียที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะคะฟิวเดชาธรชัยโสดาแล้วก็พี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราอยู่กับท่ามกลางบรรยากาศที่ฉากข้างหลังเนี่ยมันเหมือนภูกระดึงไปนะฉากข้างหลังเหมือนภูกระดึงนะทีมงานเอางี้ดีกว่าทีมงานเราเรียกเลยนะคุณแดนคุณฟิวคุณโรสเปลี่ยนฉากกันแล้วหน่อยค่ะเราจะเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่า
0: เราไปลำพูนนะ
1: ใช่เพราะว่าเนี่ยอันเนี้ยเรายังอยู่ที่ภูกระดึงจังหวัดเลยแต่ว่าจองตั๋วไว้แล้วนะทีมงานจองตั๋วไว้แล้ว
0: เพราะว่าใช่มั้ยจองตั๋วแต่เมื่อวาน
1: จองตั๋วไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเครื่องมารับเราอยู่ด้านหลังแล้วนะพอรับเราปุ๊บเราก็จะบินไปที่อะไรนะ
0: ลำพูน
1: น่ะเจ้า
0: เราจะไปลำพูนต่อนะวันนี้
1: ลำพูนน่ะเจ้า
0: ภูกระดึงเราไปแล้ว
1: เราให้เวลาเพราะเราจะเล่าข่าวไปก่อนแล้วกันนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะช่วงนี้นะคะน้ำมาแล้วนะคะหลายพื้นที่คือจะบอกว่าตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเมื่อคืนนี
0: ้ค่ะ
1: ยันตอนนี้ถึงตอนนี้กรุงเทพมหานครฝนยังตกอยู่เลย
0: ใช่
1: แล้วก็บางพื้นที่นะคะก็น้ำแถวๆรังสิตก็ตามนนทบุรีก็ตามสมุทรปราการก็ตามนะคะใครอยู่บริเวณนั้นเนี่ยทักทายผ่านทางเพจข่าวขออภัยค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาหน่อยค่ะว่าสภาพน้ำเป็นยังไงบ้างเพราะว่าในหลายพื้นที่บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยลุยน้ำมาครึ่งหน้าแข้งได้บางที่บอกว่าเท่าตาตุ่มเลยแต่ดิฉันเนี่ยลุยฝนมาบริเวณอุโมงค์ลอดแยกวัดพระศรีแถวๆบางเขนเนี่ยก็โอ้โหเกือบครึ่งล้อนะเมื่อเช้าเนี่ยตกนะประมาณไม่มีรถดับแต่ดิฉันแปลกใจเพราะว่าดิฉันขาเข้ากรุงเทพนะคะรถจะเยอะหน่
0: อ
1: ยแต่ขากลับกันสวนกันเนี่ยจะไม่ค่อยมีรถแต่ปรากฏว่าดิฉันลงจากอุโมงค์พอขึ้นอุโมงค์มาเห็นรถเก๋งคันหนึ่งอ่ะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจอดแล้วเขาพยายามถอยหลังคงจะคิดว่าน่ะด้วยน้ำเนี่ยถ้ามองตาเปล่ามันดูลึกเขากลัวว่าเดี๋ยวจะเข้าแบบมันรถมันจะดับมันจะมีปัญหาแต่การที่ถอยหลังเนี่ยอันตรายมากกว่านะเพราะว่ามันเป็นอุโมงค์พอเวลารถลงมาเนี่ยค่อนข้างเร็วแล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแต่ตอนนี้ไม่รู้นะว่า
0: เป็นยังไง
1: บ้าง น่าจะปลอดภัยดีน่าจะเปลี่ยนใจว่าอาเดินหน้าต่อไปค่ะ
0: น่าจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะหลายชั่วโมงแล้ว
1: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้เรายังอยู่ในโหมดเดิมนะ
0: แต่ว่าเราจะ
1: ไม่เป็นไร
0: ไม่รอละเราจะพาไปลำพูนกันละ
1: ไปลำพูนค่ะ
0: ค่ะค่ะพาไปจังหวัดลำพูนกันนะคะหากกำลังมองหาจุดชมวิวสวย
1: ๆคุณอู้เหนือได้ค่ะเจ้า
0: ได้เจ้า
1: อู้เหนือสัก2ประโยคแล้ว2บรรทัดได้เจ้า
0: วันนี้พาไปที่จังหวัดลำพูนนะเจ้า
1: เจ้าม
0: ันอาจจะไม่ได้หวานเท่าสาวลำพูนนะ
1: สาวลำพูน
0: สาวพะเยาไง
1: พะเยาจะ
0: สำเนียงไม
1: ่สั้น
0: สั้น
1: ถ้าเชียงใหม่จะยาว
0: ยาวเนิบเนิบนะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าไปไหนมาเจ้า
1: อยู่บ้านอยู่ตรงไหนเนาะเขาลูกนู่นน่ะเจ้า
0: อยู่ต
1: า
0: ปู
1: โอ้ยอะไปลำปูนน่ะเจ้า
0: ค่ะหากว่าใครกำลังมองหาจุดชมวิวสวยๆใกล้เมืองลำพูนนะคะที่ได้สัมผัสทั้งธรรมชาติได้ชมทัศนียภาพมุมสูงแล้วก็ไหว้พระขอพรก็เชิญชวนไปเช็คอินที่สกายวอล์ควัดดอยติซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดลำพูนนะคะจุดเด่นของที่นี่ก็คือสกายวอล์คที่ตั้งอยู่บนความสูงประมาณ25เมตรค่ะพร้อมทางเดินกระจกที่เปิดมุมกว้างแบบ360องศาเลยนะคะสามารถชมทัศนียภาพของเมืองลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงแนวภูเขาสำคัญในระยะไกลไม่ว่าจะเป็นดอยอินทนนท์นะดอยสุเทพดอยงุ้มดอยขม้อแล้วก็พระธาตุสี่คูบาโดยในวันที่ท้องฟ้าเปิดค่ะก็จะมองเห็นวิวที่กว้างไกลแล้วก็สวยงามเป็นพิเศษนะคะนอกจากชมวิวแล้วค่ะภายในวัดดอยติยังมีสิ่งที่น่าสนใจให้สักการะด้วยโดยเฉพาะครูบาเจ้าสี่ วิชัยองค์ใหญ่แล้วก็ปู่ฤาษีวาสุเทพค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพนะคะสกายวอล์กแห่งนี้ก็มีมุมให้เลือกหลากหลายเลยค่ะทั้งภาพบนทางเดินกระจกที่มองเห็นวิวเมืองเบื้องล่างนะคะแล้วก็ภาพแนวภูเขาที่ทอดยาวอยู่เบื้องหน้ายิ่งช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นค่ะบรรยากาศและแสงธรรมชาติเนี่ยจะยิ่งช่วยเติมเสน่ห์ให้ถ่ายภาพได้สวยงามมากขึ้นนะคะสกายวอล์กวัดดอยติจึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจสำหรับการมาเยือนลำพูนจะมาแบบครอบครัวมาเป็นกลุ่มเพื่อนหรือจะแวะเที่ยวระหว่างเส้นทางเชียงใหม่ลำพูนก็สามารถสัมผัสทั้งวิวสวยๆแล้วก็เสน่ห์แห่งศรัทธาของเมืองล้านนาได้ในสถานที่เดียวค่ะแล้ววันนี้แล้วนะคะกับงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนเขากำลังจะมีงานกันนะคะแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหริพูนชัยเนรมิตเมืองเก่าด้วยแสงสีเสียงและสื่อผสมทั่วเมืองลำพูน12จุดการแสดงค่ะ
1: ค่ะ
0: 12จุดที่ว่านะคะก็อย่างเช่นมีจุดคุ้มเจ้าจักคำขจรศักดิ์นะคะ อยู่ที่คุ้มหลวงลำพูนแล้วก็จะมีจุดอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีค่ะมีจุดพระรอดสถาปัตย์จักสารนะคะจุดคูน้ำรอบเมืองก่อนถึงวัดมหาวันแล้วก็จุดเจดีย์วัดศรีบุญเรืองค่ะจุดร้านกาแฟ Black to Basic นะคะแล้วก็มีสะพานท่าสิงมีจุดวัดสันป่ายางหลวงนะคะประตูท่านางวัดช้างรองโดยวันที่เขามีตั้งแต่วันนี้นะคะ25กันยายนไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเลยค่ะไปได้ตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 24:00 นนะ
1: คะ
0: เขามีบริการรถรางเทศบาลก็จะเป็นคันสีเหลือง
1: ๆ
0: รับส่งฟรีตลอดทั้งงานเลยต
1: ั้
0: งแต่เวลา 6:00 นไปจนถึง 17:00
1: นเนี่ยดิฉันก็เพิ่งลงเครื่องมากับคุณอ้อนะอากาศดีมากเลยลำพูนตอนนี้นะคะเห็นบรรยากาศด้านหลังเราหรือยังนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่ลำพูนน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของงานไหมอันนี้จุดเนี้ย
0: ไม่ใช่ค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดสกายวอล์ก
1: อ๋อสกายวอล์กสกายวอล์กที่คุณอ้อบอกนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นสกายวอล์
0: กวัดดอยติ
1: ก็คืออยู่ที่บริเวณวัด
0: ใช่แล้วก็เขาจะทำเป็นพื้นกระจกแล้วก็มองเห็นทิวทัศน์360องศาเลย
1: แล้วเห็นเมืองลำพูนด้วยนะ
0: เห็นเมืองลำพ
1: ู
0: น
1: เห็นเมืองลำพูนเห็นบรรยากาศโอ้จริงเหร
0: อ
1: สายตานี่สายตาคนหรือสายตานกเนี่ยเห็นเชียงใหม่เลยนะ
0: เขาบอกว่ามองเห็นแนวเขาสำคัญในระยะไกล
1: ลำพูนกับเชียงใหม่มันติดกัน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะก็จะเห็นวิวดอยอินทนนท์ดอยสุเทพดอยงุ้มดอยคำม้
1: อ
0: แล้วก็พระธาตุสี่ครูบา
1: ค่ะ
0: ขึ้นไปที่เดียวเห็นหมดเลย
1: คุณกาญจนาบอกว่าข้าเจ้าก็เป็นคนจังหวัดลำพูนนะเจ้า
0: คุณกาญจนาคุณกาญจนาไปมาหรือยังเจ้า
1: ต้องไปแอลนะเจ้าคุณข้าวหอมนะคะก็บอกว่าอ่ะแล้วก็คุณนิดด้วยนะคะบอกสวัสดีทุกท่านนะเจ้าว่าวเหนือม่วนนะเจ้า
0: เห็นไหม
1: ภาษาเหนือเขาเรียกคำว่าม่วนใช่ไหม
0: ม่วน
1: ม่วนใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ม่วนใจนี่คือสบายใจ
1: เอาสบายใจสบายใจคุณข้าวหอมบอกว่ายามบ่ายสวัสดียามบ่ายนะเจ้าลำปางฝนไม่ตกนะเจ้า
0: คุณประเกียรติบอกว่าอ้อนะเจียงไฮแม่นะเจ้า
1: ไม่ใช่เจียงไฮนะเจ้า
0: แม่นเจียงไฮ
1: แค่แวะไปกินข้าวเหนียวที่เจียงไฮเท่านั้นนะเจ้าแต่ว่าจริงๆอยู่จังหวัดพะเยาเนี่ยเจ้า
0: อันนี้สำเนียงคุณเริ่มจะไปทางใต้แล้ว
1: ใช่หรออีสานอีสานผสมเหนือเล็กน้อยนะคะเป็นลูกครึ่ง
0: คนหลายที
1: ่ใช่พอพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ใช้ไทยช่วยไทยพลัสอยู่แล้วสามารถเวลาที่เราไปเที่ยวที่ไหนเราก็ไปใช้จ่ายที่นั่นได้เลยนะคะสแกนจ่ายรัฐออกให้60บาทเราออกเอง40บาทแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะคะครม.มีมติเมื่อ22กันยายนที่ผ่านมาค่ะบอกว่าเห็นชอบปรับลดกรอบวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เดิมและอนุมัติโครงการใหม่เพิ่มเติมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็ผลกระทบจากเรื่องของพลังงานนะคะโดยที่จะรักษากำลังซื้อของประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากด้วยค่ะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นั้นในปัจจุบันเนี่ยใช้สิทธิ์ได้ถึง30กันยายนคือเดือนนี้เดือนสุดท้าย
0: สิ้นเดือนนี
1: ้ใครที่ยังใช้ไม่หมดนะคะยังมีเวลาเพราะว่าเหลืออีก5วัน
0: ค่ะ
1: วันนี้25ก็เหลืออีก5วันนะคะซึ่งวันที่18กันยายนเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว26 6ล้านกว่าคนแล้วก็ร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบอีกล้านกว่าคนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยใช้ซื้อสินค้าผ่านร้านปกติค่ะแล้วก็มีใช้บริการส่งอาหารก็มีร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่มีสัดส่วนการใช้จ่ายเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 54% รองลงมาเป็นร้านธงฟ้าร้านธงฟ้าจะอยู่ที่ 23% ค่ะสำหรับผลการใช้จ่ายนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยมีการปรับลดกรอบวงเงินโครงการเดิมนะคะจาก 120,000 ล้านบาทเนี่ยมาเหลือ299ล้านกว่าบาทค่ะแล้วก็นำวงเงินที่เหลือเนี่ยมาจัดสรรเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกรอบวงเงินเนี่ยไม่เกิน 4,200 ล้านบาทนะคะซึ่งคาดการไว้ว่าจะสามารถไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในครั้งนี้เนี่ยได้ประมาณ47ล้านคนค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าโครงการเพิ่มเติมที่เขาแบ่งออกเป็น2 ส่วนเนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรก

0: เคลียในปัสสาวะของสัตว์ค่ะไม่ว่าจะเป็นหนูนะคะโคกระบือสุกรแล้วก็สุนัขบางทีเราคิดว่าฉี่หนูเนี่ยมาจากหนูอย่างเดียวแต่ที่จริงอ่ะมาจากสัตว์เหล่านี้ด้วยเนี่ยมีทั้งโคทั้งกระบือทั้งสุกรแล้วก็มีสุนัขนะคะเชื้อสามารถปนเปื้อนในน้ำดินแล้วก็โคลนค่ะแล้วก็เข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกหรือเยื่อบุตาจมูกและปากนะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงการลุยน้ำแล้วก็ย่ำโคลนหากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทถุงมือยางและอุปกรณ์ป้องกันไม่เดินเท้าเปล่าแล้วก็ใครที่มีบาดแผลนะคะก็ให้ปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำให้มิดชิดหลังสัมผัสน้ำหรือดินควรรีบอาบน้ำและล้างมือเท้าล้างมือล้างเท้านะคะด้วยน้ำสะอาดและสบู่ค่ะหากภายใน 1-2 สัปดาห์หลังสัมผัสน้ำหรือดินมีไข้สูงปวดศีรษะหรือว่าปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องและหลังนะคะควรรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติเสี่ยงไม่ควรซื้อยามาทานเองค่ะพร้อมกับดูแลบ้านให้สะอาดเก็บอาหารและขยะให้มิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารหรือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหนูค่ะหากว่ามีข้อสงสัยนะคะหรือว่ามีอาการแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นหรือเปล่านะคะโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นห่วงนะคะช่วงนี
1: ้
0: หลายพื้นที่นี่น้ำเริ่มท่วมขังละ
1: ค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่หมอแต่เราก็เป็นห่วงนะคะห่วงสุขภาพด้วยค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลค่ะหรือว่าคุณหมอปามนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับประเด็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยนี่แหละค่ะซึ่งตอนนี้คุณหมออามอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
0: ค
1: ุณหมอปาม เปลี่ยนชื่อให้คุณหมอปามตลอดเลยขออภัย ด้วยค่ะไปพบกับคุณหมอปามกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ
1: ถ้าจัดไปเรื่อยๆเนี่ยคุณหมอปามอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อแล้วนะ
0: คุณกบนี่เปลี่ยนชื่อให้คุณหมอปามตลอดเลยนะ
1: เป็นคุณหมออามอยู่เรื่อยเลยไม่รู้ไปฟังจากใครมา
2: ติดกันจากอากับเป็นหมอปามก็เลยเป็นรวมกันจากอากับปามเป็นอาร์ม
1: อ๋อใช่ใช่
0: คุณหมอช่วย
2: ใช่หรือเปล่าคะไม่แน่ใจ
0: คุณหมอช่วยที่สุดแล้วนะ
1: ใช่ค่ะคุณหมอคะช่วงนี้ทั่วทุกภาคของไทยเนี่ยมีฝนปราจีนบุรีเจอยังคะฝน
2: ปราจีนบุรีคือตกทั้งวันเลยค่ะวันนี้ก็ตกตั้งแต่เมื่อวานยาวมาถึงวันนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้คือเมฆฝนก็กำลังเหมือนจะก่อตัวมาแล้วก็ช่วงบ่ายเย็นๆอาจจะตกอีกรอบเพราะว่าตกทั้งวันเหมือนกันไม่แน่ใจที่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑลตกไหมคะตอนนี้
1: ยังไม่หยุดเลยค่ะตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นถึงตอนนี้
0: ฝนตกแช่เลยค่ะ
1: ฝนตกแบบ
2: ก
1: ็จะสลับแบบว่าตกแรงบ้างเบาบ้างยิ้มยิ้มรินรินบ้างแต่ว่าตกทั้งวันเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: ใช่ค่ะเช่นกันที่ปราจีนบุรีก็เช่นกันนะคะก็ขอให้พี่น้องทุกคนก็คือขอให้ไม่ประสบอุทกภัยเนา
1: ะ
2: แล้วก็แบบโรคอุทกภัยโรคฉี่หนูต่างๆก็ขอไม่ให้เป็นนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะวันนี้คุณหมอมีอะไรมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันบ้างคะ
2: วันนี้ช่วงนี้ก็คือทั้งอากาศบางทีฝนทั้งหนาวเนาะแล้วก็บางทีแดดร้อนบ้างบางพื้นที่ค่ะวันนี้เราก็จะมาเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายเราด้วยตีผลาค่ะวันนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับตีผลา
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวแนะนำเลยเนาะสำหรับตีผลาเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดตำรับยาไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคำว่าตีผลาหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้ว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะคิดว่าตีผลาเนี่ยคือชื่อผลไม้ชนิดนึงหรือเปล่าหรือว่าตีผลาคือตรีแปลว่า3คือผลไม้3อย่างหรือเปล่าความจริงแล้วเนี่ยคำว่าตรีอย่างที่ทุกท่านทราบก็คือแปลว่า3เนาะส่วนคำว่าผลาก็คือหมายถึงผลไม้คำว่าตรีผลาเมื่อรวมกันเนี่ยก็เลยจะหมายถึงว่าตำรับที่ประกอบด้วยผลไม้3ชนิดหรือว่า3อย่างก็คือได้แก่พวกสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามปลอมนั่นเองนะคะซึ่งตำรับตรีผลาที่ประกอบด้วยสมุนไพร3ชนิดนี้เนี่ยเป็นตำรับที่ได้รับการยอมรับโลกตั้งแต่อายุรเวทอินเดียมานานเลยจนถึงแพทย์แผนไทยที่เป็นตำรับยาโบราณจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งตีผลาที่มีสมุนไพร3อย่างก็คือสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามป้อมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เปรี้ยว ซึ่งริดเปรี้ยวเนี่ยก็จะมีวิตามิน

0: ซีสูงหลักๆ ก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันฟื้นฟูการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายแล้วก็ถือว่าเป็นตำรับพื้นฐานในการดูแลสุขภาพมาอย่างยาวนานแล้วก็ใช้แบบบรรเทาอาการไอเจ็บคอขับเสมหะได้ดีมากๆเลยเหมือนกันสำหรับตรีผลาเนื่องจากมีรสเปรี้ยวนั่นเองนะคะซึ่งสมุนไพรทั้ง3ชนิดเนี้ยค่ะก็คือในตำรับตรีผลาเนาะตัวแรกก็คือสมอไทยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายสรรพคุณกันดีกว่าสมอไทยนะคะได้รับการยกย่องเนี่ยถือว่าเป็นราชาแห่งสมุนไพรในทางอายุรเวทเลยนะคะเพราะว่าตัวสมอไทยเนี่ยค่อนข้างเด่นในเรื่องของการระบบขับถ่ายช่วยในเรื่องของการเพิ่มน้ำในลำไส้ช่วยปรับสมดุลลำไส้ให้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะส่วนสมอพิเภกเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ช่วยปรับสมดุลธาตุแล้วก็ระบบขับถ่ายได้ดีเหมือนกันสมอพิเภกเนี่ยก็คือมีสารแทนนินซึ่งเป็นสารที่ทำให้ผลไม้เนี่ยมีรสฝาดสมอพิเภกเนี่ยก็จะทำให้ตำรับเนี่ยอาจจะคล้ายไปทางฝาดเล็กน้อยแล้วก็มีความเปรี้ยวอยู่ด้วยก็จะช่วยในเรื่องของการขับเสมหะบรรเทาอาการไอเจ็บคอรวมถึงมะขามป้อมที่อยู่ในตำรับนี้อาจจะเคยได้ยินกันหลายๆส่วนแล้วก็หลายๆคนที่บ้านก็อาจจะมีต้นมะขามป้อมอยู่ที่บ้านนะคะสามารถนำมารับประทานสดก็ได้นะผลมะขามป้อมก็อาจจะมีรสเปรี้ยวๆฝาดๆเล็กน้อยแต่ถือว่ามะขามป้อมเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรที่ช่วยขับเสมหะบรรเทาอาการไอเจ็บคอทำให้ชุ่มคอได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีวิตามินซีสูงจากธรรมชาติมากๆด้วยแล้วก็ช่วยเสริมภูมิแล้วก็บางผลิตภัณฑ์เนี่ยก็นำมะขามป้อมเนี่ยไปเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหรือองค์ประกอบในเรื่องของการบำรุงดูแลผิวได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยแบบลดไขมันช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมากๆนั่นเองนะคะซึ่งตรีผลาเนี่ยประโยชน์ของเขามีหลายอย่างมากๆนอกจากเรื่องภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยทางระบบทางเดินอาหารแล้วก็การขับถ่ายเนี่ยตรีผลาถือว่ามีบทบาทสำคัญเหมือนกันสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายอย่างเช่นรู้สึกว่าท้องผูกขับถ่ายยากหรือรู้สึกว่าแบบมีเขาเรียกว่าอะไรคะหมายความว่ามีพวกเบือกมันสะสมในลำไส้เยอะๆหรือว่าของเสียสะสมเยอะๆคนที่มีอาการท้องผูกเยอะๆอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ก็คือทางแพทย์แผนไทยเนี่ยของเสียที่เกาะตามผนังลำไส้จนขัดขวางกันเหมือนดูดซึมสารอาหารหรือเขาเรียกว่าเบือกมันอย่างเงี้ยค่ะจะถูกขับออกด้วยฤทธิ์ฝาดแล้วก็ฤทธิ์เปรี้ยวได้นะคะที่อยู่ในตีผลาที่เราสามารถทานได้เลยเนาะแล้วก็จริงๆแล้วตีผลาก็ยังมีส่วนในเรื่องของกระตุ้นการเคลื่อนตัวของลำไส้ช่วยขับเขาเรียกว่าอุจจาระตกค้างหรือว่าของเสียจากลำไส้แล้วก็ข้อแตกต่างระหว่างสมุนไพรที่เป็นตำรับตีผลาเนี่ยค่ะกับพวกสมุนไพรอื่นๆอย่างเช่นถ้าเกิดมะขามแขกหรือเนื้อในฝักคูเนี่ยมันอาจจะทำให้ลำไส้ชินต่อยาเนาะลำไส้ชินต่อยาก็คือเหมือนทำให้ลำไส้เราขี้เกียจอะค่ะหมายความว่าถ้าเราไม่กินสมุนไพรหรือยาพวกสมุนไพรหรือว่ายาแผนปัจจุบันอื่นๆนะคะที่มันทำให้หน้าที่ขับถ่ายเนี่ยถ้าเราไม่กินก็อาจจะทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยขี้เกียจหรือว่าไม่กินก็ไม่ถ่ายอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ลำไส้เราชินต่อยาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตีผลาตัวเนี้ยค่ะจะไม่ได้ทำให้ลำไส้ชินต่อยาเหมือนเป็นการปรับสมดุลลำไส้ซะมากกว่าใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดอาการมวนท้องด้วยสามารถทานได้เลยสำหรับใครที่มีปัญหาท้องผูกหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายอะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วตีผลาเนี่ยก็ยังช่วยเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดได้ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าตีผลาเนี่ยทำหน้าที่เรื่องของการลดไขมันแล้วก็มีงานวิจัยพบว่าตีผลาเนี่ยช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเพราะว่ามีสารในกลุ่มของเทนนินที่ช่วยปกป้องเซลล์ทำให้ผนังหลอดเลือดอะค่ะที่จะถูกทำลายเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยทำงานได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็เนื่องจากว่ามีวิตามินซีที่สูงใช่ไหมคะของตีผลาเนี่ยก็ยังจะช่วยในเรื่องของระบบน้ำเหลืองระบบภูมิคุ้มกันได้ดีด้วยนะคะก็จะช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวโดยที่มะขามป้อมเนี่ยมีวิตามินซีที่สูงมากแล้วก็

0: และช่วยเสริมประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวของเราในการดักจับสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคเขาก็เลยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ตีผลาหรือแม้กระทั่งชาชงมะขามป้อมเฉยๆก็ได้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการขับล้างสารพิษในร่างกายได้ผ่านการขับของเสียทางอุจจาระอะค่ะก็คือสามารถที่จะใช้ได้ถ้าเกิดใครที่ต้องเผชิญกับมลภาวะฝุ่นละอองหรือว่า PM2.5 เป็นประจำทุกวันนะคะก็คือสามารถล้างสารพิษหรือว่าลดการสะสมของของเสียพวกนี้ค่ะได้โดยการทานเป็นตีผลาเป็นน้ำก็ได้หรือว่าทานเป็นชาชงมะขามป้อมก็ได้เหมือนกันค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เราแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้นะคะแล้วก็จริงๆมะขามป้อมเนี่ยก็ยังปกป้องเซลล์ตับโดยสารต้านอนุมูลอิสระในตำรับตีผลาเนี่ยค่ะช่วยให้ตับเนี่ยผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยสลายสารพิษแล้วก็สารเคมีต่างๆได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังบำรุงแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะอ่อนๆได้ด้วยโดยที่ไม่รบกวนสมดุลแร่ธาตุในร่างกายนั่นเองแล้วก็นอกจากนี้นะคะการทำงานของตีผลาเนี่ยยังจะช่วยปกป้องแล้วก็ดูแลดวงตาของเราได้นะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยคนอาจจะเคยได้ยินว่าตีผลา1คือช่วยเสริมภูมิเนาะเพราะว่ามีวิตามินซีสูง2คือช่วยลดไขมันได้แล้วก็3จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้หลักๆคนอาจจะได้ยินแค่3ประเด็นหลักเท่านี้เนาะแต่ความจริงแล้วอะค่ะคนอาจจะรับรู้ในเรื่องของตีผลาช่วยดูแลแล้วก็ปกป้องดวงตาของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นจริงๆโดยจริงๆแล้วนะคะมีหนึ่งในงานวิจัยที่มีวิทยาศาสตร์รองมีเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่เขามีการศึกษากันพบว่าคือตีผลาเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของการชะลอการเกิดต้อกระจกได้ด้วยนะซึ่งต้อกระจกเนี่ยสาเหตุหลักๆเนี่ยก็มักจะเกิดจากสารอนุมูลอิสระเนี่ยเข้าไปเร่งให้โปรตีนในเลนส์ตาของเราเนี่ยเกิดความเสื่อมหรือว่าขุ่นมัวตามอายุเนาะแต่ว่าตีผลาเนี่ยก็จะช่วยปกป้องเลนส์ตาโดยจะไปช่วยในเรื่องของการลดสารที่ทำให้เป็นตัวชี้วัดความเสื่อมของเซลล์ต้อกระจกเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทำให้ช่วยชะลอความขุ่นมัวของเลนส์ตาช่วยทำให้ตาของเราเนี่ยมีน้ำในลูกตาเพิ่มมากขึ้นเพิ่มการไหลเวียนมาบริเวณตาได้ดีมากขึ้นในส่วนของผนังหลอดเลือดหรือการไหลเวียนเลือดนั่นเองแล้วก็อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องจอประสาทตาทำให้ดวงตาของเราเนี่ยปกป้องจากแสงพวก UV รวมถึงแสงสีฟ้าตลอดเวลาก็สามารถปกป้องได้โดยทำหน้าที่เป็นเหมือนว่าเกราะกำบังคอยดักจับอนุมูลอิสระหรือว่าทำให้เซลล์ของเราเนี่ยลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทตาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของฟื้นฟูเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อตาโดยมีข้อมูลนะคะบอกว่าสารสำคัญในตีผลาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของเนื้อเยื่อแล้วก็เส้นเลือดฝอยที่นำสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงดวงตาแล้วก็จะทำให้การไหลเวียนเลือดส่วนปลายเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นจะทำให้เพิ่มน้ำในดวงตาแล้วก็ทำให้สายตาของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการมองเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดในเรื่องของการรับประทานตัวตีผลาค่ะจริงๆก็สามารถรับประทานได้ทั้งแบบแคปซูลตีผลาเนาะแล้วก็สามารถรับประทานได้แบบผงชงตีผลาเหมือนกันของอภัยภูเบศของเราอะค่ะก็มีทั้งแบบแคปซูลชื่อผลิตภัณฑ์ว่าอภัยตีผลาเนาะแล้วก็มีแบบผงชงค่ะที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อประมาณเดือนกุมภาที่ผ่านมาเลยเป็นผงชงตีผลาค่ะก็คือสามารถเลือกทานได้เลยนะคะว่าใครสะดวกทานแบบแคปซูลก็ทานได้เลยใครที่อยากทานเพื่อปรับสมดุลร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันทั่วไปนะคะก็คือทานได้เลยครั้งละ1-2แคปซูลก่อนนอนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากทานตรีผลาช่วยในเรื่องของการขับถ่ายบรรเทาอาการท้องผูกต่างๆนะคะก็คือสามารถรับประทานได้ครั้งละ2แคปซูลได้เลยเป็นช่วงก่อนอาหารเช้ากับก่อนนอนนั่นเองนะคะส่วนใครที่อยากจะทานแบบผงชงอะค่ะก็คือบางคนอาจจะไม่ได้ชอบแบบทานเป็นยาเนาะเพราะว่าคือใครที่กินแบบแคปซูลก็คือแบบรู้สึกว่าเหมือนเป็น texture ของการกินยาหรือเปล่าแต่ว่าความจริงแล้วตีผลาค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเสริมภูมิได้ดีมากๆแต่ว่าก็เข้าใจในคนที่อาจจะ

0: ไม่ได้ชอบทานแบบแคปซูลชอบทานแบบน้ำน้ำมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพื่อในช่วยในเรื่องของแบบว่าบรรเทาอาการไอเจ็บคอได้ดีด้วยเนาะก็จะมีแบบพวกผงชงตีผลาค่ะก็คือสามารถใช้ชงได้เลยแล้วหนึ่งซองชงสามารถเทแล้วก็คนต้มกับน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนได้เลยนะคะปริมาณประมาณสัก1แก้วกาแฟประมาณ150ถึง200มิลลิลิตรได้เลยนะคะทานช่วงท้องว่างก่อนนอนหรือว่าก่อนอาหารเช้าได้เลยครั้งละ1ถึง2แก้วนะคะทานได้เลยเพื่อสุขภาพลำไส้แล้วก็ช่วยเสริมภูมิให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันพร้อมต่อสู้กับเชื้อโรคหรือว่าพร้อมต่อสู้กับเซลล์ที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอาจจะเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะคือสามารถทานตรีผลาได้เลยค่ะวันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของตำรับยาสมุนไพรของประเทศไทยที่อยากให้หลายๆท่านได้ลองชิมหรือลองทานเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็เหมาะในช่วงนี้ด้วยสำหรับใครที่เป็นหวัดบ่อยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอย่างเงี้ยค่ะเหมาะกับในช่วงนี้มากๆเลยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะอันนี้ก็คือสามารถทานต่อเนื่องได้นานไหมคะคุณหมอ
0: ตีผลาค่ะค่อนข้างปลอดภัยค่ะสามารถทานต่อเนื่องได้เลยแต่ว่าอาจจะต้องดูแล้วก็จำกัดต่อเม็ดต่อมื้ออาจจะลองที่1แคปซูลก่อนก็ได้ค่ะเป็นเบื้องต้น1แคปซูลก่อนนอนลองดูว่าตื่นเช้าขึ้นมาเราขับถ่ายดีขึ้นไหมเพราะว่าบางคนที่เคยมีมาปรึกษาค่ะบางคนเขาก็บอกว่าหลังจากที่ทานตีผลาแค่1แคปซูลเนี่ยเหมือนระบบขับถ่ายเขาก็ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ท้องผูกแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็มีแต่บางคนก็กิน2แคปซูลก่อนนอนก็ไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องเพิ่มมาเป็น2แคปซูลก่อนอาหารเช้าด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เป็นคนท่านหนักท่านเบาแต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของการถ่ายท้องเสียเนาะก็แก้โดยการเริ่มที่1แคปซูลก่อนนอนก่อนได้เลยสำหรับบรรเทาอาการท้องผูกค่ะ
2: ค่ะสรรพคุณของตรีผลานะคะที่จริงๆแล้วก็เป็นธรรมชาติเป็นตระกูลของผลไม้ไทยๆที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วสมัยก่อน
1: คนพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยกับคุณหมอปาล์มกันค
2: ่ะที่เบอร์022769718ค่ะ022769718นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
3: แผ่นดินหมองทอคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
6: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำ
7: เชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
7: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้ง

0: 13:38 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะยังอยู่ในสายกับเราแล้วก็พร้อมที่จะตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพสำหรับใครที่อยากจะสอบถามโทรเข้ามาได้เลยนะคะ
1: ค่ะโทรเข้ามาเลยนะคะที่เบอร์02-276-9718ค่ะ02-276-9718
0: 276-9718ค่ะย้ำอีกรอบนะคะ02-276-9718นะคะให้ทันนะคะมาแล้วค่ะคุณอ้อ
1: คุณ
0: ประเมศหรือเปล่า
1: คุณประเทืองจากจังหวัดยโสธรค
0: ุ
1: ณประเท
0: ื
1: องศ
0: ร
1: ีประสานของเราก็
0: ใจน่าจะไปอยู่ที่งานเกษียณแล้วนะวันนี้จะไปดู
1: คุณประเทืองศรีจากจังหวัดยโสธรนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สายหลุด
0: สายหลุด
1: หลุดไปแล้ว
0: สายหลุดนะคะ
1: คุณประจุศรี
0: เดี๋ยวทีมงาน ช่างเทคนิคช่วยดูทีมงานประสานเราด้วยนะ9718ค่ะ
1: ค่ะมีคำถามจากทางออนไลน์นะคะคุณนัทหรือว่าคุณแนทนะคะตรีพลาคนที่เป็นความดันเบาหวานทานได้ไหมคะได้ยินแต่ข้อดีทำไมถึงพูดข้อเสียไม่ค่อยมีข้อเสียอะไรอย่างนี
0: ้ก็มันมีข้อดีไง
1: คนที่เป็น
0: ความด
1: ัน
0: เดี๋ยวความดันเดี๋ยวให้
1: ค
0: ุณหมอตอบ
1: ค
0: ่
1: ะคุณหมอ
2: จริงๆทั้งความดันเบาหวานเนี่ยทานได้เลยนะคะไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรค่
0: ะ
2: แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นถ้าเกิดคนเป็นความดันเบาหวานเนี่ยทานตีพลาอาจจะออกฤทธิ์ไปทางดีด้วยเพราะว่าตัวตีพลาเนี่ยมีฤทธิ์ในเรื่องของการช่วยเรื่องการขับถ่ายเนาะคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่อะค่ะก็อาจจะมีแบบเขาเรียกว่าไขมันหรือเมือกมันในกระเพาะหรือว่าในลำไส้ค่อนข้างเยอะก็คือทานได้เลยไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรค่ะแต่ว่าแค่ระวังในเรื่องอาการท้องเสียเฉยๆค่ะไม่ได้แบบว่าช่วยแบบว่าลดเบาหวานหรือว่าทำให้น้ำตาลเพิ่มอะไรใช่ค่ะทานได้เลย
0: สามารถทานได้ไม่มีปัญหานะคะ
2: ทานได้ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวแล้วก็กังวลว่าเอ๊ะถ้ากินเข้าไปแล้วกินเยอะจะเป็นอะไรไหมนะคะแต่จริงๆแล้วตัวตีพลาเนี่ยตำรับนี้มันมาจากผลไม้ด้วยเนาะปกติผลไม้เราก็
2: เป็นผลไม้รสเปรี้ยวด้วยที่มันแบบว่าชำระเมือกมันพวกไขมันที่มันเป็นตกตะกอนหรือเป็นตะกันอยู่ในบริเวณลำไส้ของเราอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้ได้เลย
0: ค่ะใครที่มีคำถามก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะกับเรื่องของสมุนไพรไทยหรือบางคนที่อยากจะกินสมุนไพรไทยนะคะยาแผนไทยเนี่ยไม่รู้ว่าจะกินแล้วเนี่ยจะมีอะไรไหมหรือว่ากินถูกต้องเนี่ยต้องกินแบบไหนถามที่ผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะคะดีกว่าที่จะไปฟังปากต่อปากเขาว่าเขาคือใครก็ไม่รู
1: ้คนข้างบ้าน
0: แต่เขาคือใครก็ไม่รู
2: ้จริงๆแล้วคือต้องดูแบบว่าปริมาณน้ำตาลในผงชงหรืออะไรที่มันไม่ใช่แคปซูลเพียวๆมากกว่าค่ะ

0: ช่นเดียวกัน
1: ว่าต้มใบเตยกินนานๆมันจะมีปัญหาอะไรไหมจ้ะ
0: ใบเตย
2: ต้มใบเตยเนาะ
3: ใบเตยจริงๆทานได้นะคะใบเตยจะทำให้ร่างกายสดชื่นด้วยแล้วก็จริงๆจะช่วยลดน้ำตาลได้อ่อนๆด้วยสำหรับใบเตยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทานต่อเนื่องอาจจะต้องดูในเรื่องของโรคประจำตัวด้วยเนาะเป็นหลักว่าเรามีปัญหาในเรื่องของโรคประจำตัวเกี่ยวกับเบาหวานความดันหรือว่าค่าตับค่าไตเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีปัญหาโรคประจำตัวอะไรทานต่อเนื่องได้ค่ะวันละแก้ว2แก้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เป็นห่วงของใบเตยเลยก็คืออาจจะต้องดูแหล่งที่ปลูกอะค่ะหมายความว่าดูว่าที่บริเวณนั้นเนี่ยมีพวกยาฆ่าแมลงสารเคมีหรือว่าดินโอเคปลอดภัยดีไหมไม่ได้มีแบบพวกยาฆ่าแมลงหรือว่าโลหะหนักปนเปื้อนอะไรหรือเปล่าอาจจะต้องล้างให้สะอาดเพิ่มขึ้นมากกว่าค่ะแล้วโดยช่วงเนี้ยมันอาจจะมีฝนตกเยอะเนาะบางทีในการแบบสัปดาห์ละ3-4 แก้วได้เลยค่ะอาจจะต้องระวังในเรื่องของวัตถุดิบนิดนึงเนาะอาจจะต้องล้างให้สะอาดเพิ่มขึ้นนะคะ
1: จ้ะ
3: แต่ว่าจะต้องล้างให้สะอาดเฉยๆนะคะ
1: ต้มกินแล้วฉันว่าเดี๋ยวมันไม่เหลืองไม่แดงแต่ฉันว่าคิดดี
2: แล้วดื่มแทนน้ำหรือเปล่าดื่มต่างน้ำแทนน้ำไปเลยหรือว่าไง
1: ฉันลองต้มดูก็กินต่างน้ำเลยจ้ะ
2: แบบนี้จะดี
3: มือไปคือแนะนำอย่างนี้ค่ะว่าน้ำใบเตยเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะแบบเป็นแบบดูปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราดื่มน้ำเปล่าไปเลยเพียวๆอย่างเงี้ยน่าจะโอเคเพราะว่าใช่ค่ะการถ้าเกิดดื่มน้ำใบเตยถ้าเกิดเราเติมน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้แบบน้ำตาลในเลือดเราสูงเสี่ยงเป็นเบาหวานอีกรวมไปถึงไขมันการกรองของไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คุณบุญเทียนใส่น้ำตาล
3: ดื่มเป็นน้ำเปล่าดีกว่า
1: น้ำตาลพอค่อยๆจ้ะฉันลองต้มดูฉันว่า
2: ถ้าต้มแบบว่าไม่ใส่น้ำตาลแต่ว่าคุณหมอแนะนำว่าน้ำเปล่าอ่ะยังจำเป็นที่จะต้องดื่มเป็นประจำแต่ว่าถ้าเป็นน้ำใบเตยคุณบุญเทียนก็อาจจะเป็นมื้อ

0: ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ค่ะตอนนี้หลายท่านที่เข้ามานะคะคุณศรีสะอาดคุณประกิตนะคะให้คุณประกิตบอกว่าสุภาษิตสุขสัปดาห์ไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ อ่ะก็ได้นะกบว่านะน่าจะตกตลอดลุ้นกันนะคะว่าน้ำจะเยอะแค่ไหนปีนี้แต่ว่าเอาที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มน้ำเริ่มมาแล้วนะคะ
0: อันนี้มีคำถามจากคุณยามเช้าอรุณรุ่งค่ะถามว่าเด็ก4ขวบครึ่งมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายค่ะเขาบอกว่า
2: เสียมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีปัญหาขับถ่ายเวลาถ่ายจะยืนบิดตัวแล้วก็ร้องไห้ใช่ไหมเห็นในคอมเมนต์ทีเนี้ยค่ะอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าปัญหาเรื่องขับถ่ายอันเนี้ยหมายความว่าน้องถ่ายได้โอเคแต่ว่าแค่ไม่คุ้นชินในเรื่องของการแบบเวลาถ่ายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องเป็นท้องผูกหรือว่าทุกครั้งที่ถ่ายแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดทานได้ไหมคือแค่คิดว่าถามว่าทานได้ไหมทานได้แต่ว่าอาจจะต้องลองในปริมาณที่น้อยๆก่อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแค่กังวลว่าคือเด็กอะค่ะเขาจะท้องเสียง่ายหรือว่าอาจจะแบบถ่ายท้องได้ง่ายอย่างเงี้ยอยู่แล้วเลยแนะนำว่าถ้าเกิดอยากทานได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องเริ่มในปริมาณหรือจำนวนแคปซูลที่น้อยๆก่อนหรือว่าผงชงก็อาจจะลองจิบๆก่อนอย่างเงี้ยค่ะแค่กังวลว่าน้องจะถ่ายท้องได้ง่ายกว่าปกติเฉยๆค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าที่แบบว่ายืนมีตัวร้องไห้แบบเป็นเพราะอะไรแบบท้องผูกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ต้อง
2: ใช่ใช่แต่เราต้องดูสาเหตุด้วยว่าถ้าเกิดท้องผูกเนี่ยก็ลองทานตีพลาได้เนาะแต่ว่าอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าน้องแบบเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างที่แนะนำเลยใช่ค่ะอย่างที่แนะนำเลยเริ่มทานที่1แคปซูลก่อนก็ได้เป็นขนาดอ่อนๆ นะคะแต่ถ้าเกิดน้องไม่สะดวกทานแบบแคปซูลเนาะก็อาจจะแกะในเม็ดแคปซูลแล้วก็มาผสมน้ำให้น้องดื่มสัก1 แก้วก่อนก็ได้ค่ะลองดื่มดูก่อนว่าทานแล้วท้องเสียไหมหรือว่าการขับถ่ายเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีสายจากทางบ้านค่ะจากกรุงเทพมหานครนะคะคุณนุสราค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ฉันแอบป้ามีโรคไตระยะ3กินได้ไหม
2: ไตระยะ3ไตระยะ3ตีผลาใช่ไหมคะทานไม่ใช่ขับถ่ายเหรอคะ
4: ค่ะ
2: ไตระยะ3อันนี้ทราบไหมคะว่าค่ากันกองอยู่ที่เท่าไรเอ่ย
4: ฮะ
2: ค่ากันกองของไตอยู่ที่ประมาณเท่าไรทราบไหมคะ
4: ไม่ทราบค่ะ
2: ถ้าไตระยะ3ถามว่าทานได้ไหมจริงๆอะค่ะทานในปริมาณที่น้อยๆได้นะคะคุณยายถ้าช่วยเรื่องการขับถ่ายก็อาจจะลองที่1แคปซูลเป็นช่วงก่อนนอนก็ได้ค่ะทานในปริมาณที่กำหนดประมาณ 1-2 แคปซูลต่อวันเนี่ยค่อนข้างโอเค
4: อะไรเงี้ย
2: นั้นก็ทานได้ค่ะแต่ว่าอาจจะลองเริ่มต้นที่ 1-2 แคปซูลต่อวันก่อนก็ได้ค่ะเป็น 1-2 แคปซูลก่อนนอนก่อนก็ได้ค่ะคุณป้าทานได้เลย
1: ค่ะ
4: วันเดียว1เม็ดนะฮะ
2: 1-2 เม็ดได้เลยใช่ค่ะก่อนนอนทานตอนช่วงท้องว่าง
4: ขอบคุณค
1: ่
4: ะ
1: อันนี้ถ้าสำหรับ อย่างคุณนุสราเนี่ยเป็นไตระยะที่3ที่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติการกินตรีผลา
2: ว่าการแบบว่าการขับถ่ายรวมถึงต้นไขมันอย่างเงี้ยค่ะทานได้เลย 1-2 แคปซูลทานได้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะอยู่ค่ะใช่ทานได้ตีนไข่ขาวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องดูทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่ว่าจะต้องจำกัดการกินบางอันอยู่นะคะ
4: เช่นอะไรคะมั่งอะ
1: อาหาร
2: ถ้าเกิด
4: ผักเขียว
1: อ๋อเชิญคุณหมอค่ะ
2: ค่ะถ้าเกิดเป็นไตอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกเนาะอย่างที่คุณหมอแถนปัจจุบันแนะนำก็คืออาจจะต้องดื่มน้ำให้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พวกไตที่ไม่ควรกินก็อย่างเช่นอาหารที่แบบเค็มเนาะอันดับแรกเลยพวกเค็มโซเดียมสูงพวกน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสพวกอาหารแปรรูปพวกมาม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงหรือว่าทานให้ไม่ต้องเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันที่ต้องระวังจำกัดการกินก็พวกไข่แดงพวกเขาเรียกว่าอาหารที่แบบไขมันเยอะๆ

0: ว่าพวกโพแทสเซียมสูงๆพวกผักผลไม้ใบเขียวต่างๆที่เป็นพวกกล้วยส้มที่มันมีโพแทสเซียมสูงอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องระวังใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแต่ยังไงก็ทานอาหารที่ครบ5หมู่นะคะแต่ต้องระวังเฉยๆนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพนะคะคุณนุสราจากกรุงเทพมหานครนะ
3: คะ
1: เรายังมีเวลาเหลือนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะอีกสักหนึ่งสาย
3: ค่ะย้ำเบอร์นะคะ022769718ค่ะ022769718ค่ะฝากคำถามไว้ได้นะคะทางออนไลน์มีอีกหนึ่งท่านนะคะพี่เปาเหรอคะถามว่าคนที่ผ่าตัดไทรอยแล้วสามารถกินตรีผลาบำรุงร่างกายได้ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าผ่าตัดไทรอยแล้วถ้าเกิดว่าใช้ระยะเขาเรียกว่าพักฟื้นมาค่อนข้างเวลาหนึ่งแล้วเป็นปีหรือหลายปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะทานได้ค่ะตรีผลาเพื่อช่วยบำรุงสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันทั่วไปได้เลยไม่ใช่ข้อห้ามอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพิ่งผ่ามาแบบไม่นานมานี้หรือว่าแบบไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่เกินถ้าเกิดผ่าเกินมาสัก3เดือนแล้วหรือ6เดือนแล้วก็อาจจะทานได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าฟาลินอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทานยาละลายริ่มเลือดก็อาจจะต้องดูเป็นรายเคสไปค่ะว่าทานตัวไหนอยู่หรือว่าตอนนี้ปฏิบัติตัวยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดทานผ่ามาหลายปีแล้วก็ follow up เป็นประจำติดตามอาการกับคุณหมอเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็ทานได้ค่ะตีขาม
1: ีคำถามจากช่องบ้านดำนะคะช่องต่อๆนะคะฝากถามมาว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีไปตรวจแล้วแต่ว่าคุณหมอว่าไม่อันตรายแต่ว่ายังกังวลอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเราจะกินเป็นแบบตรีผลาบำรุงร่างกายยังสามารถกินได้ไหมคะ
0: ตรีผลาสามารถทานได้ในคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่คนเป็นนิ่วในถุงน้ำดีแล้วจะทานขมิ้นชันแล้วมีอาการปวดท้องอย่างเงี้ยค่ะไม่แนะนำให้ทานเพราะว่ามันอาจจะไปทำให้ท้องน้ำดีได้เนาะในกรณีที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีแล้วปวดท้องอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะแนะนำเลยว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีออกไปแล้วอะค่
1: ะ
0: สามารถทานทั้งขมิ้นชันทั้งตรีผลาได้ใช่ค่ะก็คือจะเคลียร์ไปเลยเผื่อใครสงสัยว่าผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีไปแล้วทานได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะทานได้นะคะ
1: ค่ะ
0: ใช่ชัดเจน
1: สายสุดท้ายแล้วกันนะคะคุณสุชาติจากสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณสุชาติ
4: ครับท่านที่สองครับ
1: ค่ะใช่เลยค่ะ
4: ขอเรียนถามว่าไอ้ตีผลานี่เด็ดตรงนี้เขาแก้อะไรครับ
0: ตีผลาถ้าเกิดหลักๆแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะเพราะว่าเป็นสารสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวมีวิตามินซีสูงค่ะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายก็คือช่วยบรรเทาอาการท้องผูกค่ะเพราะว่าตีผลาเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวมันก็จะช่วยเพิ่มน้ำในลำไส้ช่วยเรื่องทำให้ถ่ายท้องได้สะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะช่วยเรื่องลดไขมันแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาได้ด้วยค่ะ
4: เรื่องตับได้ไหมล่ะ
0: ถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับตับใช่ไหมคะจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตับเนี่ยตัวมะหนึ่งในตีผลามะขามป้อมเนาะรวมถึงตำรับตีผลาเองด้วยอะค่ะจริงๆอะค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันไขมันพอกตับได้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างสูงเนาะตำรับตีผลาค่ะก็จะช่วยให้ตับเนี่ยผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยสารพวกสารพิษอย่างเงี้ยได้ดีมากขึ้นก็จะช่วยปกป้องไขมันพอกตับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะ
4: ครับผมขออีกตัวหนึ่งนะครับขมิ้นชันแบบแคปซูลเนี่ยจะช่วยในด้านไหน
0: ครับขมิ้นชันแบบแคปซูลจริงๆจะช่วยขับลมแล้วก็บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อบรรเทาอาการกดไหลย้อนเป็นหลักค่ะถ้าเรามีอาการท้องอืดท้องเฟ้ออยากได้ตัวช่วยก็คือขมิ้นชันช่วยได้เลยช่วยขับลมบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยได้ค่ะช่วยย่อยอาหารได้ดีบรรเทาอาการกดไหลย้อนได้
4: บางครั้งตอนท้องว่างใช่ไหมครับ
0: ตัวไหนคะ
3: ขมิ้นชันใช่ไหม
1: ครับขมิ้นชัน
0: ถ้าขมิ้นชันทานเป็น2แคปซูลหลังอาหารได้เลยค่ะเวลาที่เรามีอาการท้องอืดหรือแน่นท้องทานเป็นหลังอาหารได้เลยค่ะ
4: ท้องว่างทานได้ไหมครับ
0: ท้องว่างจริงๆถามว่าทานได้ไหมทานได้ค่ะแต่บางคนถ้าแบบเซนซิทีฟมากๆหมายความว่าเป็นคนที่ปวดแสบปวดร้อนง่ายหรือว่าเป็นคนที่แบบเป็นแผลในกระเพาะอาหารบาง

0: คนก็อาจจะทำให้แสบท้องได้หรือบางคนอาจจะทำให้ขับลมแล้วก็เลอเกินไปได้แบบบางคนที่เคยกินท้องว่างแล้วโทรมาปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะ ก็คืออาจจะทำให้แบบเหมือนเขาอาจจะเลอหรือว่าลมขึ้นในท้องมากในช่วงก่อนนอนโดยเฉพาะก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะจะถามว่าทานได้ไหมก็ทานได้แต่ทานหลังอาหารก็จะออกนิดนิดของการช่วยย่อยแล้วก็บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ดีค่ะทานเป็นหลังอาหารได้เลย
1: โอเคนะคะคุณสุชาตินะคะขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: มาถึงช่วงท้ายรายการนะคะให้คุณหมอฝากนิดนึงค่ะไม่ถึงนาทีค่ะเชิญค่ะ
0: ได้ค่ะอย่างนี้ขอฝากศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอภัยภูเบศรนะคะโทรมาได้เลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะที่เบอร์020287710ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ020287710โทรมาได้เลยค่ะจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง5โมงเย็นขอบคุณมากค่ะ
2: วันนี้ต้องขอบพระคุณแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลหรือว่าหมอปามจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดี
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์ภัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเปิดภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดหลังเกิดฝนตกหนักสะสมหลายพื้นที่จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างอย่างน่าเป็นห่วงครอบคลุมจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังตามแนวลุ่มน้ำกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งนี้เน้นย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากและพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลติดตามการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระมัดระวังการเดินทางในจุดที่มีน้ำขังผิวถนนเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยกรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
5: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำอย่างโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามตั้งแผงกั้นความสูง 1.80 เมตรอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายยังวัดธรรมารามวัดกษัตริยารามขณะที่ภายในพื้นที่โบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมความพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานไว้อย่างรัดกุมมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีปลุกกองทุนหมู่บ้าน763แห่งเดินหน้าไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีประชุมขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสร้างการรับรู้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยจังหวัดจันทบุรีมีกองทุนรวม763กองทุนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมี61กองทุนเข้าร่วมแล้วขณะที่โครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่3หรือเงินล้านที่มีเป้าหมาย763กองทุนได้รับการเพิ่มทุนแล้ว682กองทุนและอีก81กองทุนอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและเร่งรัดดำเนินการยอดผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุใต้ฝนตู้จุเวียนที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย11รายบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นตู้จุเวียนซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่25ของปีนี้ที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงจังหวัดชิบะและจังหวัดคานางาวะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย11รายและมีผู้สูญหายอีก3รายนอกจากนี้ยังพบอาคารเกือบ 1,000 แห่งได้รับความเสียหายจากพายุลูกนี้และมีประชาชนประมาณ 11,790 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดการว่าอาจมีพายุใต้ฝุ่นลูกที่26ของปีนี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาพอากาศเลวร้ายในจังหวัดโอกินาวะและพื้นที่อื่นๆของประเทศน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอปากพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอปากพยูนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอหนองจิกอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอกาบังอำเภอเบตงอำเภอยะหาจังหวัดยะลาอำเภอเจาะไอร้องอำเภอศรีสาครอำเภอสุขิรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีปราจีนบุรีนครปฐมกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉ ะเชิงเซาสมุทรปราการชลบุรีปราจีนบุรีนครปฐมหลังจากนั้นเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.กลุ่มฝนปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเซาสมุทรปราการชลบุรีปราจีนบุรีนครปฐมคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการทีราดิเขตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานใช้แผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมชลประทานใช้แผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนพร้อมคาดการระดับน้ำที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะสูงสุดประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมนี้
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทาน

0: ล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นพบมีผู้เสียชีวิตจากเหตุดินสไลด
2: ์นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะการอพยพประชาชนมายังที่ปลอดภัยและขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงโดยสถานการณ์ล่าสุดมี3อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคืออำเภอแก่งหางแมวอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอเขาคิจกูฏเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ในช่วงที่ผ่านมามีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้างนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายจากเหตุดินสไลด์เหตุเกิดสำนักสงฆ์หุบบอนหวานหมู่8ตำบลพวาอำเภอแก่งหางแมวส่วนที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วมีรายงานสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นทางอุทยานจึงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและแจ้งนักท่องเที่ยวงดเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ทางจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างใกล้ชิดต้องใช้มีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
1: ด้านจังหวัดตราดยังคงมีฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวระมัดระวังการเดินทางและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
3: จังหวัดตราดเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้สถานีตรวจวัดน้ำฝนกว่า12แห่งขึ้นสถานะสีแดงหรือปริมาณน้ำฝนเกินกว่า90มิลลิเมตรโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองบอนปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้200มิลลิเมตรขณะที่หลายพื้นที่เช่นบ้านหมื่นด่านสะพานคลองสะตอและบ้านตาบาดมีปริมาณฝนเกิน100มิลลิเมตรยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งด้านอำเภอเขาสมิงมีรายงานว่าระดับน้ำคลองสะตอสูงถึง8เมตร70เซนติเมตรอยู่ในระดับวิกฤตประชาชนในพื้นที่ตำบลสะตอขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเก็บของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้านท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติเกาะช้างได้ประกาศหยุดเดินเรือชั่วคราวเนื่องจากคลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติเมื่อสภาพอากาศดีขึ้นผู้ที่กำลังจะเดินทางไปเกาะช้างควรตรวจสอบประกาศจากท่าเรือก่อนการเดินทางสนธยาเที่ยงธรรมสวทตราดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางบริเวณอำเภอพัทโตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด

ภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่ระความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทีวราดีคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ความผิดพลาดอาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคนคนหนึ่งแต่ความผิดพลาดไม่ควรเป็นจุดจบของชีวิตเพราะเมื่อเด็กและเยาวชนได้รับความเข้าใจการดูแลและโอกาสในการแก้ไขตนเองพวกเขายังสามารถเรียนรู้เติบโตและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมได้อีกครั้งนี่คือเรื่องราวของพระเมตตาและพระปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสใหม่ให้กับเด็กและเยาวชนไทยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมากระบวนการยุติธรรมของไทยได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดหนึ่งในรากฐานสำคัญของแนวคิดนี้มาจากพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงรวมถึงทรงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งได้รับการรับรองจากสหประชาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนพระองค์ทรงตระหนักถึงความเปราะบางของผู้ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและทรงมุ่งให้เด็กได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและไม่ถูกซ้ำเติมจากความรุนแรงหรือการละเมิดสิทธิ์เมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2558พระองค์เสด็จเป็นประธานเปิดงานเกี่ยวกับการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในกระบวนการยุติธรรมที่กรุงเทพมหานครสะท้อนพระปณิธานในการสร้างระบบยุติธรรมที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริงพระปณิธานดังกล่าวยังถูกนำมาสู่การปฏิบัติผ่านกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั้งการให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีการศึกษาการฝึกอาชีพและการบำบัดฟื้นฟูเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการลงโทษแต่คือการช่วยให้เด็กและเยาวชนเข้าใจความผิดพลาดของตนเองเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงและสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีคุณค่าพระเมตตาและพระปณิธานในการคุ้มครองแก้ไขและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนจึงยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสังคมที่เชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากได้รับโอกาสและความเข้าใจนี่คือพระเมตตาสู่โอกาสใหม่ของชีวิต
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไป

0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการหมุนตามวันวันนี้วันศุกร์แล้วครับศุกร์ที่25กันยายน2569นะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
1: ค่ะและดิฉันสายป่านปณิศราพานแก้วค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหมุนตามวันนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:00 นเป็นต้นไปค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 GHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่ติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ครับผมก็สำหรับในเดือนนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนเราจะเจอกันถ้าเป็นวันจันทร์อังคารเนี่ยจะเจอกันในช่วงบ่าย3เนอะจนถึง5โมงเย็นนะครับแต่ว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเดี๋ยวเราจะเจอกัน1ชั่วโมงแต่ก็จะเจอกันทุกวันเหมือนเดิมนะครับบ
1: ่
0: าย3โมงจนถึง4โมงเย็นยังไงก็อย่าลืมหมุนคลื่นมาฟังพวกเรากันได้เหมือนเดิมนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็บ่าย3เนาะเริ่มต้นบ่าย3แต่ว่าเจอกันจนถึง4โมงเย็นทุกๆวันนะคะในเดือนหน้านะคะ1ตุลาคมเป็นต้นไปนั่นเองค่ะ
0: ครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มกันก่อนละกันเรื่องของเกี่ยวกับหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับซึ่งจะมีขึ้นในช่วงวันที่15ถึง19ธันวาคม2569นะครับโดยในวันที่15ธันวาคม2569ในเวลา 17:00 นจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับส่วนวันที่16ธันวาคม2569 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงและเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพครับส่วนในวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังครับส่วนวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 นจะมีในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและในวันที่19ธันวาคม2569เวลา 16:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทส่วนเวลา 17:00 นครับบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่วันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการซึ่งก็ถ้าทางวิทยุก็สามารถรับฟังได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยครับ
1: ค่ะเป็นกำหนดการในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะก็เชื่อว่าทุกๆภาคส่วนนะคะจะจัดพระราชพิธีออกมาอย่างสมพระเกียรติที่สุดค่ะ
0: ครับ
1: ไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้คุณอานนท์สังเกตไหมคะฝนตกบ่อยแล้วก็คาดการณ์ค่อนข้างยากด้วยนะคะบางทีก็ตกช่วงกลางวันบางทีก็ตกช่วงเย็นๆเน
0: า
1: ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฝนราชการ
0: ใช่ครับ
1: นะคะช่วงกลับบ้านนะก็มีการออกมาแจ้งเตือนด้วยนะคะจากทางปภ.นะคะ
0: ครับ
1: แจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศไทยก็คือจริงๆแทบจะ
0: ทั่วทั้งประเทศ
1: ทั่วทั้งประเทศเลยนะคะ
0: แล
1: ้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครของเราด้วยนะคะให้เรามัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยรวมไปถึงน้ำท่วมขังแล้วก็คลื่นลมแรงนะคะในช่วง23ถึง27กันยายนก็คือตั้งแต่ช่วงเมื่อวันก่อน
0: เมื่อวันก่อน
1: เมื่อวันก่อนก็มีการออกมาแจ้งเตือนจากทางปภ.นะคะเฝ้าระวังทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะเฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะในช่วงวันที่บอกนั่นแหละโดยมีการจัดทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะตอนนี้ให้เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุนะคะโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งแล้วก็พื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อยู่นะคะให้

0: เร่งระบายน้ำออกอย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดค่ะรวมไปถึงแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบล่วงหน้าด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ก็ยังไงช่วงนี้ติดตามประกาศจากทางราชการนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดด้วยส่วนทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณธีรพัฒน์คชมาศนะคะท่านก็บอกว่าทางปภ.เองเนี่ยตอนนี้มีการติดตามสภาวะอากาศแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงนะคะประกอบกับทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการประกาศออกมาเรื่อยๆนะคะก็ติดตามดูได้ทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนะคะก็จะมีหลายฉบับเนาะที่มีการออกมาแจ้งเตือนกันนะคะเรื่องของประเทศไทยที่มีฝนตกหนักแล้วก็ในหลายพื้นที่นะคะที่อาจจะตกหนักมากซึ่งก็จะเริ่มมีผลกระทบเนี่ยตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกนะคะก่อนภาคอื่นๆนะแล้วก็จะตามลงมาเรื่อยๆนะคะที่บริเวณภาคอื่นๆด้วยนะคะที่จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปซึ่งตรงนี้เนี่ยที่เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมหนักๆเนี่ยนะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่บริเวณชายฝั่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามตอนกลางนะคะที่เขาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยนะคะก็จะมีกำลังแรงขึ้นอย่างที่อ่าวไทยเนี่ยตอนบนนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะนอกจากนี้ตะลิ่งนะคะที่มีการประกาศเอาไว้โดยเฉพาะพื้นที่นะคะพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังที่บริเวณบางบริเวณเนาะที่น้ำท่วมขังบ่อยๆน้ำท่วมประจำเนี่ยก็จะต้องเฝ้าระวังกันในช่วงนี้แหละจนถึง27กันยายนนะคะมีหลากหลายพื้นที่นะแต่อย่างที่บอกคือตอนนี้เนี่ย70จังหวัดทั่วประเทศก็คือแทบจะต้องเฝ้าระวังกันทั่วประเทศนะคะ
1: ใช่ครับผมแล้วก็ช่วงนี้ฝนน่าจะเยอะด้วยในหลายพื้นที่ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยครับ
0: ค่ะก็ติดตามกันได้นะคะทั้งประกาศแจ้งเตือนการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกสถานการณ์น้ำในพื้นที่ข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะคะติดตามได้หลากหลายช่องทางนะคะอย่างแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert นะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าหลังจากนี้เนี่ยคือกังวลว่าถ้าสมมุติเกิดเหตุขึ้นมาเราจะขอความช่วยเหลือได้จากไหนจำเอาไว้เลยนะคะทางเบอร์สายด่วนของปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะที่จะขอความช่วยเหลือหรือว่าสามารถแอดไลน์ก็ได้นะคะแอดไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะประสานขอความช่วยเหลือนะคะหรือว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังบ่อยๆเป็นพื้นที่เสี่ยงอะไรเงี้ยง่ายๆเลยใกล้ๆที่สุดก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะก็จะได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทียังไงช่วงนี้ระวังเรื่องของฝนฟ้ากันด้วยใครจะเดินทางไปไหนมาไหนวางแผนกันให้ดีนะคะ
1: ครับผม
0: เอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ค่ะ
1: ครับ
2: เสียงจริงจากพื้นที่
0: สำหรับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทางคุณสิริขวัญเฟิงสูงเนินนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมามาร่วมพูดคุยกันในประเด็นรณรงค์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้ตอนนี้คุณสิริขวัญพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอานนท์คุณปณิศราค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นขอสอบถามก่อน
3: ค่ะบอร์ดประกันสังคมนะคะหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าคณะประกันสังคม
0: ค่ะ
3: ค่ะซึ่งจะประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐ7ท่านกับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้กับประกันตนฝ่ายละ7คน
1: ครับ
0: ค่ะ
3: ซึ่งในพระราชบัญญัติประกันสังคมนะคะกำหนดไว้ว่าผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมเป็นหลักอะค่ะ
0: ค่ะ
3: หน้าที่หลักๆนะคะ

0: จะกำหนดนโยบายให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกฎหมายเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนค่ะแล้วก็กำหนดทิศทางแล้วก็กำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมของเรานะคะเพื่อความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะ
2: ท่านครับแล้วอย่างคนที่จะสามารถสมัครได้เนี่ยนะครับเป็นผู้สมัครในการที่จะต้องเป็นผู้แทนนายจ้างกับผู้แทนของผู้ประกันตนเนี่ยครับ7บวก7เป็น14คนเนี่ย
0: เดือนก่อนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งนะคะ
1: แ
0: ล้วก็จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะค่ะซึ่งตอนนี้เราได้รับสมัครผู้มีสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วประกาศรายชื่อเราค่ะว่าผู้มีสิทธิ์ที่เป็นผู้รับสมัครฝ่ายนายจ้างอะค่ะที่มีสิทธิ์ที่เราจะไปเลือกค่ะมีกี่ท่านนายจ้างก็จะมี78ท่านนะคะผู้ประกันตนก็จะมี102ท่านค่ะ
2: คุณสมบัติเหมือนกันเลยใช่ไหมครับทั้งผู้ประกันตนและนายจ้าง
0: ค่ะทางฝั่งผู้ประกันตนก็จะคล้ายๆกันค่ะมีสัญชาติไทยมีฐานะเป็นผู้ประกันตนไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนที่มีประกาศการเลือกตั้งค่ะแล้วก็มีการจ่ายเงินสมทบเข้ามาไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เช่นเดียวคล้ายๆกัน
1: ค่ะในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์ล่ะคะเราจะใช้สิทธิ์ยังไงบ้างแล้วใครที่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งบ้างคะ
0: ตอนนี้นะคะสำหรับผู้ใช้สิทธิ์อะค่ะก็คือนายจ้างหรือผู้ประกันตนนะคะที่อยู่ในระบบประกันสังคมตอนนี้นะคะเราเปิดช่องทางให้สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งอะค่ะได้ในสองช่องทางนะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เลยค่ะว่าท่านมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งไหมแล้วก็หน่วยเลือกตั้งอยู่ที่ใดเพราะว่าตอนนี้ค่ะเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะผู้ประกันตนและนายจ้างอะค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก่อนหน้านี้เนี่ยจำเป็นอย่างผู้มีสิทธิ์เองจำเป็นที่จะต้องไปลงทะเบียนก่อนถูกไหมครับเหมือนครั้งก่อนที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้คือไม่ต้องแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพียงเข้าไปตรวจสอบรายชื่อเลยนะคะว่าเรามีรายชื่อไหม
2: ครับ
0: ถ้าเราไม่มีรายชื่อนะคะเราสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อค่ะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งภายในวันที่16กันยายนนี้ได้ค่ะ
1: ก็ยังไงต้องตรวจสอบชื่อกันก่อนนะคะสำหรับช่วงน
0: ี้ใช่ใช่อย่ารอให้ถึงวันเลือกตั้งแล้วค่อยไปตรวจนะคะแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลตัวเองล่วงหน้าก่อนค่ะมีข้อสงสัยสามารถสอบถามสำนักงานประกันสังคมหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดในพื้นที่ได
2: ้ทีนี้การที่เลือกนะครับเขาสามารถเลือกได้แค่คนเดียวหรือว่าเขามีสิทธิ์เลือกได้กี่คนครับ
0: นี่ค่ะการลงคะแนนใช้สิทธิ์นะคะตอนนี้เรากำหนดให้1สิทธิ์ค่ะคือ1ผู้ประกันตนสามารถเลือกได้7หมายเลขค่ะ
2: 7หมายเลขก็คือทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนปนกันหรือว่าอย่างละ7ครับ
0: นายจ้างเลือกนายจ้างผู้ประกันตนเลือกผู้ประกันนายจ้างเลือกนายจ้างผู้ประกันตนเลือกผู้ประกันตน
2: การอันนี้ถามเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเรื่องจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยในการเรื่องประกันสังคมแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบสิทธิ์ที่ของตัวเองในการเป็นผู้ประกันตนเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกบอร์ดประกันสังคมเพื่อเข้ามาแบบว่ากำหนดนโยบายกำหนดแนวทางต่างๆของเราได
1: ้ก็เหมือนเลือกผู้แทนของตัวเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ไปบริการ
0: ใช
1: ่
0: ใช่ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: ตรงนี
0: ้
1: ส่วนของการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะคุณสิริขวัญอยากจะให้ย้ำหน่อยว่าถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเราสามารถติดต่อไปช่องทางไหนได้บ้างคะ
0: ค่ะถ้าเป็นเบื้องต้นเลยที่สามารถติดต่อได้ทั่วประเทศเลยนะคะก็จะเป็นสายด่วน1506กด9ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะหรือจะติดต่อไปที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะประกันสังคมนะคะ02ค่ะที่27กันยายนนะคะเปิดหีบตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะค่ะสามารถตรวจสอบรายชื่อก่อนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะค่ะเอกสารที่ใช้ประกอบการเลือกตั้งก็ค่ะก็จะมีหลักฐานก็คือบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใบขับขี่หรือบัตรประชาชนที่ออกโดยรัฐบาลนะคะค่ะสามารถใช้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันภาครัฐได้เช่นใช้ไทย ID อะค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะสำหรับนายจ้างนิติบุคคลนะคะนอกจากบัตรดังกล่าวแล้วค่ะก็จะต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนะคะเพียงหนึ่งแห่งเท่านั้นค่ะ
2: อันนี้การเลือกบัตรหรืออะไรก็คือเหมือนกับการคล้ายๆกับการเลือกตั้งของเราโดยทั่วไปไหมครับบัตรเสียก็คือ

0: คือห้ามก็คือให้กากบาทอย่างเดียวห้ามติ๊กถูกห้ามอะไรเลยถูกไหมครับ
1: ของเราอ่ะจะแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปนิดนึงนะคะการลงคะแนนนะคะให้เขียนเป็นหมายเลขอาราบิกค่ะเขียนหมายเลขอาราบิกของผู้สมัครลงในช่องลงคะแนนนะคะโดย1ช่องนะคะสามารถเขียนได้1หมายเลขและเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลข
2: แล้วถ้าสมมติว่าเขียนหมายเลขไม่ชัดอย่างนี้ล่ะคะ
1: เนี่ยเนี่ยเนี่ย
2: เป็นบัตรเสียไหม
1: เนี่ยทางนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้มีการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นใดค่ะนอกจากการเขียนหมายเลขอาราบิกเท่านั้นเนื่องจากอาจจะทำให้บัตรเสียหากไม่ประสงค์ลงคะแนนก็ให้ผู้สมัครทำการกระบาดในเครื่องหมายไม่ประสงค์ลงคะแนนได้ค่ะ
0: โอเคนั้นผู้ประกันตนก็ไปใช้สิทธิ์กันอย่าลืมไปเช็คชื่อก่อนละกันนะครับไปเช็คชื่อได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคมหรือว่าทางแอป SSO Plus ก่อนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าสมมติไม่มีชื่อภายใน16กันยาก็ไปยื่นเพิ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวไปใช้สิทธิ์กัน27กันยายนแต่ตอนเช็คชื่อเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่แล้วว่าต้องไปเลือกที่หน่วยไหนยังไงถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันสำหรับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสิริขวัญเฟิงสูงเนินนะครับนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานพิเศษสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งมาติดตามรายการหมุนตามวันกันต่อกับในช่วงของสีสันภูมิภาคแต่เดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชุดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วย
7: ได้ไอเทมในเกมด้วยนะ
6: แถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
8: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิ
9: ท่านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
0: สันภูมิภาคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูเรื่องของเกษตรกรแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่กันว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรพัฒนากันไปต่อแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราพูดคุยกับทางด้านคุณเสรีเทียนถวายครับเกษตรกรแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่วันนี้จะพูดคุยกันว่าเป็นยังไงมายังไงกันบ้างสวัสดีครับคุณเสรีครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผม

0: มก่อนอื่นเลยขอบคุณนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการหมุนตามวันวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับคุณเสรีตอนนี้ทำในส่วนไหนอะไรยังไงอยู่ครับเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรแบบเทคโนโลยีใหม่นะครับ
1: ตอนนี้ก็ทำนาอยู่ครับผม
2: ก็เป็นอาชีพเกษตรทางเลือกใช่ไหมคะก่อนที่จะมาทำอาชีพเกษตรทางเลือกคุณเสรีประกอบอาชีพอะไรมาก่อนคะก่อนหน้านี
1: ้ก็เป็นพนักงานบริษัทครับ
2: อ๋อแล้วเรามาเริ่มทำอาชีพเกษตรกรได้ยังไงคะ
1: ก็พอดีที่บ้านทำเป็นเกษตรอยู่แล้วครับก็หลังจากที่ทำงานมาได้สักพักหนึ่งก็ออกมาช่วยที่บ้านทำครับ
0: แอบถามได้ไหมครับคุณเสรีทำไมถึงตัดสินใจออกมาทำแบบว่าทำนาทำสวนแบบนี้ครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเอ้ยจริงๆทำงานออฟฟิศก็น่าจะม
2: ี
0: มันจะอะไรแบบนี้ครับ
1: ก็ช่วยที่บ้านทำมาตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็ชอบด้วยครับชอบในการทำนาครับ
2: ก็เป็นความชอบส่วนตัวเราด้วยนะคะทีนี้การมาทำเกษตรแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เรามีการปรับใช้ในพื้นที่ของเรายังไงบ้างคะ
1: ก็มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยทำนะครับอย่างเช่นใช้โดรนในการฉีดพ่นยาเนี่ยครับปุ๋ยถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะไปใช้คนก็จะลำบากหน่อยครับ
2: อ๋อแสดงว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยก็แตกต่างจากการทำเกษตรแบบสมัยก่อนก็ช่วยลดในเรื่องของแรงที่เราเสียไปใช่ไหมคะนอกจากนี้มันแตกต่างกันในเรื่องอื่นๆบ้างยังไงบ้างคะ
1: ก็อย่างแรกเลยก็คือคนก็ไม่ต้องได้รับสารเคมีโดยตรงครับใช่ไม่ต้องใช้คนไปเดินฉีดยาพ่นยา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับแล้วก็ส่วนเรื่องการลงทุนก็อาจจะลงทุนเยอะกว่าเดิมขึ้นบ้างครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ก็ยังพอทำไปได้ครับผม
2: แต่ก็ถือเป็นการลงทุนในระยะยาวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: คุณเสรีครับพื้นที่ที่ดูแลเนี่ยนะตอนนี้มีอยู่ประมาณเท่าไหร่บ้างครับกี่ไร่ได้ครับ
1: ประมาณ50 ไร่ครับ
0: 50ไร่ก็คือดูจัดการบริหารเองหมดเลยใช่ไหมครับหรือเป็นนาข้าวอย่างเดียวแล้วก็ช่วยกันเป็นเหมือนในครอบครัวเลยไม่ได้มีแบบว่าไปจ้างลูกจ้างหรืออะไรมาช่วยดูเพิ่มเติมใช่ไหมครับ
1: อ๋อเปล่าครับผมก็จะช่วยกันในครัวเรือนนะครับ
0: ทีนี้การตัดสินใจที่มาเลือกใช้อย่างหลายๆเทคโนโลยีที่คุณเสรีได้บอกไปอย่างเรื่องของโดรนอย่างเงี้ยครับจริงๆเหตุผลสำคัญในการที่ตัดสินใจมาลองเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยนะครับในการเกษตรแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเหตุผลอะไรที่เราตัดสินใจเลือกใช้ครับเพราะหลายคนอาจจะมองว่าใช้แรงงานคนมันน่าจะทั่วถึงกว่าหรือโดรนอาจจะบังคับยากกว่าอะไรแบบนี้หลายคนอาจจะยังมองแบบนี้อยู่ครับคุณเสรีครับ
1: ครับมันก็ประหยัดในเรื่องของเวลาด้วยครับมันจะไวกว่าใช้คน
2: ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็
0: ครับเชิญเลยครับคุณเสรี
1: ก็มีจ้างโดนของคนอื่นเข้ามาฉีดมาจ้างเหมือนกันครับ
0: แต่โดยส่วนตัว
1: ตอนหลังแล้วคิดแล้วว่าซื้อของเองก็เลยคุ้มกว่า
0: แสดงว่าคุณเสรีก็คือฝึกบินโดรนในการใช้พ่นด้วยตัวเองด้วยไหมครับใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ยากไหมครับในการฝึกบินโดรนเนี่ยครับจากที่แบบว่าน่าจะไม่เคย
1: เล็กๆก็ยากเหมือนกันครับแต่พอดีมีทางร้านที่เราซื้อครับเขามาสอนนะครับผม
2: นอกจากโดรนที่นำมาใช้ค่ะคุณเสรีคะเรามีการนำเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาปรับใช้อีกบ้างไหมคะที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะ
1: ก็ไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากจะมีแค่ของเป็นของเล็กๆครับ
0: แล้วอย่างส่วนอื่นๆในการบริหารจัดการนี่ก็ยังคงเป็นปกติอยู่ไหมครับ
1: ใช่ครับยังเหมือนเดิมครับ
0: ทีนี้แอบถามเรื่องการบินโดรนนิดนึงครับคุณเสรีหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าสมมติเราซื้อโดรนมาจากร้านค้าแล้วก็อาจจะเรียนทางร้านเขาอาจจะสอนให้เรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้ครับจริงๆมันจะต้องมีใบอนุญาตหรืออะไรแบบนี้ไหมครับก่อนที่จะบินโดรนแม้ว่าจะเป็นโดรนด้านการเกษตรก็ตามเนี่ยครับ
1: ใช่ครับต้องมีใบอนุญาตครับ
2: แล้ววิธีการที่เราจะได้มาไปเรียนเราก็ต้องไปสอบใช่ไหมคะ

0: ทดส
1: ใช
0: อ
1: ่
0: บ
1: ครับผม
0: อื
1: มาทดสอ
0: ม
1: บครับ
2: อืมเรียนกับทางไหนแอปถามได้ไหมครับเรียนกับทาง
0: หน่วยงานไหน
2: หน่วย
0: ค
2: งานไหนหรือว่า
1: ก็จะเป็นของทางร้านทางบริษัทเขาครับ
2: อ๋อ
0: ทางบริษัท
2: แล้วเขาก็จะดำเนินการให้เลยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับผม
2: อืม
0: ค่ะในส่วนของการวางแผนหน่ายบ้างคะตรงนี
1: ้ครับโดยหลักก็จะเอาไว้จำหน่ายครับผม
0: อ
2: ื
0: ม
1: ใช่ครับ
2: ในการปลูกข้าวส่วนใหญ่หน้าเดือนไหนหรือช่วงไหนที่รู้สึกว่าผลผลิตมันโอเคครับในช่วงนี
1: ้ก็จะเป็นช่วงเดือนสิงหาเนี่ยครับ
2: ผ
1: มจะได้ดีหน่อยครับผม
0: แล้วหลังจากสิงหาผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นไหมคะหรือว่ามีช่วงไหนที่ใน
1: ขึ้นตรงก็ต้องหยุดทำกันก่อน
2: คุณเสรีของคุณเสรีพื้นที่อยู่ตรงแถวไหนครับในพื้นที
1: ่จังหวัดฉะเชิงเทราครับ
2: ฉะเชิงเทราแต่ช่วงนี้ฝนเป็นไงบ้างครับ
1: ก็มีตกอยู่เรื่อยๆครับมีตกทุกวันตอนนี
2: ้
0: เป็นปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างเยอะไหมคะสำหรับในช่วงฤดูฝนแบบนี
1: ้ก็เป็นครับเพราะว่าถ้าพื้นที่ต่ำก็จะทำเพาะปลูกไม่ได้ครับต้องรอให้ระดับน้ำลดลงก่อน
0: ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคแล้วก็ปัญหาที่อาจจะต้องคอยแก้ไขไปแล้วก็ต้องบริหารจัดการไป
2: จริงๆฉะเชิงเทรานี้เคยแบบประสบแบบน้ำท่วมหนักๆไหมครับคุณเสรี
1: ก็ทางภาคเขตบ้านผมก็จะมีปี45มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะมีท่วมเยอะหน่อย
0: ปี45
1: แต่มันเป็นบางพื้นที่ครับบางพื้นที่ก็จะเยอะ
2: เป็นโซนบางน้ำเปรี้ยวใช่ไหมครับของคุณเสร
1: ี
2: แสดงว่าบางพื้นที่แต่ว่าจริงๆฉะเชิงเทราก็ถือว่ายังพอสถานการณ์น้ำมันยังพอแบบว่าไอ้นี้ได้อยู
0: ่
2: แบบว่าเออยังพอไอ้นี้ได้อยู่ทีนี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเลือกใช้โดรนอย่างที่คุณเสรีบอกนะครับ จริงๆก่อนหน้านี้มันเคยมีปัญหาไหมครับอย่างของโดรนในการที่คุณเสรีใช้เนี่ยคือโดรนฉีดพ่นยาเนาะแล้วทีนี้ก่อนหน้านี้ในการที่มาใช้แรงงานคนแล้วก็ที่คุณเสรีบอกว่าอู้มันใช้เวลาเยอะเนอะแล้วไหนจะเปลืองแรงงานคนอีกอะไรแบบนี้รวมไปถึงปัญหาอื่นๆที่เคยเจอก่อนที่จะมาเลือกใช้โดรนเนี่ยมันมีปัญหาอื่นๆไหมครับคุณเสรี
1: ก็มีปัญหาเหมือนครับว่าอย่างโดรนเนี่ยเราตั้งโปรแกรมมันก็จะฉีดพ่นได้ทั่วถึงฉีดพ่นได้ละเอียดกว่าครับผมใช่ครับ
0: นะก็เป็นหลักๆคือ ใช้เฉพาะโดรนใช่ไหมคะมีนวัตกรรมอื่นๆที่เอามาช่วยในเรื่องของการทำการเกษตรด้วยไหมคะ
1: ก็จะมีใช้มือถือครับใช้เรื่องดูพวกฟ้าฝนครับดูคำนวณเรดาร์นะครับใช่ครับแล้วก็มีพวกระบบAI เนี่ยพอดีติดปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยครับก็สอบถาม AI ดูครับบางทีเขาก็มีคำตอบที่ช่วยเหลือเราได
2: ้มีศึกษาอันอื่นๆเพิ่มเติมไหมครับนอกเหนือจากโดรนหรือว่าเพื่อนๆตามที่เป็นเกษตรกรด้วยกันเนี่ยเขาเคยมีมาแบบสอบถามคุณเสรีไหมครับว่าเอ้ยพอใช้โดรนแล้วมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากลองใช้บ้างอะไรแบบนี้ครับ
1: ก็มีพี่ๆที่รู้จักกันนะครับก็มีมาสอบถามกันครับ
2: แล้วเขาลองเริ่มใช้บ้างไหมครับคุณเสรีแบบใช้ตามเราเลยเนี่ย
1: ตอนนี้ยังครับผ
2: ม
1: แค่มีมาสอบถาม
0: ค่ะนอกจากการใช้โดรนที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆผลิตเพิ่มขึ้นหรือว่าน้อยลงยังไงบ้างคะมีการเคยเปรียบเทียบตรงนี้บ้างไหมคะ
1: ก็เท่าที่ได้ลองมาใช้ก็ยังเท่าๆเดิมอยู่ครับอาจจะมีเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ยังไม่มากครับผม
2: แต่มันคงส่งผลภาพชัดในเรื่องของการทุ่นแรงด้วยแหละส่วนหนึ่งเนอะ
1: ค
2: ุณเสรีเพราะว่าจริงๆใช้โดรนเนี่ยมันอาจจะประหยัดเวลาไปได้ถือว่าเยอะเนอะ
0: แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่คุณเสรีบอกก็คือเรื่องของการที่ถ้าใช้เป็นคนเนี่ยไปพ่นสาร
2: เคมีแล้วเราก็อาจจะสูดสารเคมีเข้าไป
0: มันก็อาจจะช่วยลดตรงนี้ด้วยเรื่องของสุขภาพนะคะความเสี่ยงต่างๆเนาะ
2: มันยากไหมครับคุณเสรีอันนี้แอบสนใจเรื่องโดรนนิดนึงมันยากไหมครับ
1: ก็ถ้าเราทำความเข้าใจได้แล้วมันก็ไม่ยากครับผมเหมือนเราบังคับรถของเล่นนะครับใช่ครับ
2: ก่อนหน้านี้คุณเสรีเคยแบบบังคับโดรนว่าทำอย่างอื่นไหมครับท่านโดรนถ่ายภาพหรือแบบนี้
1: ไม่เคยเลยครับผม
2: อันนี้ก็คือลงมือครั้งแรกก็คือมาเรียน
1: มันหนึ่งปีแล้วครับ
0: ก็ยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องของชำรุดนะคะหรือว่า
1: ก็จะมีเป็นปัญหาดีเปลี่ยนซ่อมเช็คตามระยะเขาเนี่ยครับไม่มีอะไรมากครับผม
0: ก็เช็คตามระยะไปก็รักษาไปแล้วค่าบำรุงรักษาเยอะไหมคะสำหรับโดน

0: ก็ถ้าเป็นถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยก็จะเยอะหน่อยครับแต่ถ้าบำรุงรักษาทั่วไปก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
1: อุบัติเหตุที่เกิดนี่อย่างเช่นอะไรบ้างคะ
0: มันส่วนมากจะเป็นผิดพลาดจากระบบของตัวโดน

0: น่าจะยังไม่มีครับผม
1: โอเคได้ครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องของเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ที่น่าสนใจเนื้อเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของโดรนแล้วก็เรื่องของ AI ที่เอามาใช้ซึ่งถือว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากแล้วมันช่วยบรรเทาการทำงานของเราได้นะครับ
2: วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณเสรีเทียนถวายเกษตรกรแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มาร่วมพูดคุยกับทางมนตะวันนะคะขอบคุณค่ะคุณเสรี
1: ขอบคุณครับคุณเสรี
0: ครับคร
1: ับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับจากเรื่องของเกษตรแบบใหม่เทคโนโลยีแบบใหม่เราพาไปเที่ยวกันต่อดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปกันที่เพชรบุรีต้องบอกว่ามีหลายที่เที่ยวมากๆนะครับในส่วนของเพชรบุรีให้ได้ติดตามกัน
2: เดี๋ยววันนี้นะคะให้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีคุณสุภาด้วงนุ้ยนะคะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะสำหรับเมืองพริบพีจังหวัดเพชรบุรีค่ะตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้จัดรายการทั้งสองท่านแล้วก็สวัสดีไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับผมก่อนอื่นเลยครับพริบพรีเมืองพริบพรีเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
4: พริบพรีจริงๆนะวันนี้บอกว่าให้เวลาพี่ชาสิบนาทีมันน้อยไป เพราะว่าพี่ชาเนี่ยเตรียมตัวมานะอยากจะเล่าเรื่องของที่มาของคำว่าพริบพรีเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะสรุปให้มันสั้นๆนะ
2: คะ
4: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าพริบพรีเนี่ยเป็นสันนิษฐานว่าเป็นผิดเพี้ยนมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะเพราะว่าคำว่าพริบพรีเนี่ยน่าจะเกิดจากการออกเสียงแบบปากต่อปากนั่นก็คือคนในท้องถิ่นเนี่ยเขาเพี้ยนจากภาษาบาลีสันสกฤตอย่างคำว่าวรปุรีซึ่งแปลว่าเมืองอันประเสริฐอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าวัชรปุรีแปลว่าเมืองเพชรแต่พอในศาสตร์ของการออกเสียงเนี่ยเสียงตัววอเปลี่ยนเป็นเสียงตัวพอแล้วก็เป็นตัวปอเนี่ยเขาว่าอย่างเงี้ยนะคะอันนี้พี่พาไปสืบค้นมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่พระนครคีรีโดยท่านผอ.เนี่ยเขาเล่าให้พี่พาฟังนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าต่อทีนี้บางที่เนี่ยก็บางแหล่งเนี่ยก็บอกว่าเป็นภาษาบาลีที่ออกเสียงว่าปริปรินะคะปริปริเนี่ยภาษาก็คือแปลว่าพริกไทยซึ่งมันก็เป็นไปได้เพราะที่หนองย่าปล้องเนี่ยมันก็เป็นแหล่งปลูกพริกไทยขนาดใหญ่ของเราเหมือนกันนะคะซึ่งแหล่งย่านเนี่ยมันจะเป็นย่านของการปลูกเครื่องเทศส่วนถ้าเป็นภาษาเขมรโบราณตรงนี้พี่พายอยากจะเอามาเชื่อมโยงเพราะว่าหลังจากที่เราไปขุดค้นพบโบราณคดีที่ดอนยายทองเนี่ยเหมือนว่ามันจะผูกพันไปถึงยุคของเขมรด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็เลยอยากจะนำมาแล้วฟังเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีที่มาที่ไปค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนจากเพชรบุรีมาเป็นเพชรบุรีเนาะถ้าเกิดว่าคนไม่ใช่คนเพชรบุรีเนี่ยก็จะอ่านว่าเพชรบุ
1: ร
4: ีแต่ตอนนี้เนี่ยในราชบัณฑิตยสภาเขาก็บัญญัติไว้แล้วว่าจะอ่านเพชรบุรีหรือเพชรบุรีก็ได้แล้วถ้าเป็นคนพื้นถิ่นจริงๆเนี่ยต้องออกเสียงว่าเพชรบุรี
1: อ
4: ันนี้คือที่มาของคำว่าพริบพรีแบบสั้นๆค่ะ
2: ค่ะในส่วนของจุดท่องเที่ยวล่ะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดคะคือถ้าไปเมืองพริบพรีเนี่ยตรงนี้ต้องเช็คอินให้ได้เลยคือที่ไหนมีที่แนะนำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันไปไหมคะ
4: มีค่ะแล้วก็มันมีเยอะมากที่พี่ปาในตัดสินใจนานมากว่าพี่ปาจะให้ไปเช็คอินตรงไหนดี
2: ค่ะ
4: นะเพราะว่ามาอยู่ที่นี่เนี่ยพี่ปาเช็คอินไปมากกว่า10ที
1: ่
4: นะคะที่เป็นแบบที่ที่ต้องไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ก่อนที่จะบอกจุดเช็คอินเนี่ยอยากจะเท้ามาว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องมาเช็คอินที่นี่เพราะว่าเมืองเพชรบุรีเราเนี่ยเป็นเมืองสามวังสามรสสามทะเลเนาะแต่พี่ปาขออนุญาตที่จะหยิบยกเอาเมืองสามรสเพราะเราเป็นเมืองแคสโตรโนมีหรือว่าเป็นเมืองที่ได้ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนั่นเองนะคะแล้วสามรสนี่มาจากไหนหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าจังหวัดเพชรบุรีเราเป็นแหล่งผลิตเกลือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยมีทั้งหมด7จังหวัดเนาะรสเค็มมันก็เลยมาจากเกลือสินเทาแล้วก็เกลือทะเลของเรานี่แหละแต่จริงๆของเรานี่เป็นเกลือทะเลนะคะเป็นเกลือทะเลแต่สังเกตว่าท่านจะไม่ค่อยได้ซื้อเกลือของเพชรบุรีเนาะท่านจะได้ซื้อเกลือของสมุทรสาครสมุทรสงครามเพราะเราไม่ได้วางขายริมถนนนะคะทีนี้ถ้าท่านอยากจะซื้ออีก1รสที่มันเป็นริมถนนมีวางขายนั่นก็คือรสหวานนะคะรสหวานจากตาลตะโนดซึ่งก็เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดเพชรบุรีว่าเพชรบุรีมีตาลตะโนดมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นตาลตะโนดที่เป็นน้ำตาลที่หอมหวาน

0: มันไม่แหลมจนเกินไปและที่สำคัญเนี่ยมันไม่ทำให้เราเป็นเบาหวานนะโอ้เขาว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวแต่ตรงเนี้ยพี่ภาจะต้องไปศึกษาทางด้านสุขภาวะอีกทีนึงเนาะตั้งใจว่าจะไปถามท่านสาธารณสุขอยู่ว่าเออแล้วไอความหวานของน้ำตาลขนุนนี่มันไม่เป็นเบาหวานจริงเหรอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากตัวเลขทางสาธารณสุขเนี่ยคนเพชรบุรีเนี่ยเป็นเบาหวานกันเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเบาหวานเพราะเขากินน้ำตาลทรายหรือว่าเขากินน้ำตาลขนุนไงคะตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมส่วนอีกตัวนุ่มค่ะเมืองของเราเป็นเมืองรสเปรี้ยวนั่นก็คือมะนาวแป้นลูกโตๆที่ท่ายางอันนี้ท่านสามารถที่จะซื้อในริมถนนได้เนาะส่วนเกลือเนี่ยจะมีขายก็คือจะเป็นดอกเกลือนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาของเราส่วนเรื่องของวังคิดว่าเล่ากันไปหลายรอบแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเขาวังพระนครคีรีหรือพระรามราชนิเวศวังบ้านปืนแล้วก็พระราชนิเวศมฤคทายวันนะคะที่วังอยู่ริมทะเล
1: ค
0: ราวนี้จุดเช็คอินนะคะถ้ามาเนี่ยพี่ภาอยากจะถ้าพี่ภาเป็นคนอายุเยอะเนาะ
1: ค
0: ำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บบอกว่าอายุเยอะนะคะอายุเยอะเนี่ยถ้าท่านมาเนี่ยท่านเลี้ยวเข้ามาในจังหวัดเพชรบุรีปุ๊บเนี่ยสมมติท่านมาจากกรุงเทพที่ว่าอยากให้ท่านแวะที่อุทยานสวนเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติอุทยานเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่4ตรงนั้นเนี่ยจะมีองค์เป็นรูปของท่านน่ะเนาะเป็นองค์ใหญ่มากเลยนะคะอยากให้ท่านเดินทางมาตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะได้สักการะบูชาในหลวงรัชกาลที่4นะคะแล้วก็ติดกันตรงนั้นก็จะเป็นศาลหลักเมืองนะคะนี่สำหรับสายมูแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่สายมูสายคาเฟ่ท่านแวะเช็คอินร้านคาเฟ่แถวเขาย้อยได้เลยค่ะมาจากกรุงเทพแป๊บเดียวด้านซ้ายมือนะคะปักหมุดไปว่าค้นหาคาเฟ่ที่เขาย้อยจะเป็นคาเฟ่แบบไฮคลาสแต่ราคาไม่แรงนะคะสามารถไปเช็คอินตรงนั้นได้หรือถ้าท่านอยากจะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของจังหวัดเพชรบุรีจริงๆท่านควรมาเช็คอินที่ตลาดน้ำเพชรบุรีเพราะมันมีของอร่อยทั้งอะไรนะก๋วยจั๊บยวนก๋วยจั๊บลาวมีก๋วยเตี๋ยวน้ำแดง มีข้าวแช่ประมาณเนี้ย
2: อ
0: ันนี้แบบจิ๊บๆนะคะสำหรับที่ว่าแบบมันง่ายๆหรือถ้าจะไปแบบทะเลท่านต้องไปเช็คอินที่ชะอำหรือหาดเจ้านะคะหาดเจ้าสำราญหรือถ้าเกิดท่านจะไปภูเขาท่านต้องไปเช็คอินที่หนองย่าปล้องหรือแก่งกระจานเพราะที่แก่งกระจานเนี่ยท่านก็จะได้พบกับพื้นป่าอันใหญ่ไพศาลที่เป็นมรดกโลกเช่นเดียวกัน
1: เมื่อสักคร
0: ู่อยากเช็คอินที่ไหนอีก
1: เมื่อสักครู่มีพูดถึงอาหารที่ตลาดน้ำเนี่ยอย่างก๋วยจั๊บเนี่ยหรืออัน
0: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดง
1: นะครับจริงๆแล้วมีอาหารขึ้นชื่ออื่นๆที่แบบว่าต้องแบบเพชรบุรีโอลลี่เท่านั้นนี่ครับม
2: ีต้องไปทานที่นี่เท่านั้นเลย
0: ต้องไปทานที่นี่เท่านั้นเหรอพี่บอกว่ามันมีอันนั้นนะที่พี่พากินเนี่ยพี่พาว่ามันอร่อยมากเลยแล้วก็คิดว่าอยากจะให้มาก็คือเขาเรียกอะไรนะลอดช่องน้ำตาลตะโนด มันต้องมาที่เพชรบุรีแล้วก็เจ้าเด่นเจ้าดังของเราเนี่ยอยู่ในย่านตัวเมืองนี่แหละ นะคะท่านสามารถจะหากินได้แต่เดี๋ยวนี้จะมีร้านใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็อยู่ในย่านตัวเมืองใกล้ๆกับศาลากลางนี่แหละนะคะ อย่างเช่นว่าร้านโอถึงนายกี่อย่างเนี้ยเจ้าเนี่ยคือดั้งเดิมเลยมากกว่า90ปีท่านสามารถมาได้ใกล้ๆกันตรงนี้ก็มีแล้วใกล้ๆกับร้านโอตึงนายสีเนี่ยก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหมือนกันคือมันจะเป็นซิกเนเจอร์นะมันต้องมาก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงผู้จัดทราบไหมคะว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงมันเป็นยังไง
2: นี่กำลังจะถามเลยค่ะ
0: โอ้ใช่ไหมก
2: ๋
0: วยเตี๋ยวน้ำแดงเขาก็คือจะมีน้ำซอสเฉพาะของเขาว่าที่เขาทำแล้วกินกับเราต้องใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
1: ซึ่งไม่ใช่ซอสแบบว่าน้ำแดงเย็นตาโฟใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่แต่มันจะถ้าเราดูผิวเผินเนี่ยมันเหมือนกับเป็นซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกที่เป็นขวดๆแต่ถ้าเป็นร้านที่ดั้งเดิมจริงๆเนี่ยก็จะทำน้ำซอสเองนะคะซึ่งเขาเรียกว่าซอสน้ำแดงซึ่งก็จะมีหลายร้านในย่านตัวเมืองเนาะพี่ภาไม่อยากออกอากาศชื่อร้านจริงๆเนาะเดี๋ยวเขาบอกว่ารักที่เสียดายน้องจะบอกเอ้ยเนี่ยท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดทำไมไปบอกร้านนี้ไม่บอกร้านที่อะไรเงี้ยโอ้แต่ว่าอยากจะการันตีว่าถ้าสมมติว่ามาจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยสิ่งที่ท่านควรจะได้ทานเนี่ยก็คือก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงได้ทานแน่นอนนะคะแล้วก็ขนมหม้อแกงอย่างเงี้ยแต่ขนมหม้อแกงก็มีหลากหลายมากมายจากดั้งเดิมที่เราเคยทำเป็นถาดอะลู

0: อลูมิเนียมสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับหรือไม่ตอนนี้ก็แบ่งครึ่งจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นชิ้นเล็กๆที่สามารถทำเป็นเบรกทานคนเดียวได้และที่สำคัญมากกว่านั้นตอนนี้เนี่ยเรามีผู้ประกอบการที่เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์พวกนี้อันเนี้ยขออนุญาตที่จะเอ่ยชื่อเพราะว่าโรงงานลุงอเนกเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับทางราชการค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้เขาเรียกว่าเข้ามาร่วมคิดร่วมคุยกันในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะตอนจนตอนเนี้ยเขาสามารถที่จะก้าวเข้าสู่เขาเรียกว่าโกอินเตอร์ว่างั้นเถอะตอนนี้ขนมหม้อแกงจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยท่านสามารถจะไปซื้อที่7-Eleven ร้านสะดวกซื้อได้ทุกจังหวัดนะคะ
2: ค่ะ
1: อย่างในกรุงเทพก็คือมีแล้ว
0: มีทั่วประเทศเลยแล้วตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เอาไปวางขายเนี่ยจะไม่มีขายทั่วไปจะไม่ขายที่หน้าร้านที่โรงงานลุงอเนกจะไม่มีขายตามร้านค้าต่างๆเพราะมันเหมือนกับเป็นลิขสิทธิ์ที่เขาทำขายในเซเว่นเท่านั้นแต่เขายังใช้ชื่อของเขานะไม่ใช่ว่าไปใช้ชื่อเซเว่นนะคะซึ่งจะเป็นถาดเล็กๆขนาดขนมเล็กได้เนี่ยค่ะถาดละ29 บาทก็ถือว่าจับต้องได้และเป็นขนมหม้อแกงที่อ่อนหวานนั่นก็คือหวานน้อยนะคะตอนนี้เพชรบุรีเรากำลังส่งเสริมร่วมกันเพชรบุรีอ่อนหวานนะคะ
1: โอเคครับเดี๋ยวเนื่องจากว่าพลีเนี่ยใกล้กรุงเทพเนอะเดี๋ยวเรามาเที่ยวกันต่อนะครับแต่เดี๋ยวขออนุญาตไปลองพลีก่อนเลยแล้วเดี๋ยวถ้ารู้สึกว่ามีที่ไหนที่น่าสนใจก็เดี๋ยวอาจจะชวนคุยกันอีกครั้งนะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดครับ
0: ได้ค่ะ
1: ได้ครับผมขอบคุณครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุภาดวงนุ้ยนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการทุกเขตสุขภาพยกระดับเฝ้าระวัง24 ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามระดับน้ำสำรองระบบสำคัญให้ใช้ได้อย่างน้อย72 ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการทุกเขตสุขภาพยกระดับเฝ้าระวัง24 ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงในชุมชนสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อดูแลกลุ่มเปราะบางสำรองน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาเลือดให้ใช้อย่างน้อย72ชั่วโมง
2: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้เน้นพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

0: ด้านสาธารณสุขระดับเขตในเขตสุขภาพที่3 4และ6เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยารังสิตปทุมธานีจันทบุรีไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมรองรับสถานการณ์อย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมประเมินความปลอดภัยของอาคารทางเข้าออกและเส้นทางของรถพยาบาลให้เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยต่อเนื่องพื้นที่ใดตั้งศูนย์พักพิงให้เข้าไปประเมินสุขาภิบาลรอบด้านพร้อมดูแลเรื่องยาและการดูแลสุขภาพจิตย้ำกรณีเกิดเหตุสำคัญทั้งกรณีน้ำเข้าโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคขัดข้องเส้นทางถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยและสถานพยาบาลหยุดให้บริการต้องรายงานทันทีนารุมนอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดนครราชสีมาส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่อำเภอปากช่องหลังได้รับผลกระทบหนักจากฝนที่ตกต่อเนื่อง
2: นายกฤตภูมิเกษมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าบริเวณที่ได้รับผลกระทบหนักคืออำเภอปากช่องและบริเวณสองฝั่งลำตะคองโดยพื้นที่เขาใหญ่วัดปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสะสมได้ที่75มิลลิเมตรระดับน้ำในลำห้วยที่อุทยานแห่งชาติก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบที่ตำบลหมูสี่ช่องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมอพยพและขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา
3: เมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบลมฝนฟ้าคะนองและลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอปลายพระยาอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชทางจังหวัดปกคลุมอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาจังหวัดตรังอำเภอศรีบรรพตอำเภอควนขนุนอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานอำเภอเยลตรังอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอระแงะอำเภอสุขิรินทร์อำเภอจะนะอำเภอสงไหปาดีอำเภอสงไหโกลกจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอละแมอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครบริเวณจังหวัดสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีสมุทรสงครามราชบุรีปราจีนบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีสมุทรสงครามราชบุรีปราจีนบุรีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการถิ่นราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลมาแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคิดถึงนะที่บอก

0: ว่าคิดถึงเพราะอะไรรู้ไหมฮะฝนตกหนักเลยในหลายพื้นที่ไม่ใช่ในหลายพื้นที่นะในหลายพื้นที่กำลังคิดถึงว่าพ่อแม่พี่น้องพวกจะเป็นยังไงบ้างนะตรงไหนน้ำท่วมยังไงบอกมาด้วยนะคะลำบากตรงไหนนะฮะรีบเลยเดี๋ยววันนี้พวกจะมีโอกาสได้พูดคุยกับทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้เรียนให้ท่านทราบนะฮะว่าตรงไหนพ่อแม่พี่น้องเรายังคงลำบากเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือโทรศัพท์มาเลยนะฮะ0817159551 0817159552และ0817159553ค่ะเบอร์มือถือไปแล้วก็ต้องเบอร์02ต่อนะฮะเบอร์02ก็คือ0227697117และ0227699721นะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการเราอยู่ก็โทรศัพท์เข้ามาเบอร์ไหนก็ได้ใน5เบอร์นี้นะฮะเราจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะหรือจะเขียนเป็นจดหมายไปรษณียบัตรก็ยังได้อยู่นะฮะรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ค่ะคุณผู้ฟังครับวันนี้หลายเรื่องราวนะที่เราจะต้องช่วยกันน้องจุ๋มจิรพรแว่นประชาหัวหน้าจุ๋มของเราน้องนิกณภชาพิชาพัทรวิทย์เจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อพี่สุวิทย์สมนัสหรือว่าพี่โจนะฮะก็รอรับสายจากคุณผู้ฟังทุกท่านไม่ต้องเกรงใจนะฮะมีอะไรกันก็ปรึกษากันเข้ามาได้ค่ะป้ารัฐค่ะคุณผู้ฟังคะสายแรกวันนี้ไม่รอช้านะฮะป้ารัฐอยากจะขอความช่วยเหลือเรื่องการต่อเติมที่พักอาศัยบทบังวิสัยทัศน์ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะที่ซอยข้างวัดธงแก้วคลอง8ตำบลมึงบอนอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีปุ๊กจำป้ารัฐได้แม่นเลยเพราะว่ากรณีป้ารัฐเราได้ติดต่อไปยังท่านในอำเภอสุทธิพรศิวเวชพิกุลในอำเภอหนองเสือท่านรับเรื่องนะฮะบอกว่าได้มีการสั่งการให้อบต.ในพื้นที่ไปดำเนินการรื้อถอนนะในสิ่งที่ปลูกสร้างและก็ล้ำพื้นที่สาธารณะทำให้ชาวบ้านสัญจรผ่านมามองไม่เห็นวิสัยทัศน์เกิดอันตรายนะฮะล่าสุดเป็นยังไงป้ารัฐมาแล้วนะป้ารัฐขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อุ้ยคิดถึงป้ารัฐจังเลยเป็นยังไงเป็นยังไง
1: คุณโรดูมามากเลยอยากจะรู้เรื่องเยอะ
0: ๆโอ้ได้เลยในป้าจ๋าป้าเล่าให้ปุ๊กฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างตกลงเขาไปรื้อถอนตรงที่บางทาง
1: ไม่มีเลย
0: เหรอ
1: ยังพูดว่าไอ้คนอื่นเขาพูดให้ป้าฟังนะ
0: จ้ะ
1: ป้าไม่ได้ยินกับหูหรอกเขาบอกว่าเดี๋ยวเรื่องมันก็เงียบไปเองอะมันคนเดียวว่างเงี้ยไอ้อบต.
0: เหรอดูเสียงปุ๊กนะคะ
1: หรือเขาเอาอะไรรถมาเทหน่อยดำดำเขาเรียกอะไรอ่ะ
0: ยางมันตอยเหรอคะ
1: น่ากลัวมากอะไรก็ไม่รู้ดำดำเขามาเทให้สูงหน่อยก็ค่อยชั่วหน่อยแต่ก็ไม่ยอมเลือกเขาปลูกเด็กเขาต่ออย่างดีเลยนะไอ้อบต.น่ะ
0: อ๋อเหรอคะ
1: บ้านหลังที่หนึ่งอ่ะที่แรกคิดจะรื้อแล้วหลังที่หนึ่งกับหลังที่สามคิดจะรื้อแล้วทีนี้นายกเข้าเอามาเสริมถนนเข้าเลยไม่รื้อเลย
0: อ๋อนายกมาเสริมถนนเลยไม่รื้อเลย
1: จ้ะ
0: แล้วมันผิดกฎหมายอยู่ไหมถามว่าไม่รื้อเลยนี่มันผิดกฎหมายอยู่
1: โอ้โหไม่รู้เหมือนกันนะเซโอ้โหล้ำออกมาเลยเสาไฟเลยสายไฟไม่มีใครก็ปลูกกระรอกบ้านประชาชนเนี่ยแถวๆเนี่ยในหมู่ห้าทั้งเนี้ยไม่มีใครปลูกหรอก
0: ถ้ามันล้ำมันก็แสดงว่ามันก็ยังผิดกฎหมายสิป้าใช่ไหมคะ
1: นั่นนะเซผิดกฎหมายก็เขาเก่งนี่นะเขาเป็นอบต.ด้วยอ่ะ
0: เหรอ
1: ก็ใหญ่มากและ
0: เหรอคะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะปุ๊กว่า
1: แล้วในอำเภอเขาว่ายังไงมั่งเนี่ย
0: ในอำเภอก็เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่มาทำถนนแล้วก็สัญลักษณ์การแจ้งเตือนแล้วนะแต่คือแค่การแจ้งเตือนแล้วมันคลี่คลายแก้ไขปัญหาได้ไหมอันนี้ต้องมาดูกันแต่ถ้าหากว่าการสร้างดังกล่าวก่อสร้างตัวต่อเติมบ้านดังกล่าวมันผิดกฎหมายมันล้ำเข้ามาในที่สาธารณะก็ต้องบอกว่ามันก็แก้ไขไม่ตรงจุดนะไอ้ที่มันล้ำเข้ามาในที่สาธารณะถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ย ก็ต้องรื้อถอนไปส่วนจะทำถนนทำสัญลักษณ์แจ้งเตือนเพิ่มเติมอะไรก็เป็นการดีนะฮะ
1: อบต.สำเนียงเขาทำ
0: เหรอคะ
1: นายกสำเนียง
0: นายกสำเนียง
1: นายกสำเนียงบุญนะ
0: ทาง
1: รายการเขาเป็นนายกอยู่ที่อบต.เนี่ยหมู่เนี่ย
0: คือโทรไปตอนนี้นะฮะท่านอำเภอยังไม่รับสายเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์ของเราลองปลัดอำเภอก็ได้นะฮะทีมงานท่านอำเภอไม่ได้ก็เป็นปลัดอำเภอละกันนะต้องลองกันสักตั้งหนึ่งอย่ายอมแพ้นะต้องบอกขออย่ายอมแพ้แล้วแถวปทุมธานีฝนตกไหมประหลัด
1: ตกจ้าตกจ้าเนี่ย
0: แต่ไม่ท่วมนะ
1: มาเลยเนี่ยแล้วเมื่อกี้ตกหนักมากเนี่ยหยุดแล้วตอนนี้หยุดแล้ว
0: อ๋อแต่ไม่น้ำไม่ท่วมใช่ไหมจ๊ะ
1: ไม่ท่วมยังไม่ท่วมอ่ะ
0: อ๋อ

0: ดีแล้วถ้ายังไม่ท่วม
1: คล
0: ก
1: อง
0: ็
1: เปิดคลอง
0: จ
1: แป
0: ะ
1: ดบ้านเนี่ยเมื่อตอนนั้นที่เขาท่วมกันป้าก็ไม่ท่วมนะ
0: อ๋อเหรอโอ้ดีจ
1: จ
0: ัง
1: ้
0: เล
1: ไม
0: ย
1: ่
0: น
1: ท
0: ะ
1: ่ว
0: เน
1: ม
0: ี่ย
1: ไม่ท่วมไม่ท่วมเลยตั้งแต่ป้าเกิดมาก็โอ้ตัวเล็กๆท่วมเซี่ยวหนึ่งงานแล้วตัวเล็กๆอยู่อ่ะ
0: จ้ะจ้ะ
1: เด็ก
0: ๆตอนนี้โตแล้วก็ยังไม่เคยท่วมอีกเลยเนาะ
1: ยังไม่เคยท่วมเลย
0: ดีแล้วดีแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวในกรจ้า
1: แต่หนนั้นที่ท่วมเอาบิดไปบ้านกันแหละแต่ดิฟเขาไปพังทางของเขาพังเองนะน้ำเขาพังเองนะ
0: จ้ะจ้ะ
1: ไปพังทางนู้นก็เลยไม่งั้นก็คงจะท่วมเหมือนกันละมั้ง
0: อ๋อค่ะ
1: ทางของหกของอะไรน่ะ
0: ค่ะค่ะตอนนี้นะฮะทีมงานหลังไมค์ของเราติดต่อคุณปัญชลีชัยจิรเกียรติท่านเป็นหัวหน้าขออภัยท่านเป็นปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานชำนาญการพิเศษที่อำเภอหนองเสือทีมงานก็กำลังให้ข้อมูลหลังไมค์กับทางท่านปลัดอำเภออยู่เดี๋ยวถ้าอย่างไรจะได้พูดคุยกันหน้าไมค์นะน้องจุ๋มถ้าเกิดสมมุตินอกเหนือจากทางท่านปลัดอำเภอลองประสานท่านบิ๊กแจ๊ดนายกอบจปทุมธานีก็ได้นะเผื่อท่าน
1: อยากให้บิ๊กแจ๊ดมาดูจังเลย
0: นะเผื่อท่านจะบอกทางอบตได้เพราะว่าก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันนะเผื่อจะบอกกันได้ง่ายขึ้นนะทีมงานหลังไมค์เราประสานอยู่นะคะนี่แหละคุณผู้ฟังครับปัญหามีไว้แก้เนาะใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
1: ป้าอยากจะถามว่าอบตเนี่ยเขามีไว้ทำอะไร
0: อบตเขามีไว้ทำอะไร
1: หมู่ก็มีไว้ทำอะไรโดยเฉพาะวงเล็บหมู่ห้าเลยอ่ะ
0: ต้องคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสิคะใช่ไหมฮะคอยแก้ปัญหาพ่อแม่พี่น้องประชาชน
1: หมู่หกก็ยอดเลยนะอบตหมู่หกก็ยอดเยี่ยมเลย4สมัย
0: แ
1: ล้วนะน่ะ
0: เหรอดีแล้วดีแล้วนะเดี๋ยวหมู่ห้าเราก็ต้องไม่แพ้เขาเนาะปุ๊กอยากจะบอกคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะว่าเวลาที่เรามีปัญหาลำบากเดือดร้อนแน่นอนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญใกล้ชาวบ้านมากที่สุดว่าอย่างนั้นนะฮะใกล้ชาวบ้านมากที่สุดฉะนั้นมีอะไรเราก็บอกอบต.เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าอบต.จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน อะไรนะจ๊ะ
1: อบต.ก็เป็นเองไง
0: โอ้ใจเย็นๆเป็นเองเลยเหรอคะแม่มันน่าจะคุยกันได้มันน่าจะหาทางออกให้ได้นะฮะ
1: เพิ่งไม่ได้เลยอต่อคนใหม่เนี่ยเขาเพิ่งจะได้มาปีนี้นะไม่ได้มาใหม่ๆเนี่ยนะ
0: อ
1: บต.คนเก่าตกกระป๋องไปแล้ว4 สมัย 3 สมัย
0: เปลี่ยนบ้างเนาะเปลี่ยนบ้างแล้วป้าได้ไปเลือกเขาไหมล่ะ
1: ไปเลือกแต่ไม่เลือกคนนี้หรอกไม่เลือกคนนี้
0: นี่ถ้าเราเลือกเขาอาจจะมาทำให้เราหรือเปล่าเน
1: าะเก็บเงินค่าสมอายุมาให้โอ้โหวันนั้นป้าลืมไม่ได้ไปเอาที่อบต.เขาเอามาให้ตั้งนั้นป้าก็เลยให้เขาเก็บมาเรื่อยเลย
0: อ๋อก็เลยต้องเลือกเขาเลยเพราะเขาช่วยเราเหรอไม่เป็นไรแต่นะตอนนี้ป้ารัตน์ตั้งใจฟังให้ดีนะครับป้ารัตน์เรามีสายของท่านนายกอบต.บึงบอนอยู่ในสายแล้วดีใจจังเดี๋ยวได้คุยกันเลยนะท่านนายกสำเนียงค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: โอ้ดีใจได้คุยกับท่านนายกสำเนียงเนาะค่ะ
2: ครับดีครับ
0: ท่านนายกค่ะพวกจะขออนุญาตปรึกษาค่ะตรงซอยข้างวัดธงแก้วคลอง8ท่านนายกนึกภาพออกเนาะ
2: ซอยเคหะเนาะเคหะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ข้างวัดธงแก้วคลอง8ที่เขามีศูนย์เด็กเล็กอะครับท่านนายกนึกออกเนาะพอดีว่าตรงนั้นนะคะมันจะมีการสร้างบ้านออกมา3-4ห้องซึ่งมันจะยื่นออกมาโอ้โหเข้าใจเลยพูดแป๊บเดียวท่านนายกรู้เลย
2: ครับอันนี้ผมไปลงพื้นที่มาแล้วแต่คือเข้าใจก็คือหมายความว่าตอนนี้เขตที่ดินเนี่ยมันไม่ชัดเจน
0: จ้ะ
2: ผมได้ทำหนังสือไปแล้วให้เขาทำการรื้อถอนแต่คือเจ้าของบ้านเขาอ้างว่าเขตที่ดินยังไม่ชัดเจนให้เราไปรังวัดเขตที่ดินแค่อยู่ตรงไหนอย่างไรเขตฐานะอยู่ตรงไหนครับเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะดำเนินการที่จะรื้อถอนครับ
0: แล้วท่านนายกจะมีการไปรังวัดเมื่อไหร่ยังไงเจ้าคะ
2: ตอนนี้ทำหนังสือไปที่ให้นิติกรทำหนังสือไปที่ที่ดินแล้วครับ
0: ทำหนังสือไปที่ที่ดิน
2: ใช่
0: อันนี้ทำไปก่อนหรือครับทำไปก่อนหน้าที่เราจะโทรมาไหมครับหรือว่าเพิ่งทำ
2: ไปแล้วครับทำไปก่อนแล้วครับ
0: อ๋อทำไปนานหรือยังครับท่านนายกถึงเดือนหนึ่งหรือยังครับ
2: ยังครับยังไม่ถึงครับเพราะว่ากระบวนการจริงๆอ่ะเราก็มีหนังสือให้เขารื้อถอนจากที่ได้รับคำร้องเขาก็คือเราก็ส่งไปหนึ่งประมาณ1 เดือนเขาไม่ขยับแล้วเขาก็แจ้งหนังสือแจ้งแย้งมาว่าไอ้เขตที่ดินเนี่ยที่จะให้เขารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ต่อเติมเนี่ยคือให้เราชี้ว่าเขตที่ดินสาธารณะแค่ตรงไหนเขตเขาอยู่ตรงไหนครับ
0: ให้เราชี้ว่าเขตที่ดินสาธารณะอยู่ตรงไหน
2: ที
0: ่
2: ดินเขาที่ดินเขายืนยันเขตหลักเขตของเอกชนแล้วเนี่ยอันนั้นน่ะคือถึงจะดำเนินการในการสั่งรื้อครับ
0: อ๋อแล้วตรงนี้ทางอบต.สามารถให้เขานำโฉนดที่ดินมาแสดงได้ไหมครับว่าถ้าหากว่าเขายืนยันว่าตรงนี้เขาไม่ลุกล้ำอ่ะก็ขอดูโฉนดเขาทำได้ไหมฮะ
2: มันต้องมันยืนยันด้วยหมุดเขตด้วยครับท่าน
0: หมุดเขตด้วยแล้วก็โฉนดที่ดินด้วย

0: ใช่หมดเขตที่ดินถ้าเกิดว่าเดี๋ยวทางที่ดินเขามาสอบเขตปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยว่ามันแค่ตรงไหน 100% นะครับเราถึงมันจะได้บิดผิดพลาดทั้งสองฝ่ายถ้าเกิดว่าเราไปชี้ว่าแค่ตรงนี้แล้วจริงๆอ่ะหมุดเขตก็เกินขึ้นมาเนี่ยไอ้เราก็จะมีความผิดนะครับ
1: เข้าใจเข้าใจแต่ว่าทั้งนี้โดยปกติการขอรังวัดอ่ะนะฮะท่านนายกสำเนียงบุญนะใช้เวลานานไหมคะที่ท่านยื่นเรื่องไป
0: เลื่อนไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้นิติกรตามเรื่องให้ทีในวันจันทร์เนี่ยครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของเรียกอะไรอ่ะคิวเขาอะครับ
1: ค
0: ิวสอบนะครับแต่คือผมได้คุยกับทางผู้ร้องเบื้องต้นแล้วนะ
1: ค่ะ
0: คือเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ว่าแบบเร่งรัดให้รื้อถอนโดยทันทีก็ไปตามกระบวนการนะครับ
1: ใช่ใช่แต่ว่า
0: ให้เป็นไปตามกระบวนการแล้วก็ไอ้ตรงทางขึ้นทางลงที่ว่ามันชันอะไรผมไปแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับไปเสริมเอายางไปปูให้ลาดคือในนี้คือลงไม่อันตรายครับปลอดภัยแล้วครับ
1: ดีแล้วแล้วก็เวลา
0: ทางเชื่อมให้แล้วครับ
1: แล้วครับประเด็นปัญหาคือบางทีเขากลับมอเตอร์ไซค์มาเวลาเขาจะโผล่เขาก็มองไม่เห็นว่ารถถนนหลักอ่ะมาหรือยังเพราะว่า
0: ที่ตอนนี้คือปลอดภัยมากกว่าเก่าอะครับ
1: ดีขึ้น
0: รถสามารถจะยืนที่จะไปยืนรอมองซ้ายมองขวาได้เลยโดยไม่ต้องเข้าเกียร์หรือเหยียบเบรกเหยียบคลัตช์ไว้อะครับก็ไปยืนบนนั้นได้เลยครับ
1: อ๋อก็ดีก็ดี
0: ก็จะปลอดภัยมากกว่าเก่าแต่นี่รอนิดนึงครับรอกระบวนการนิดครับ
1: ได้เลย
0: แต่ผมคุยกับผู้ร้องแล้วผู้ร้องเขาก็โอเคอยู่ครับ
1: ดีแล้วครับปุ๊กดีใจ
0: คุยกันแล้วครับ
1: ปุ๊กดีใจที่ทางท่านนายกบอกอย่างนี้เพราะว่าปุ๊กเล่าให้ฟังเลยค่ะท่านนายกเรื่องนี้เนี่ยเขาก็แจ้งเข้ามาที่ปุ๊กนะฮะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่2กรกฎาคมเราก็เลยโทรศัพท์ผ่านทางท่านแหลมเพอ
0: เราก็ประสานกันตลอดนะครับประสานกันอยู
1: ่ค่ะ
0: ก็พยายามที่จะแก้ไขทางเจ้าของที่ดินเขาก็โอเคอันนี้ว่าเขาอยากทราบว่าที่ดินที่แน่นอนคือจะต้องให้ขยับอะตรงนั้นนะเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็บอกเขาจำหลักหมุดที่ดินเขาไม่ได
1: ้
0: เพราะมันเป็นที่ของการเคหะมานานแล้วไงครับ
1: ค่ะงั้นเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราคุยกันคือวันที่25กันยายน
0: เดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยวผมจะให้ทางนิติกรไปลองสอบถามที่ดินดูว่ามันจะใช้เวลาอีกประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเกิดนั่นได้เดี๋ยวผมก็จะเก็บข้อมูลไว้เผื่อท่านโทรมาผมก็จะแจ้งให้ทราบว่าอีกประมาณกี่วันเนาะได้ไหมครับเดี๋ยวให้ผมโทรกลับไป
1: ด้วยความยินดีเลยโอ้โหขอบพระคุณท่านนายก
0: เดี๋ยวผมเดี๋ยววันจันทร์หรือวันอังคารผมโทรไปแจ้งนะครับว่าที่ดินเขาแจ้งมาว่าใช้เวลาประมาณกี่วันนะในการรังวัดนะครับก่อเหตุนะครับ
1: จ้ะได้ครับได้ค่ะขอบพระคุณมากมากเลยนะป้ารัตน์ป้ารัตน์สบายใจแล้วนะ
0: ครับผมเขาโอเคแล้วครับเพราะว่าผมคุยกับเขาแล้วครับคุยกับผู้ร้องอะไรต่ออะไรเขาก็เข้าใจอยู่ครับกระบวนการตรงนี้นะครับผม
1: ได้เลยค่ะได้เลยขอบคุณข้อมูลค่ะคุณผู้ฟังครับบทกลอนเพราะขอสักหนึ่งบทกลอนนะคะคุณผู้ฟังกลอนบทนี้มีว่าแดนอย่าปล่อยปัญหาให้มืดมิดชีวิตจะเดินผิดทางต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องสอดส่องชีวิตจะต้องไปถูกทางใครทิ้งเราก็ไม่เป็นไรแต่เราอย่าได้ทิ้งตัวเราเองอันนี้ไม่เชิงกลอนนะเพราะว่าเป็นคำคมนะฮะจากหนังสือกฤษณาภาวดีเอาเข้าไปกฤษณาวดีสุภาษิตของพระวชิระศิกขาการหรือดร.พระมหาไพเราะนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีอีกนี่สายหนึ่งป้านาค่ะบอกอำเภอไหนเนาะอำเภอเมืองบ้านน้ำท่วมแล้วป้านาขาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณอนุมาค่ะ
1: ป้านาอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอะไรจ๊ะป้านาน
2: ครปฐมค่ะตอนนี้
1: โอ้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ
2: คือน้ำมันเข้าห้องป้านาห้องเดียวค่ะบ้านมันเตี้ย
1: น้องน้ำน้องน้ำใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เข้าบ้านป้านาซะแล้วสูงแค่ไหนป้านาป้านาน้ำ
2: ไหนได้เนี่ย
1: เหรอน้ำสูงแค่ไหนคะ
2: เราก็ขยันซับนะมันก็ได้อยู่นะแต่ว่าเวลานอนก็อับชื้นไง
1: อ๋อแล้วป้านามีบ้านญาติที่ไหนมั้ยคะป้านาคะ
2: ก็ไปอุตส่าห์อพยพไปอยู่บ้านญาติชลบุรีเพิ่งกลับมาเนี่ย
1: เ
2: ตี้ยแล้วอยู่ติดกับห้องน้ำ
1: อ๋อ
2: คุณออนต้องมาหางานให้ได้เร็วๆจะได้ย้ายไปอยู่กับนายจ้าง
1: เยี่ยมมากได้ปุ๊กจะพยายามนะจะพยายาม
2: ตอนนี้จะไปอยู่ตรงไหนก่อนเดี๋ยวไปนอนบ้านคุณปุ๊กก่อน
1: แล้วจะไม่ถามหรือเขาว่าบ้านปุ๊กท่วมไหม
2: คือการ
1: เกือบยังครับบ้านปุ๊กหลักสี่ยังได้อยู่ค่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่เดี๋ยวในกรณีนี้นะฮะคุณผู้ฟังทีมงานหลังใหม่ลองประสานเนี่ยนะฮะในพื้นที่ของบ้านป้านานี่เป็นเทศบาลไหมป้านา
2: เทศบาลค่ะ
1: นะเทศ

0: บาลเทศ
1: นี่
0: บ
1: จ
0: า
1: ะ
0: ล
1: ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะ
0: จ้ะ
1: ก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นนี้นะข้าราชการเขางานเยอะอย่าไปยุ่งกับเขาเลย
0: อ๋อเหรอ
1: เอาเป็นว่าใครมีบ้านว่างห้องบ้างห้องว่าง
0: อืม
1: ผู้หญิงด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยพอได้อาศัย
0: อ๋อ
1: ทีมงานสแกนให้ด้วยอย่างที่บอก
0: อืมป้านาพร้อมช่วยเหลือว่าอย่างนั้นน่ะนะฮะ
1: ใช่
0: ใครต้องการคนช่วยขายของบอกมานะป้านายินดีสมัครงานนะจะขายอาหารอะไรก็ได้นะฮะป้านาสามารถช่วยพูดขายของขายอาหารได้ก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้เลยแล้วป้านาทำกับข้าวเป็นไหมคะ
1: พอได้ค่ะแต่ก็เป็นแบบของเราไง
0: สูตรเราเนาะเราก็ท
1: แต่
0: ำส
1: ถ้
0: ไ
1: า
0: ต
1: ร
0: ล
1: ้
0: ์
1: า
0: เ
1: น
0: รา
1: ของเขาก็คงต้องสูตรเขา
0: น่ะตอนนี้หาทั้งงานด้วยแล้วก็หาทั้งที่อยู่อาศัยด้วยนะคะเอา
1: เรา
0: ละ
1: จะไปอยู่วัดก็แล้วจะไปอยู่
0: ไม่ได้ไม่ได้อยู่วัดก็ต้องไปดูแม่ชีมีไหมอยู่วัดที่มีแม่ชีนะฮะถ้าไม่มีแม่ชีก็ไม่ได้นะบอกว่าไม่ควรเนาะ
1: ไม่ควรค่ะไม่ควร
0: ไม่ควรไม่ควรไม่ควรเอาละป้านาขอความช่วยเหลือเรื่องของงานทำเป็นเซลล์ก็ได้ช่วยขายของก็ได้ป้านามีประสบการณ์เยอะทำงานด้านนี้มาบ่อยนะเป็นท็อปเซลล์ด้วยคุณผู้ฟังนะฮะแต่ปีนี้ป้านาอายุเท่าไหร่นะป้านาคะ76
1: ค่ะ
0: 76แต่ว่าแข็งแรงมากนะแข็งขันหน้าดูเลยฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ฟังนะใครมี
1: ขับรถ
0: งาน
1: นะ
0: ขับรถยนต์ก็ได้ขับรถทางไกลก็ไม่มีปัญหาเลยสะดวกสบายถนัดเลยนะฮะขับรถทางไกลติดต่อผ่านมาที่รายการของเราได้นะฮะแล้วเดี๋ยวทางรายการจะประสานงานไปที่ป้านาให้นะจ๊ะนะจ๊ะ
1: ขอบพระคุณค่ะนะค่ะ
0: ยินดีค่ะป้านาค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะปัญหาก็เรื่องน้ำท่วมนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเราติดตามข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำเลยก็คอยดูนะฮะว่าฟ้าฝนลงพื้นที่ไหนยังไงใครอยู่ในเส้นทางไหนต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะฮะเพราะตอนนี้เห็นบอกว่าน้ำคลองรังสิตนี่แตะเมตร66แล้วนะฮะ1เมตร66เซนติเมตรขึ้นธงส้มแล้วนะฮะให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วค่ะคลองรังสิตบริเวณสะพานแดงนะฮะท่านผู้ชมเทศบาลนครรังสิตก็มีการขึ้นธงเตือนแล้วเขาก็มีการตรวจดูระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะฮะเทศบาลนครรังสิตตรวจดูระดับแม่น้ำเจ้าพระยานะสวนเทพปทุมเทศบาลเมืองปทุมธานีอยู่เป็นระยะเดี๋ยวเราค่อยติดตามความคืบหน้ากันนะคะแล้วก็มาถึงข้อมูลข่าวอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะเขาบอกเริ่ม1ตุลาคมแล้วนะคะใช้สมุดพกแอปนะกรมการขนส่งทางบกคุมเข้มค่ะแอปเรียกคนแอปเรียกรถคนขับตัดแต้มผิดเกณฑ์ระงับใบรับรองเลยนะฮะก็ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะฮะบอกว่าตอนนี้เขากำลังยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะฮะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปเลยค่ะจะมีการออกประกาศมาตรการสมุดพกแอปนะฮะมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันผู้ขับรถและรถที่นำมาให้บริการอย่างเป็นระบบหากพบว่ามีการฝ่าฝืนนะฮะคุณผู้ฟังขาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็โทษก็จะแตกต่างกันไปด้วยก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จักแต่ตอนนี้รู้จักแล้วนะฮะก่อนหน้านี้ไม่รู้จักนะฮะมาใช้เครื่องมือสำคัญนะฮะมาตรการสมุดพกแอปเนี่ยมาใช้เครื่องมือสำคัญในการกำกับติดตามการดำเนินงานนะฮะโดยเขาก็มีการกำหนดลักษณะความผิดที่นำมาพิจารณา4ประเภทนะฮะ1จ่ายงานให้ผู้ขับรถที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ2จ่ายงานให้รถที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง3เก็บค่ารถโดยสารไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนดและ4กฎหมายหรือ4ฝ่าฝืนกฎหมายหรือเงื่อนไขที่กำหนดนะฮะโดยระบบเขาก็จะตัดแต้มนะฮะจะประเมินกันทุกๆ3เดือนแล้วก็จะเริ่มตั้งต้นคะแนนใหม่อีกรอบหนึ่งนะเพื่อให้การกำกับดูแลผลในแต่ละไตรมาสหรือทุก3เดือนเนี่ยนะสามารถติดตามผลได้ถ้าหากว่าแพลตฟอร์มไหนถูกหักคะแนนถึงเกณฑ์ก็จะเข้าสู่กระบวนการระงับการให้บริการถ้าหากไม่แก้ไขก็อาจจะนำไปสู่การยกเลิกการรับรองเป็นไปได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังก็พยายามหาวิธีการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้บริการเรียกรถแอปพลิเคชันต่างๆนั่นเองค่ะเอาละคุณผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะเบอร์โทรศัพท์ของรายการเรา0817159551-3นะทุกร้อนอะไรโทรศัพท์มาเล่าสู่กันฟังเลยค่ะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท ทนแด่ดวง

0: พระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
6: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
5: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
7: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
8: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะคะทีมงานหลังไมค์ของเราพร้อมรอรับสายจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0817159551 0817159552และ0817159553นะคะ3หมายเลขนี้พ่อแม่พี่น้องโทรศัพท์เข้ามือถือมาได้เลยค่ะเราจะได้พูดคุยกันนะคะแล้วก็ในขณะนี้เรามีสายของท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะหรือว่าปภ.นะคะท่านธีรพัฒน์คัชมาศนะฮะให้เกียรติกับรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีธีรพัฒน์คะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับคุณอนุมาครับผม
8: ค่ะท่านอธิบดีครับตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมทั้ง12จังหวัดเป็นยังไงบ้างครับท่านครับมีตรงไหนที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษไหมครับท่านคะ
9: คือตอนนี้จุดที่ต้องระวังก็คือ2ฝั่งริมแม่น้ำนะครับแล้วก็ลำคลองนะครับที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกซึ่งเป็นร่องมรสุมนะครับตอนนี้2ประมาณผู้ที่อยู่ใกล้ริมน้ำนะครับ
8: นี่คือจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะแล้วในเรื่องการระดมเครื่องจักรกลกำลังเจ้าหน้าที่ของปภ.เพื่อเร่งระบายน้ำเนี่ยเรามีการดำเนินการยังไงบ้างครับท่านครับตอนนี้มีตรงไหนที่สามารถลดระดับน้ำอยู่ในสภาวะปกติได้บ้างหรือยังคะ
9: คือตอนนี้เองนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราได้มีการแจ้งไปยังศูนย์เขตของเรานะครับที่เกี่ยวข้องที่ดูแลอยู่ว่าศูนย์เขตปทุมธานีสุพรรณบุรีชัยนาทนะครับ ซึ่งเราก็ได้ให้นำเอาเครื่องจักรเนี่ยนะครับไปวางไว้ตามจุดต่างๆโดยร่วมกับท้องถิ่นนะครับในระดับพื้นที
8: ่
9: นะครับรวมถึงเรามีการตั้งวอลลุ่มนะครับในระดับศูนย์เขตเพื่อเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับเราได้มีการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ในเรื่องระดับอินฟอร์เมชันอะเลิร์ตนะครับไปยังพื้นที่

0: ยคำว่า information นี่หมายความว่าเราต้องส่งไปให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงว่าโอกาสที่จะเกิดมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางที่อาจจะดูเหมือนเตือนบอกไปแล้วมันอาจจะไม่เกิดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเตือนในเรื่องส่วนนี้ก่อนนะครับเพราะเราคาดว่ามันอาจจะเป็นอาจจะมีการเกิดขึ้นได้นะครับใช่เพราะเกิดเรารอส่ง extreme alert ซึ่งมีเสียงเตือนนะฮะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วเคยรับแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าน่าจะเกิดผลกระทบในเวลาอันใกล้ครับ
1: อืมค่ะท่านอธิบดีคะอย่างกรณีถ้าเกิดมีน้ำไหลเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนประชาชนจนเขาไม่สามารถอยู่ได้เนี่ยปภ.เราสามารถช่วยดำเนินการยังไงได้บ้างไหมคะท่าน
0: คือตอนนี้เนี่ยเราได้ร่วมมือทางมูลนิธิต่างๆทั่วประเทศนะครับเราได้มีการลงนาม MOU ร่วมกันแล้วนะฮะในการที่จะช่วยกันในการที่เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยนะครับรวมถึงหากมีการย้ายบุคคลกลุ่มเปราะบางต่างๆเนี่ยไปยังศูนย์พักพิงเนี่ยเราก็สามารถดำเนินการได้ครับ
1: อืมค่ะคือเมื่อกี้นี้นะฮะท่านอธิบดีธีรพัฒน์มีคุณป้าท่านหนึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมท่านแจ้งเข้ามาบอกบ้านท่านก็มีน้ำท่วมเข้ามาด้วยนะแล้วท่านอายุ76แล้วเป็นคุณยายอยู่คนเดียวด้วยนะฮะท่านก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ท่านก็อยากจะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นก่อนเพราะท่านกลัวแมลงกลัวสัตว์เล็กอะไรที่อันตรายแต่ท่านก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเพราะท่านตัวคนเดียวท่านบอกท่านก็ไม่มีญาติพี่น้องท่านก็ถามเหมือนกันว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนได้ปุ๊กก็กำลังได้ไหมท่านฝาก
0: ได้เลยครับหนึ่งท่านไปที่ไหนแจ้งไปเลยฮะ
1: โอ้ได้ค่ะท่านชื่อป้านาค่ะอยู่ที่ซอยภูมิรินทร์4อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมอะค่ะแต่ท่านฐานะไม่ค่อยดีนะฮะบ้านท่านค่อนข้างมีน้ำท่วมแล้วก็ห้องที่ท่านอยู่เหมือนห้องเช่าค่ะอยู่ติดกับห้องน้ำก็เลยค่ะอำเภอเมืองนครปฐมเดี๋ยวปุ๊กสามารถให้เบอร์มือถือของคุณป้าเขาหลังไมค์กับท่านอธิบดีได้นะฮะเผื่อ
0: จังหวัดนครปฐมนะครับ
1: ใช่ค่ะเผื่อท่านจะมีใครไปช่วยได้อันนี้เดี๋ยวปุ๊กจะให้เบอร์หลังไมค์เพิ่มเติมดีไหมฮะท่านนะคะ
0: ได้ครับ
1: คราวนี้ในส่วนของการอพยพที่อันนี้คือเคสนครปฐมนะฮะแต่ในพื้นที่12จังหวัดเนี่ยมีพื้นที่จังหวัดไหนที่เราได้อพยพไปบ้างมากน้อยขนาดไหนแล้วบ้างคะท่านคะ
0: คือตอนนี้เองเนี่ยคำว่าอพยพเนี่ยจริงๆแล้วคือเฉพาะสองฝั่งที
1: ่ริมน้ำ
0: มีริมน้ำที่อาจจะเป็นลักษณะของน้ำหลากนะครับที่เข้ามาพื้นที่เนี่ยก็ตอนนี้ที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะก็คือสระแก้วนะครับสระแก้วแล้วก็ปราจีนนะครับที่ยังพบว่ามีฝนตกนะครับอยู่นะครับแล้วจากการสังเกตจากดาวเทียมยังพบว่ายังมีบางกลุ่มฝนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นร่องมรสุมเนี่ยครับยังมีการวนเวียนและตกอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนพอสมควรครับ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดตกอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนี่เราถึงขั้นต้องเตรียมระดมบริจาคของกันเลยไหมฮะท่าน
0: อ๋อไม่หรอกครับอันนี้เป็นนโยบายซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านก็ลงพื้นที่ไปหลายพื้นที่นะครับไปเฝ้าระวังเฝ้าสังเกตนะครับในทุกเกือบทุกวันเลยครับท่านรัฐมนตรีท่าน
1: งานกับปภ.นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องจักรอะไรเผื่อสูบจ่ายน้ำหรือว่าการช่วยขนย้ายนะฮะข้าวของหรือว่าผู้สูงอายุผู้ป่วยอย่างนี้นะฮะทางปภ.เราช่วยได้ในรูปแบบไหนยังไงบ้างคะท่านอธิบดีธีรพัฒน์คะ
0: คือทั้งหมดเลยนะฮะทั้งไม่ว่าจะเป็นอยู่ศูนย์พักพิงนะครับรถลาต่างๆถ้าเราที่ผมเรียนตอนแรกว่าเราก็ร่วมมือทางมูลนิธินะครับการกุศลที่อยู่ในระดับพื้นที่ด้วยนะครับในการที่จะเคลื่อนย้ายผู้ที่จำเป็นที่จะต้องออกจากพื้นที่ไว้ก่อนนะครับที่เขาอยู่ศูนย์พักพิงรวมถึงการจัดเรื่องของน้ำดื่มนะครับอาหารต่างๆที่เรามีความจำเป็นต้องทำเนี่ยอันเนี้ยเราก็เตรียมไว้เป็นที่นะครับส่วนหากใครเนี่ยต้องการความช่วยเหลือหรือว่าที่ขัดปัญหาอะไรเนี่ยสามารถโทรมาที่เบอร์1784นะครับ
1: อีกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากๆเลยนะท่านอธิบดีคะ
0: ครับขอบคุณครับคุณอนุมาครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะเราก็กติสขะดวงคำอยู่ที่ตำบลเริงรางอำเภอสาวให้จังหวัดสระบุรีอยู่กับหลานชายอายุ13ปีนะฮะสวัสดีค่ะคุณโยธกาคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ไหนเรื่องคุณยายบุญชูเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างจากที่เคยติดต่อเข้ามาหาเราอะเนาะแล้วเราก็ประสานงานไปยัง
2: ค่ะจ้ะแต่คุณยายบุญชูไม่มีหมายเลขบัญชีแล้วพม.ก็บอกว่านโยบายของเขาคือไม่ให้เงินสดแล้วก็ไม่ให้บัญชีโอนเงินเข้าบัญชีของคนอื่นผ่านนะคะ
1: อ๋อแล้วที่คุณยายบุญชูไม่มีธนาคารไม่มีสมุดบัญชีธนาคารเราสามารถพาเขาไป

0: เกิดได้ไหมยากไหมพี่โยธกา
1: ไม่ใช่ก็ตอนนี้เขาหลงแล้วนะคะ
0: อ๋อเขาหลงแล้วใช่ไหมเหรอแล้วพอมอเขาไม่มีวิธีแนะนำหรือว่ากรณีถ้าหลงเนี่ยเขาจะมีเรื่องของผู้ดูแลไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ทราบสิคะแต่หลานชายไม่ค่อยน่ารักน่ะทำนิสัยไม่น่ารักกับคุณยายบุญชูน่ะ
0: หลานชายของคุณยายอะเหรอคะ
1: ใช่เขานิสัยไม่น่ารักแล้วตอนนี้เขาก็ไม่เรียนแล้วพอมอเคยบอกกับพี่นะคะว่าถ้าอย่างนั้นก็จะช่วยเรื่องการศึกษาแต่ตอนนี้หลานไม่เรียนแล้วนะคะ
0: แล้วพ่อแม่เขาไปไหนอะคะ
1: พ่อแม่เขาเสียชีวิตค่ะพ่อแยกกับแม่ตั้งแต่เขาเด็กๆก็ไม่ได้ติดต่อแต่แม่เขาเสียชีวิตตาเขาก็เสียชีวิตญาติพี่น้องก็ไม่มาดูแลนะคะ
0: ก็เลยเหลือแต่ยาย
1: ใช่
0: แล้วพ่อเด็กนี่พี่ยุทธกาพอรู้ไหมว่าพ่อเด็กชื่ออะไรนามสกุลอะไร
1: อ๋อไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยนะคะ
0: เหรอแล้วตัวเด็กคนนั้นตัวเด็กคนนั้นพี่ยุทธกามีชื่อนามสกุลเขาถูกต้องไหมเดี๋ยวพวกจะช่วยตามหาพ่อเขาให้เผื่อพ่อเขาจะมาช่วยดูแลได้บ้าง
1: อ๋อไม่ทราบนะคะนามสกุลถูกดวงคำนะคะแต่ชื่อจริงไม่ทราบนะคะ
0: เดี๋ยวก่อนแสดงว่าคุณบุญชูดวงคำเนี่ยเป็นญาติหรือเป็นยายของเด็กผู้ชายคนนั้น
1: เป็นยาย
0: เป็นยายเหรอ
1: ค่ะ
0: เด็กชื่ออะไรไม่รู้นามสกุลดวงคำ
1: ชื่อม่อนนะคะชื่อเล่นเขาชื่อม่อนแต่ชื่อจริงชื่ออะไรไม่รู้แต่นามสกุลดวงคำนะคะ
0: แสดงว่าใช้นามสกุลฝั่งแม่เหรอคะ
1: ใช่ค่ะฝั่งตาแล้วพี่ก็ดูแลคุณยายอยู่ตุลานี่1ตุลานี่ก็จะครบ1ปีแล้วค่ะ
0: โอ้อ
1: นุโมทนาแต่พี่ก็จะไม่หยุดดูแลจนกว่าแกจะเสียชีวิตนะคะ
0: โอ้ดีแล้วดูแลกันไปแต่ว่าปุ๊กกำลังคิดอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะช่วยให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะช่วยได
1: ้แต่ที่พี่จะบอกว่าเจ้าหน้าที่พม.ถามว่าแล้ววัดที่เคยให้เงินน่ะเขาให้เพิ่มไหมนายอำเภอมาให้ 20,000 ใช่ไหมคะเขาก็เอาเงินไปสั่งของเซเว่นกินน่ะ
0: เอาตัวเด็กอะเหรอคะ
1: ใช
0: ่
1: มีคนมาบอก
0: ดูแลก็เป็นไปได้เนาะจะเป็นไปได้ไหมครับพี่อาจจะต้องการผู้ใหญ่ไป
1: ไม่แต่พี่ก็สอนเขาเรื่องอะไรยาเสพติดอะไรอยู่ใกล้เหมือนกันใช้เวลาปั่นจักรยานไปทุกเช้าเอายาเอาอาหารไปให้นะคะเอากับข้าวไปให
0: ้โอ้น่ารัก
1: ไปให้

0: วังอะไรเพราะก็ไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรตอบแทนอยู่แล้วก็ทำได้แบบนี้นะคะ
1: โอ้ดีดีดีชื่นใจชื่นใจนะถ้าเกิดมีเพื่อนบ้านดีๆอย่างพี่โยธกาอยู่ใกล้ๆนะสบายใจเลยนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่นะเนี่ยพบว่าบ้านก็อยู่ไกลกันแต่ใจอ่ะใกล้กันใช่ไหมพี่โยธกา
0: ใช่
1: นะจะเป็นกรที่ผู้ใหญ่จะเคยได้ยินเพราะมากเหมาะสมกับพี่โยธกามากๆเลยนะฮะความเมตตากรุณาที่มีให้กันเนี่ยเนาะนับเป็นบุญเป็นกุศลถ้าไม่เกรงใจจะชวนพี่โยธการ้องเพลงซะด้วยซ้ำร้องเป็นไหมคะ
0: ไม่เป็น
1: เธอเลยโอ้โหเสียงหวานอย่างนี้ถ้าร้องเพลงนี้ต้องเพาะมากไม่แน่ใจนะฮะปกติเขาจะมีเพลงประจำจังหวัดเนาะแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีเพลงของเขาอะไรเงี้ยอย่างของปุ๊กอยู่จังหวัดสุรินทร์ก็จะมีเพลงนะคุณผู้ฟังช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะสุรินทร์เขาเลี้ยงช้างเยอะไงมีช้างเลี้ยงเป็น300เชือกเลยแล้วสระบุรีเขามีเพลงประจำจังหวัดเพลงอะไรครับพี่กันดาวดาวอันนี้ไม่ใช่สระบุรีใช่ไหมฮะไม่ใช่ของสระบุรีเนาะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวใครรู้จักเพลงลำวงสลับบุรีบอกปุ๊กหน่อยนะฮะเอาเป็นอายุที่ไม่สามารถไปเปิดบัญชีได้จะรับเงินสงเคราะห์ได้อย่างไรนี
0: ่ค่ะ
1: ดูฟังติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนนะคะพี่นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมปุ๊กฝากไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ไปที่สายของคุณลุงทอมคุณลุงอะไรนะชื่อเป็นบริษัทแปลกใจทีมงานหลังไมค์ขอข้อมูลชัดเจนนิดหนึ่งคุณลุงเทพสุพรมาเลยค่ะคุณลุงขาสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
1: บ้านคุณลุงอยู่อำเภออะไรนะจ๊ะ
2: อำเภอกบินบุรีตำบลวันตะเคียนอำเภอกบินบุรี
1: อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอ่ะที่ดินของลุงเป็นยังไงอยู่ๆเกิดอะไรขึ้น
2: คือที่ดินตรงนี้ก็ผมพ่อแม่ผมพาทำกินมานานแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ดินตรงนี้มันไม่มีอะไรมาก่อนไหม
1: เดี๋ยวก่อนแล้วเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่มีโฉนดไหมหรือว่าเราก็ไม่รู้ที่ใครแต่เราก็มาทำกิน
2: นั่นแหละพ่อแม่พาทำกินมาก็ไม่รู้ว่าเป็นโฉนดใครไห
1: ม
2: พอทำกินมาพอมารู้ทีหลังว่าเอ้ามันเป็นโฉนดของบริษัทแต่ว่ามันมีไอ้หัวหน้าส่วนกลางที่มาวัดนะเขาเขียนไว้ตรงที่ผมทำกินนี่แหละว่าที่มีการครอบครองแล้วก็ลงชื่อผมไว้นะ
1: จ้ะ
2: มันมีแค่นี้หลักฐานของผมตรงนี้น่ะ
1: เดี๋ยวก่อนเจ้าหน้าที่ที่เคยมาตรวจวัดคือเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนจ๊ะ
2: เขาว่ามาจากส่วนกลางที่ว่าวัดฟรีปีไหนอะปีที่62หรือ63นี่แหละ
1: เราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อมีการบอกว่าเราเป็นที่ที่มีการครอบครองแล้วใส่ชื่อเราทำไมอยู่เป็นชื่อบริษัทอย่างนั้นเหรอจ๊ะ
2: ไอ้ตรงนั้นเขาไม่บอกผมว่าเป็นชื่อบริษัทหรือไม่แต่ก็ถามว่าที่ดินตรงนี้ใครครอบครองอยู่ครับเขาบอกเงี้ยผมก็เลยว่าผมก็ฟังนำกินอยู่ครับเขาก็ลงชื่อผมแล้วก็เขียนไว้ว่าที่มีการครอบครองตรงนั้นเนี่ย
1: ฮะคือปุ๊กเรียนอย่างนี้นะฮะการเข้าไปทำมาหากินในที่ดินซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครอ่ะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครแต่ในเมื่อเราใช้ทำมาหากินอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นของเรานะปุ๊กบอกเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นของเราแต่เรามีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้นะฮะว่าเอ๊ะการที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนั้นหมายความว่ายังไงแต่ต้องรู้นะว่าของใครก็ต้องของคนนั้นคุณผู้ฟังที่เคารพนะไม่ใช่ของเราเราก็ต้องรู้เดี๋ยวในเรื่องนี้ทีมงานหลังไมค์กำลังประสานงานท่านกรรมการบริหารสภาทนายความภาคหนึ่งของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์อาจารย์ฉัตรประพลแย้มเพลิดศรีอยู่ในสายเดี๋ยวไปขอคำแนะนำของท่านดูนะคะว่ากรณีเช่นนี้เราควรทำเช่นไรใช่ไหมแต่เขาไม่ได้บอกให้เราออกใช่ไหมฮะหรือเขาบอกให้เราออกแล้วจ้ะ
2: ยังไม่มีครับเพียงแค่เขาจะมารังวัดผมก็คัดค้านไว้ครับ
1: อ๋อเขาจะมารังวัดแต่เราคัดค้านไว
2: ้ครับผม
1: อ๋อเอาละตอนนี้มีสายมาแล้วค่ะอาจารย์ฉัตรประพลขาสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณอนุมาเกษตรพืชผลคร
1: ับ โอ้คิดถึงอาจารย์ฉัตรประพลจังเลยครับที่ดินแปลงหนึ่งต่อมาก็มีคนมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของเป็นบริษัทนะฮะซึ่งทำกิจการปลูกไม้อยู่คาลิปนะฮะลุงก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีหน่วยงานภาครัฐไม่รู้หน่วยงานไหนเข้ามาสำรวจแล้วบอกว่าลุงครอบครองอยู่นะแล้วเขาก็จะบริษัทดังกล่าวเขาจะมาขอรังวัดในที่ดิน
3: ที่ดินประเภทใดครับ

0: ไม่มีเอกสารครับ
1: ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่ดินประเภทอะไรใช่ไหม
0: ครับผมไม่มีเอกสารมีแต่รู้ว่าเพราะว่า
2: ถ้าลุงไม่รู้ลุงไม่รู้แล้วลุงจะต่อสู้เขายังไงล่ะเนี่ยทีนี
1: ้
2: ครับทีนี้แล้วอยู่ในสังกัดเขตที่ดินอะไรล่ะครับ
0: เขตที่ดิน
1: กบินบุรีไหม
2: ที่ดินอะไรล่ะครับที่เราขึ้นอยู่พื้นที่นั้นล่ะครับ
0: กบินบุรีเนี่ยแหละครับ
2: จริงๆแล้วสำนักงานที่ดินเขามีแลนด์สเคปนะทางเว็บไซต์โอเคแต่ถ้าเราไม่ถนัดเราก็ไปถามเขาว่าที่ดินของเราเนี่ยเป็นที่ดินประเภทใดนะครับหากเราได้หลักการนั้นเราจะได้ต่อสู้กับบุคคลอื่นที่เขามาอ้างว่าเขาจะเข้ามาแย่งการครอบครองของเราได้แต่ไม่ทราบว่าเราเกิดเราเป็นที่ดินมีโฉนดมันก็กรรมสิทธิ์ของเราอยู่แล้วผู้ใดเข้ามาก็บุกรุกใช่ไหมครับเกิดเราเป็นที่ดินสปก.ใช่ไหมเราก็ทำเพื่อการเกษตรนะครับแล้วเราก็มีชื่อตามนั้นหรือไม่ถ้าไม่มีชื่อเราก็ไปขอแล้วก็ไปแจ้งใช่ไหมครับทำให้ถูกต้อง
0: ก็สงสัยตรงที่ว่าไปดูกราฟไอ้ที่ที่ดินก็ทำนะมันเข้ามาผมก็รู้ว่ามันเข้ามาจริงแต่ว่าผมสงสัยตรงที่ว่าทำไมเขาถึงเขียนคำว่าไอ้ที่มีการครอบครองแล้วระบุชื่อผมลงตรงนี้แหละครับหัวหน้าสองหัวหน้านะครับสองหัวหน้ารางวัล
2: ครับผมแสดงว่าได้มีการเคยพูดคุยกับสำนักงานที่ดินแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ไหม
0: อะไรครับ
1: เคยมีการพูดคุยกับสำนักงานที่ดินแล้วบ้างใช่ไหมคะ
0: ใช่หัวหน้ารองวัดเขาออกมารองวัดที่ข้างของผมเนี่ยแหละครับที่ว่าบ้านของผมก็มีการกรณีเกี่ยวก
2: ับ น่าจะถามยังไม่ตรงประเด็นเพราะว่าถ้าบอกว่ามีสำนักงานที่ดินออกมาได้เนี่ยแสดงว่าที่ดินตรงนี้ไม่น่าจะเป็นที่หลวงหรือที่ก็เป็นที่กรรมสิทธิ์มากกว่านะครับคุณลุงครับถ้าอยู่ฝั่งมาเนี่ยครับ
1: เอาอย่างนี้คุณลุงเทพสุพรอาจารย์ฉัตรพลคะลุงขาปุ๊กมีเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานที่ดินประจินบุรีสาขากบินบุรีนะอยู่ที่ตำบลบ้านนานะคราวนี้เดี๋ยวปุ๊กให้เบอร์โทรศัพท์ลุงสุพรสิ่งที่ลุงต้องทำก็คือเดี๋ยววันจันทร์พอในวันนี้วันศุกร์แล้ววันจันทร์ลุงโทรไปถามเขานะคะว่าที่ดินแปลงที่ลุงอยู่เนี่ยเป็นที่โฉนดใช่ไหมอะไรเงี้ยหรือลุงจะเข้าไปคุยกับเขาเลยก็ได้นะจ๊ะถามอาจารย์ฉัตรประพลถ้าหากสมมติว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของบริษัทจริงๆแต่ลุงเทพสุพรอาศัยทำกินมากี่ปีแล้วลุง
0: โอ้แต่พ่อของผมเองก็20กว่าแล้วตั้งแต่พ่อแต่แม่มาตั้งแต่บ้านยังไม่ได้ขายครับ
1: มีสิทธิ์จะเป็นของเราไหมมีสิทธิ์ที่เราจะทำมาหากินอยู่ต่อได้ไหมคะ
2: เราเป็นที่ดินนั้น
0: ทำมาตั้งแต่ไอ้ชาวบ้านยังไม่ได้ขายให้บริษัทยังไม่มีป่าไม้ครับ
1: อ๋อแสดงว่าเป็นที่โฉนด
2: คร
1: ับ
2: ผมทีนี้ว่ามันก็มีหลักอยู่ว่าเมื่อ20ปีที่แล้วที่คุณลุงว่าเนี่ยทำกินเรื่อยมาเราก็ครอบครองแสดงออกว่าเป็นที่ดินของเรานะครับโดยเจ้าของโดยสงบได้เปิดเผยเนี่ย มันก็เข้าหลักการกฎหมายเรื่องการครอบครองปรปักษ์นะครับ
1: ค่ะ
2: ดังนั้นเราก็ต้องใช้สิทธินะอาจารย์ที่จะดำเนินการทางกฎหมายเรื่องของการครอบครองปฏิปักษ์ได้ครับนะถ้าการครอบครองปฏิปักษ์ที่ดินเนี่ยถ้าถือครองครอบครองกันมาเป็นเวลา10ปีโดยเปิดเผยเราก็มีโอกาสที่จะต้องไปฟ้องร้องต่อศาลนั่นไม่ใช่อยู่ดีเดียวได้เลยนะครับผมได้แต่ถ้าว่าเราไม่มีอำนาจใดๆแล้วเนี่ยก็ต้องออกละครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะโดนข้อหาบุกรุกนะแต่ทีนี้เขาจะบุกรุกได้เนี่ยเขาต้องพิสูจน์ว่าเขาเป็นที่โฉนดจริงๆแล้วเป็นชื่อใครไงถ
1: ้
2: าเป็นชื่อเขาตอนนี้เราก็ต้องออกก่อนแหละ
1: ถูก
2: การจะฟ้องร้องเรื่องครอบครองปรปักษ์เราต้องไปพิสูจน์เอานะครับ
1: ใช่ค่ะขอบคุณอาจารย์ฉัตรประพลแย้มเพื่อสีกอสายคุณลุงเทพสุพรหลังใหม่ด้วยนะฮะขอบพระคุณค่ะเสียดายเวลาหมดแล้วนะฮะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้4 โมงเย็นค่ะติดตามกันใหม่นะฮะวันนี้ปุ๊กอนุมาเกษตรพิพลและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทาน1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: าชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเร่งวางระบบแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยเพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังแล้ว4อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเร่งวางระบบแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบริเวณ4แยกนิคมสร้างตนเองตำบลท่าศาลาและพื้นที่จุดเสี่ยงในเขตอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อสำรวจประเมินสถานการณ์พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมาตรการเร่งด่วนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำและเร่งระบายน้ำออกจากจุดท่วมขังโดยเร็วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่มีบ้านเรือนติดถนนหรือมีท่อระบายน้ำอยู่หน้าบ้านช่วยกันเก็บกวาดเศษขยะที่กีดขวางทางน้ำพร้อมขอประชาชนงดทิ้งขยะลงในลำน้ำเด็ดขาดทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดลพบุรีเกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองลพบุรีท่าหลวงพัฒนานิคมและโคกสำโรงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม20ตำบล51หมู่บ้าน34ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือน1,166คนน้ำที่ท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองล่าสุดลดระดับลงมากด้านเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเตรียมรับฝนระลอกใหม่น้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลลดระดับลงมากแล้วหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเกินทางเท้าทำให้ทางโรงเรียนต้องประกาศงดการเรียนการสอน1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองด้านนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองสั่งการด่วนให้กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งที่จุดใต้สะพานหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้หากสามารถเดินเครื่องได้จะช่วยให้น้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวรวิหารและชุมชนโดยรอบลดระดับลงอย่างรวดเร็วด้านปภ.จังหวัดอ่างทองเตรียมขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงจากศูนย์ปมชนทรัพย์สินเขตเทศบาลเมืองอ่างทองที่ว่าการอำเภอป่าโมกโรงพยาบาลอ่างทองและปากคลองบางปรากฏจังหวัดตราดให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังถนนเส้นทางอ่างเก็บน้ำเขาปีกาถูกมวลน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคม
4: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะเส้นทางอ่างเก็บน้ำเขาปีกาหมู่ที่2ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดรถยนต์ไม่สามารถใช้สัญจรได้

0: ประชาชนกว่า30หลังคาเรือนได้รับผลกระทบเทศบาลตำบลหนองบอนได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือไฟเบอร์ขนาดเล็กรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มอย่างรวดเร็วในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ประเมินว่าหากฝนยังไม่หยุดระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกจึงมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกสำรวจจุดน้ำท่วมขังและติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะบ้านเรือนที่ถูกน้ำล้อมและถูกตัดขาดสุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันศุกร์ที่25กันยายน2569ครับวันนี้แน่นอนครับทุกพื้นที่ของกทมนะครับหลายพื้นที่ก็ได้ติดตามกันเรื่องราวของฝนที่ตกลงมาหลากหลายพื้นที่นะครับวันนี้ครับ FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz แล้วก็ AM 819 KHz AM 891 KHzและ 1,467 กิโลเฮิรตซ์ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกันเกาะติดสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยในหลายพื้นที่นะครับที่ได้มีการติดตามกันแล้วเดี๋ยวอยู่ด้วยกันที่นี่อัปเดตข้อมูลกันครับอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่กำลังติดตามอยู่นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะแจ้งเรื่องราวของการติดตามข้อมูลต่างๆได้นะครับในพื้นที่ไหนที่อาจจะมีเรื่องราวของการไปช่วยยังไม่ถึงนะครับหรือว่าการประสานข้อมูลต่างๆความช่วยเหลือต่างๆครับเดี๋ยวขออนุญาตฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้02-276-9717นะครับหลังไมค์แล้วก็02-276-9721ตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปครับก็อยู่ด้วยกันแล้วก็รายงานข้อมูลเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำที่เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดทั้งวันนอกเหนือจากบอลสกันแก้วประจันครับดำเนินรายการแล้ววันนี้ช่างเทคนิคของเราครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็วันนี้ครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นไลฟ์สตรีมมิ่งครับวันนี้ก็แน่นอนการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆครับสามารถที่จะเพิ่มเติมเรื่องราวต่างๆเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปส่วนใครที่วันนี้ครับประสานข้อมูลต่างๆมาก็แจ้งเพิ่มเติมได้นะครับในช่วงของการติดตามข่าวสารกันนะครับวันนี้มีพื้นที่ต่างๆที่เรียกว่าส่งสัญญาณมาแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขออนุญาตไล่เรียงกันก่อนนะครับที่กทมของเราครับแน่นอนวันนี้หลายพื้นที่เลยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับทางมีนบุรีเนี่ยฝนก็ตกลงมาครับมีเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำค้างท่อ4จุดลาดกระบังมีนบุรีครับตอนนี้ก็มีการเร่งระบายน้ำนะครับให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับทางด้านของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครกองสารสนเทศระบายน้ำสำนักการระบายน้ำได้มีการรายงานเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมขังนะครับบนถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับของวันศุกร์25กันยายน2569นะครับปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดคุณผู้ฟังนะฮะไล่เรียงกันก่อน3อันดับแรกแน่นอนครับอย่างที่บอก พื้นที่มีนบุรีครับมีปริมาณฝนตกหนักที่สุดนะฮะมีนบุรีก็เรียกว่าตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงตกอยู่รองลงมาครับก็คือคลองสามวานะครับที่สถานีนะครับวัดได้เนี่ยประมาณ 96.5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เขตลาด

กระบังก็มีแถวแถวประเวศลาดกระบังนะครับ 86.5 มิลลิเมตรครับปริมาณฝนที่ตกดังกล่าวเนี่ยส่งผลนะครับให้เกิดน้ำท่วมขังในถนนสายหลักครับที่มีความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำรวมทั้งสิ้น14จุดนะฮะจากการตรวจสอบโดยจุดใหญ่ๆจุดสำคัญสำคัญของกทม.ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นถนนนวมินนะครับนาคนิวาสสุคนธสวัสดิ์โชคชัย4ลาดพร้าวอ่อนนุชนะครับรวมถึงศรีนครินทร์ก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันหลายจุดเลยนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งเรื่องของเทพรักษ์ด้วยนะครับที่บอกว่าฝนก็ตกลงมาแช่งแถวแถวเขตลาดกระบังก็มีน้ำท่วมประมาณสัก15-20เซนติเมตรแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็เริ่มระบายน้ำได้ส่วนเจ้าคุณทหารครับแถวแถวเขตลาดกระบังบริเวณจุดนั้นนะครับก็ตอนช่วงเช้าครับก็มีน้ำท่วมขังประมาณ10-15เซนติเมตรแต่สถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายนะครับลาดกระบังแถวแถวแยกกิ่งแก้วเขตลาดกระบังครับตอนช่วงสายๆของวันนี้นะครับก็มีการแจ้งมาว่าแถวแถวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็มีการแจ้งมานะครับว่ามีเรื่องของน้ำท่วมขังในบางส่วนด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะได้มีการติดตามแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับมีหนองแขมด้วยคุณโยโกะแจ้งมาบริเวณหนองแขมนะครับที่ ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็หลายๆพื้นมัดระวังถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางของหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก็อยากให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับตอนนี้ก็มีน้ำท่วมขังสูงเลยแถวๆหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ติดตามข่าวกันถนนพัฒนาการมุ่งหน้าคลองตันนะครับแถวแถวแยกถาวรทวัฒน์ถึงพัฒนาการ20ก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะครับรถจักรยานยนต์ตอนนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับแถวแถวถนนพัฒนาการที่คุณผู้ฟังแจ้งมาซึ่งเป็นแฟนรายการประจำเลยบอกว่าเปิดจับประเด็นเป็นข่าวอยู่แล้วก็มีการอัปเดตมานะครับแถวแถวพัฒนาการ20ด้วยใครที่ไม่จำเป็นบริเวณนั้นนะครับหลีกเลี่ยงได้ให้เลี่ยงเส้นทางนั้นก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องฝั่งพระนครกันหน่อยนึงนะครับแล้วก็ฝั่งธนบุรีด้วยมีเรื่องของฝนตกนะครับโดยล่าสุดเนี่ยฝนรวมสูงสุด24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเขตคลองสามวาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนครับที่อยากจะสื่อสารแล้วก็แจ้งข่าวกันนะครับก็จะให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่เคียงข้างเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะครับบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยเบอร์โทรศัพท์ของเราในการแจ้งข้อมูลแล้วก็การติดต่อการประสาน02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับอยู่ด้วยกันที่นี่แล้วก็ส่งข้อมูลข่าวสารกันคุณตะคำศรีสะเกษบอกว่าฝนกำลังตกแต่ไม่หนักนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษก็ส่งกำลังใจแถวแถวคลองแสนแสบครับตอนนี้ก็เรื่องราวของเรือใช่ไหมครับที่ตอนนี้มีการวิ่งเขาบอกเรืองดวิ่งนะครับเนื่องจากน้ำสูงเหมือนกันที่คลองแสนแสบดังนั้นครับเดี๋ยวจะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่อาจจะต้องใช้เรือผ่านทางคลองแสนแสบนะครับเพราะว่ามีการน้ำท่วมที่ท่าเรือโบเบ้นะครับทำให้ต้องมีการหยุดงดวิ่งก่อนนะครับเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับศรีนครินทร์ก็เช่นเดียวกันฝั่งเทพารักษ์อย่างที่บอกตอนต้นนะครับก็ต้องติดตามข่าวกันนะครับแล้วก็มีสุรวงศ์เลี้ยวซ้ายเข้านราธิวาสตัดกับสีลมตอนนี้ก็ฝนตกลงมาอีกหนึ่งรอบมีคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการก็แจ้งข้อมูลมานะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนนะครับที่คุณผู้ฟังฟังอยู่แล้วอยากจะสื่อสารเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคนที่ใช้รถใช้ถนนจะได้ถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เดินทางไปใช้เส้นทางอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับในการติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับพาไปที่ต่างจังหวัดกันหน่อยนึงไล่เรียงกันนะครับที่อำเภอเสนาที่พระนครศรีอยุธยานะครับทีมข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ที่บริเวณวัดโบสถ์นะครับแถวแถวตำบลหัวเวียงที่อำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยาของวันนี้ครับแน่นอน25กันยายน2569พระนครศรีอยุธยาครับหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากฝนครับที่ตกลงมาอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนะครับอยู่ที่1,750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที1,200หลังคาเรือนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่ที่9ครับคุณผู้ฟังเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำให้ระดับน้ำครับท่วมสูงกว่า

2เมตรนะครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อคืนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันจากการสอบถามลงพื้นที่ของทีมข่าวของเราพบนะครับว่าน้ำเนี่ยล้นตลิ่งตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวันที่ผ่านมานะครับก็มีปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งประมาณคุณผู้ฟัง50ถึง60เซนติเมตรที่บางบานนะครับที่อำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยาทำให้หลายครอบครัวคุณผู้ฟังครับที่พระนครศรีอยุธยาตอนนี้เนี่ยต้องมีการขนย้ายสิ่งของแล้วก็มีการย้ายพาหนะขึ้นที่สูงนะครับหลายเส้นเลยของถนนเนี่ยถูกน้ำท่วมเข้าออกตอนนี้ค่อนข้างลำบากนะครับก็มีการแจ้งข่าวเข้ามาด้วยนะครับก็ส่งกำลังใจแล้วก็ให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีข้อความโทรมาด้วยแล้วก็มีข้อความผ่านทาง SMS ของเรานะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวเวียงก็เปิดเผยด้วยว่าประชาชนตอนนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมนะครับประมาณจากตอนนี้20หมู่บ้านนะครับในพื้นที่ตำบลหัวเวียงโดยเจ้าหน้าที่ก็เร่งครับในการช่วยเหลือพี่น้องโดยการยกของขึ้นที่สูงแล้วก็อำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางออกมาจากพื้นที่เสี่ยงก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทีมข่าวของเราก็ได้มีการติดตามอยู่ในส่วนของการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวครับตอนนี้ก็บอกว่าก็ยังเป็นอุปสรรคเนื่องจากวัดหลายๆแห่งที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยต้องนำเรียนเลยว่าวัดก็ถูกน้ำท่วมนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะว่า 2-3 วันที่ผ่านมาฝนยังคงตกหนักแล้วก็หนักสุดจริงๆครับตั้งแต่เมื่อวันที่23อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนกันนะครับก็ตกหนักจนถึงวันนี้ครับ25กันยายนฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการแจ้งเข้ามาแล้วก็สื่อสารให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์แล้วก็พร้อมเป็นที่พึ่งครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนว่าในทุกๆเหตุการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็นำเรียนข้อมูลครับที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับแน่นอนอีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่ายังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกๆจุดนะฮะของพื้นที่ที่เรียกว่าเดือดร้อนจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังก็นำเรียนส่งข้อมูลแล้วก็สื่อสารประสานงานกันมาเพิ่มเติมหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ติดตามกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามครับยังคงต้องติดตามแล้วก็เกาะติดนะครับสถานการณ์นะครับทางด้านเพจของสวท.ก็มีการโพสต์เอาไว้ด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยกทม.ไม่ประมาทรับฝนนะฝั่งเรื่องของตะวันออกแล้วก็เร่งระบายน้ำในคลองประเวศนะครับออกพระโขนงแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ด้วยนะครับเอามาติดตามกันครับในพื้นที่สำคัญอีกหลากหลายพื้นที่นะครับที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้หลายพื้นที่นะครับมีการแจ้งเตือนกันล่าสุดนะครับมีเซลบอร์ดแคสต์นะครับของปภ.มีการแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีหลังพื้นที่ปทุมธานีคุณผู้ฟังฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์น้ำเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ริมฝั่งนะครับแม่น้ำด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของบริเวณริมคลองชุมชนสะพานแดงนะครับที่ซอยรังสิตนครนายกนะครับไม่ว่าจะเป็นซอยรังสิตนครนายก38ตอนนี้มีคุณผู้ฟังแจ้งมาเป็นแฟนรายการรังสิตนครนายก40รังสิตนครนายก42เทศบาลนครรังสิตที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีแล้วก็ตลาดรังสิตแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็มีเซบอดแคสต์ครับของปภ.ได้มีการแจ้งเตือนนะครับฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องครับที่ปทุมธานีทำให้ระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีพื้นที่ต่างๆก็แจ้งมาหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับให้ทีมข่าวของเราช่วยติดตามแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆให้ก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางครับในการประสานข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับในขณะเดียวกันครับตอนนี้ก็มีแจ้งมานะครับมีจากคุณแก้วก้าวด้วยนะครับแล้วก็ K&A นะครับมีส่งเข้ามาด้วยที่กำลังติดตามอยู่รัฐบาลติดตามเรื่องราวของฝนภาคกลางอย่างใกล้ชิดวางระบบบริหารจัดการครับแล้วก็เตรียมเครื่องจักรแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้พร้อมเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ

ปิดเผยว่ารัฐบาลครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องของสถานการณ์ฝนแล้วก็ระดับน้ำในพื้นที่พยากรณ์การแจ้งเตือนนะครับการบริหารจัดการเรื่องของน้ำการเตรียมเครื่องจักรกลแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ตลอดจนการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีนะครับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็ได้มีการติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องอย่างที่ได้มีการแจ้งเตือนกันกับพี่น้องประชาชนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกฝนจะตกลงมาตั้งแต่23นะครับจนถึง27กันยายนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังพื้นที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักมากในบางแห่งขอให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ที่น้ำท่วมเป็นประจำเนี่ยต้องติดตามข้อมูลนะครับพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศของทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับมาดูทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชครับก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามครับสถานการณ์น้ำฝนนะครับสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดปทุมธานีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ปทุมธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับให้ตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำเส้นทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมบุคลากรครับเครื่องจักรให้พร้อมในการสนับสนุนทันทีหากมีความจำเป็นนะครับทางด้านกรมอุตุแจ้งพี่น้องประชาชนไปแล้วสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับหรือสทนช.อีกหนึ่งหน่วยงานหลักก็คือกรมชลประทานนะครับบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลของวันนี้ครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการอยู่25กันยายน2569นะครับเขื่อนเจ้าพระยามีน้ำไหลผ่าน 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมรับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก242ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในส่วนของฝั่งตะวันตก269ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยบริหารปริมาณน้ำในระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับก็ได้มีการติดตั้งนะครับเรื่องของเครื่องสูบน้ำการระบายน้ำนะฮะมีเรื่องของการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตอนนี้เนี่ย12เครื่องครับที่นครปฐมที่ฉะเชิงเทราสุพรรณบุรีแล้วก็สมุทรสาครเรื่องของการเตรียมความพร้อมครับในการดูแลพี่น้องประชาชนด้านเครื่องจักรแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ตอนนี้นะครับประสานคุณผู้ฟัง70จังหวัดนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครปภ.เขตครับให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเปิดวอลลุ่มครับส่วนกลางเพื่อติดตามแล้วก็ประสานการปฏิบัติงานกับพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีก็ได้มีการทยอยนะครับส่งเครื่องจักรกลสาธารณะไปในการเตรียมความพร้อมในพื้นที่กาญจนบุรีนะครับพื้นที่พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีแล้วก็อ่างทองให้พร้อมในการสนับสนุนพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ที่มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ครับดำเนินมาตรการในการป้องกันจุดสำคัญสำคัญระดมกำลังทหารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเสริมแนวป้องกันน้ำบริเวณนะฮะจุดสำคัญสำคัญต่างๆแล้วก็ติดตามเรื่องของแนวป้องกันน้ำนะครับที่จุดต่างๆเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนครับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มีการเตรียมนะครับเรื่องของศูนย์พักพิงเรื่องของหน่วยแพทย์กำลังกองสนับสนุนเอาไว้ตลอดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอผักไห่ครับตอนนี้ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องระดับน้ำนะฮะแล้วก็ตรวจสอบแนวคันป้องกันดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางมีการมอบถุงยางชีพครับรวมถึงเตรียมกำลังคนในการเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทันทีหากเกิดความจำเป็นนะครับโดยสำนักงานปภ.จังหวัดโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยาฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ร่วมดำเนินการนี่คือการระดมสรรพกำลังในทุกๆส่วนครับเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับของรัฐบาลแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนนะครับการเตรียมเครื่องสูบน้ำเรื่องของเครื่องจักรแล้วก็เจ้าหน้าที่ครับให้ดูแลพี่น้องได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยขณะเดียวกันรัฐบาลก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องติด

0: ตามข้อมูลนะครับอย่างต่อเนื่องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณฝนแล้วก็น้ำในแต่ละพื้นที่ทั้งสทนช.กรมชลประทานแล้วก็ปภ.รวมถึงทุกๆหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนะครับตอนนี้ก็มีพื้นที่ต่างๆนี่ส่งข้อความมาเยอะจริงๆนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับมีรามอินทราตอนนี้ครับคุณสุภาวรรณนะครับฝนก็ยังตกไม่หยุดเลยรามอินทรานะครับมีรังสิตครับคุณชานมนะครับรังสิตฝนยังไม่หยุดเลยนะคุณบอลฝากประสานด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็เพิ่มเติมมาในจุดไหนอย่างไรนะครับอยากที่จะให้สวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเกาะติดสถานการณ์นะครับอยู่ด้วยกันที่นี่ในทุกๆสถานการณ์แล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ก็ดำเนินรายการเพื่อที่จะประสานข้อมูลต่างๆด้วยนะครับใครที่อยากจะสื่อสารมาก็ส่งต่อมานะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยในเพจของเรามาดูในข้อมูลในเพจกันสักนิดนึงครับว่าแต่ละพื้นที่นะครับที่ติดตามข่าวกันอยู่ฝนตกทุกที่เลยย่าจ๋าส่งข้อความมานะครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับมีคุณพรชัยตัวเมืองเพชรบุรีครับฝนพรำๆอยู่ในช่วงเลิกงานแล้วก็เลิกเรียนรังสิตตอนนี้ครับคุณประกิตนะครับบอกว่าฝนตกต่อเนื่องนะครับแจ้งมาในเพจด้วยคุณพัฒนากรนะครับส่งเข้ามาสวัสดีครับจากหาดใหญ่หาดใหญ่ฝนตกไม่แน่ใจนะครับน่าจะสถานการณ์เป็นอย่างไรเพิ่มเติมมาเขาวงสระบุรีฝนครับคุณบอลตกตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้เขาวงสระบุรีคุณพยอมนาคน้อยบอกว่ายังตกต่อเนื่องตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผู้ใหญ่สมานสิงห์โทด้วยนะครับบอกว่าอยู่ที่อำเภอไพรนะฮะแล้วก็มีอำเภอขุนหารศรีสะเกษเปิดฟังรายการตลอดทั้งวันเลยนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังติดตามจากสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์ก็ตกทั้งวันทั้งคืนเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนครับเดี๋ยวจะได้มาเกาะติดเรื่องราวทุกเรื่องราวให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์นะครับตอนนี้พักกันครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจน
3: ฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่าอยู่เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนที่นี่แหละนะครับรายงานข้อมูลต่างๆที่กำลังติดตามอยู่บอกท่าดินแดงฝนก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนครับตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยนะครับมีข้อความส่งมาที่ฉะเชิงเทราฝนยังตกอยู่เช่นเดียวกันฟ้ามืดด้วยบ้านโป่งครับราชบุรีคุณธรรมนูญแจ้งมาด้วยนะครับอ่ะในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ครับขอให้คุณผู้ฟังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ใครที่เดือดร้อนอย่างไรหรือว่าอยากจะสื่อสารตรงไหนนะครับแจ้งมา

02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับมาดูที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับแน่นอนว่ายังคงต้องติดตามกันมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านอนุทินชาญวีรกูลที่ก็ต้องบอกว่าเดินหน้านะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็แน่นอนว่ายังมีหลายๆเรื่องราวที่เรียกว่าติดตามกันอยู่ล่าสุดครับต้องบอกว่าในเพจของไทยคู่ฟ้าครับก็ได้มีการประสานงานมูลหรือว่าสื่อสารมาได้เลยนะครับในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับที่ติดตามกันนะครับมีเรื่องสำคัญหลากหลายเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหนึ่งในประเด็นสำคัญท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลได้มีการกล่าวถ้อยแถลงประชุม UNGA ย้ำจุดยืนครับปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติสร้างสันติภาพและความมั่นคงร่วมกันนะครับโดยล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอภิปรายทั่วไปครับภายใต้หัวข้อสำคัญต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณอาคารสมัชชาสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา โดยย้ำจุดยืนนะครับเรื่องของการปฏิรูปสหประชาชาติแน่นอนครับเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติเน้นเรื่องของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีโดยเน้นย้ำท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับไทยก็มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติครับโดยเริ่มต้นจากความไว้เนื้อเชื่อใจนะฮะแล้วก็ต้องไม่ได้เกิดจากการบังคับพร้อมเสนอด้วยครับว่าความไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยสามารถสร้างได้จากการรวมกลุ่มย่อยขยายเป็นกลุ่มใหญ่ประเทศที่ไม่เคยมีเสียงก็จะได้รับการส่งเสียงขณะที่สันติภาพก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับซึ่งสันติภาพในนิยามของไทยไม่ใช่แค่ปราศจากสงครามแต่ต้องมีความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์โดยในถ้อยแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงความขัดแย้งทั่วโลกทั้งปาเลสไตน์นะครับในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีย้ำกระบวนการภายใต้อันคลอสนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นรวมถึงไทยก็สนับสนุนคุณผู้ฟังครับเรื่องของสันติภาพแล้วก็การปลองดองแห่งชาติเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยกัมพูชานะครับแน่นอนการระบุถึงความพยายามของไทยแล้วก็การร่วมมือกันครับร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์แล้วก็การมีส่วนร่วมของทุกประเทศเรื่องสำคัญครับนั่นก็คือในการกำหนดอนาคตร่วมกันตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการกล่าวถ้อยแถลงประชุม UNGA ย้ำจุดยืนครับที่ต้องบอกว่าปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติสร้างสันติภาพแล้วก็ความมั่งคั่งร่วมกันนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับที่นำมาและก็อีกหนึ่งเรื่องครับบอกไทยตอนนี้ก็กลับคืนสู่จอเรดาร์นักลงทุนโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดคุยกับกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเดินหน้าเปลี่ยนโอกาสสู่การเป็นธุรกิจจริงนะครับโดยล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลใช้โอกาสนี้ในการเชื้อเชิญนะครับเชิญชวนนักลงทุนนะครับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุชัดเจนบอกไทยมีฐานการผลิตมีกลุ่มอุตสาหกรรมไทยมีระบบคมนาคมและก็เครือข่ายผู้ผลิตซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกนะครับนักลงทุนสามารถใช้ไทยนะครับดำเนินเรื่องของธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพื่อให้เข้าถึงตลาดในภูมิภาคได้นอกเหนือจากนี้ครับไทยก็ยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI นะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานรองรับเรื่องของการบริการดิจิทัลขณะที่เศรษฐกิจของไทยครับก็ยังคงมีเสถียรภาพมีพื้นที่ทางการคลังในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกโดยครึ่งปีแรกครับมีการยื่นข้อเสนอต่างๆเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนนะครับในประเทศเนี่ยสูงมากคุณผู้ฟังกว่า 1.37 ล้านบาทต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ80ในช่วงเวลาเดียวกันของ

ปีก่อนสอดคล้องกับประเด็นที่บอกว่าภาคธุรกิจสนใจนะครับแล้วก็กำลังมองหาโอกาสการลงทุนและที่สำคัญประเทศไทยก็มีความเหมาะสมนะฮะแล้วก็พร้อมเปิดรับการลงทุนคุณผู้ฟังโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำด้วยในช่วงท้ายนะครับบอกว่าไทยยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีนะครับทั้งในเรื่องของการลงทุนที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็จากบริษัทนะฮะที่มีความพร้อมเรื่องของการลงทุนหน้าที่ของรัฐบาลสำคัญครับนั่นก็คือการเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวเนี่ยให้เป็นธุรกิจจริงนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงอย่างยั่งยืนแล้วก็ทำให้คนไทยก็มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องไทยมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีครับทั้งจากการลงทุนที่จะเข้ามาแล้วก็บริษัทไทยที่พร้อมลงทุนนะครับแน่นอนหน้าที่ของรัฐบาลคือการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นธุรกิจจริงเพื่อเศรษฐกิจไทยที่เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับก็ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับทุกเรื่องที่เรียกว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็มีประเด็นสำคัญต่างๆที่ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็ได้อัปเดตกันนะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับมีหนึ่งเรื่องที่ได้มีการแจ้งนะครับเพื่อที่จะประสานข้อมูลกับพี่น้องประชาชนทบครับระดมกำลังทั่วทุกพื้นที่รับมือกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็รับมือกับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกับการเสริมกำลังทันทีเมื่อสถานการณ์รุนแรงนะครับโดยจากสถานการณ์สำคัญครับเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็การเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมหนักแล้วก็ถึงหนักมากในห้วงเวลาของวันนี้25กันยายนจนถึง27กันยายนวันอาทิตย์นะฮะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากน้ำเอ่อล้นในหลายพื้นที่ในขณะเดียวกันครับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกก็กำชับหน่วยทหารทั่วประเทศครับเตรียมพร้อมล่วงหน้านะครับในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็เตรียมนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัยนะครับรวมถึงสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันทีนะครับพร้อมประสานการทำงานร่วมกับเหล่าทัพร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกอรมน.จังหวัดปภ.จังหวัดฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ให้มีการเฝ้าระวังคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยหน่วยงานกองทัพภาคที่1หน่วยทหารร่วมกับส่วนราชการกอรมน.ในจังหวัดชัยนาทแล้วก็มีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนะครับพระนครศรีอยุธยามีสมุทรปราการสระแก้วนะครับสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองนะครับก็ตอนนี้เร่งตรวจเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็มีการจัดชุดเฝ้าระวังมีการเตรียมอาหารเรื่องของน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็ได้มีการเสริมผนังกั้นน้ำกรอกกระสอบทรายนะครับสร้างสะพานไม้ชั่วคราวแล้วก็มีการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงนะครับกลุ่มเปราะบางก็ได้มีการเข้ามาดูแลด้วยในส่วนของจังหวัดสระแก้วก็ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญครับในพื้นที่อรัญญประเทศนะครับที่ก็มีการติดตามข่าวกันก็เรียกว่ามีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยนะครับที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะครับในส่วนของการดูแลผู้ป่วยในส่วนของการจัดแนวป้องกันนะฮะแล้วก็เรื่องของการมอบถุงยางชีพการเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงการจัดกำลังจิตอาสาก็ที่จังหวัดสระแก้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภออรัญญประเทศแล้วก็อำเภอเมืองก็เดินหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ชลบุรีครับหลายคนส่งเข้ามานะครับแฟนรายการอยู่ที่นั่นค่อนข้างเยอะเรื่องของพัทยานะครับที่มีความเป็นห่วงอยู่ในหลายจุดเลยทีเดียวล่าสุดก็ได้มีการจัดชุดช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักคุณผู้ฟังแล้วก็เกิดน้ำท่วมมีการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายประชาชนแล้วก็มีการกรอกกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันน้ำพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยอันนี้ก็สำคัญนะครับในจุดสำคัญเช่นพื้นที่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองติดตามระดับน้ำครับแล้วก็การเตรียมเรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเสริมแนวกระสอบทรายนะครับมีการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อดูแลพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดอ่างทองในส่วนของปราจีนบุรีครับแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรปราการตอนนี้ตรวจเน้นย้ำเลยในพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็เตรียมชุดเผชิญเหตุด้วยติดตามการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาดูใน

ส่วนของกองทัพภาคที่2กันหน่อยครับทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะครับมณฑลทหารบกที่25ได้มีการเข้าช่วยเหลือประชาชนครับที่เดือดร้อนจากเรื่องของน้ำท่วมที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์หลังจากฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันครับในหลายพื้นที่นะครับตอนนี้กำลังพลก็เร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับแล้วก็มีการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงด้วยนะครับย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ประสานความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดต้องเน้นย้ำครับว่ากองทัพนะฮะก็ยังคงจัดกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามเรื่องของระดับน้ำแล้วก็การเสริมแนวป้องกันดูแลเรื่องเส้นทางให้กับพี่น้องประชาชนนะครับหากมีความเดือดร้อนนะครับฝากเบอร์ไว้ด้วยที่1784ตลอด24ชั่วโมงครับคือเบอร์สายด่วนนิรภัยปภ1784นะครับต้องบอกว่าแน่นอนในทุกๆพื้นที่นะครับทางสวทของเรามีการเกาะติดเรื่องราวของอุทกภัยอยู่ในตอนนี้แหละนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เรียกว่าอุ่นใจด้วยนะครับเพราะว่ามีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่ใกล้ๆกับพี่น้องประชาชนแบบนี้นะครับแน่นอนในหลายพื้นที่เลยนะครับก็ยังคงติดตามกันนะฮะมีส่งเข้ามาก็ประสานเพิ่มเติมกันในจุดไหนที่ยังคงต้องมีการเช็คกันข้อมูลต่างๆกันนะครับมาดูในส่วนของทหารเรือก็ไม่ทิ้งประชาชนครับทางด้านของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งระดมกำลังพลครับลงพื้นที่นะครับในการสนับสนุนที่เทศบาลเมืองเขตอุดมศักดิ์อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีตอนนี้ครับก็เร่งกรอกแล้วก็รำเรียงกระสอบทรายเพื่อส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนจัดทำแนวคันกั้นน้ำนะครับป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในแต่ละจุดนะครับเพื่อลดผลกระทบแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็จากข้อมูลในเพจของกรมประชาของพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนครับเรื่องสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เผยตรงนี้นะครับเอกชนตลาดทุนนี่ปลื้มมากครับกองทุนสหรัฐก็ได้มีการรับฟังวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเรื่องของความสำเร็จในการรถโชว์ที่นิวยอร์กหวังไทยครับที่จะเป็นประเทศรายได้สูงในปี2580นะครับโดยนักลงทุนจากสถาบันการเงินต่างๆนะครับนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีธนาคารแห่งอเมริกาด้วยนะครับก็ให้ความสนใจแล้วก็ตอบรับนะฮะเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่นำไทยแลนด์โรดโชว์พบนักลงทุนแล้วก็มีผู้จัดการกองทุนการเงินสหรัฐอเมริกามีผู้บริหารระดับสูงครับทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเข้าร่วมด้วยนะครับในส่วนของไทยของเราก็มีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเดินทางไปด้วยมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผู้แทนภาคเอกชนตลาดทุนไทยนะครับก็เดินทางนำเรื่องราวของวิสัยทัศน์นี้นะครับเรื่องราวของศักยภาพแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจนะฮะตั้งเป้าประเทศไทยนำไปสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580โดยจะมีการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะครับภายหลังจากการเสร็จสิ้นการพบปะนักลงทุนนะครับแน่นอนว่าก็เสียงชื่นชมรัฐบาลนะครับชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยบอกว่าที่นิวยอร์กครับเป็นสถานที่ที่จัดโรดโชว์ที่นักลงทุนเนี่ยมีความสนอกสนใจมากๆเลยนะครับโดยที่สำคัญครับก็มีผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำต่างๆเนี่ยเดินทางมาฟังด้วยตนเองนะครับก็ถือว่าตรงเนี้ยเป็นสัญญาณที่ดีมากๆครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนะครับความเป็นกลางคือจุดแข็งที่สำคัญที่สุดของไทยต้องบอกว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังมีการลงทุนนะครับมากมายเหลือเกินที่เรียกว่าต่างชาติก็ปักหมุดลงทุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้นะครับเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยของเรานะครับมีหุ้นขนาดใหญ่ที่นักลงทุนเนี่ยลงทุนมากกว่า65บริษัทนะครับทางด้านของ
ขณะเดียวกันครับก็ได้มีการสร้างนักลงทุนควบคู่ไปนะครับเช่นเรื่องราวของการเดินหน้าในการเสริมศักยภาพนะครับการที่ท่านนายกรัฐมนตรีนำเสนอนโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วยตนเองยกตัวอย่างเรื่องสำคัญยกตัวอย่างเช่น

เป้าหมายการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580เรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน2เรื่องนี้เนี่ยต่างชาติชื่นชมนะครับจับวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านก็ได้ให้ข้อมูลเรื่องของตลาดทุนนะฮะเรื่องของ BOI นะครับที่มีการเพิ่มทุนต่างๆด้วยซึ่งตรงนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการตอบโจทย์นะฮะทำได้อย่างตรงจุดและที่สำคัญนักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยก็มองว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญครับที่เรียกว่าเป็นการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนนะฮะจากทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครับน่ายินดีมากๆเลยทีเดียวที่กองทุนขนาดใหญ่ระดับโลกเนี่ยตอบรับเข้าร่วมการรถโชว์นะครับของประเทศไทยเกือบทั้งหมดภายในระยะเวลาอันสั้นครับแน่นอนว่ามีการเข้าขอพบนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นการส่วนตัวเพื่อที่จะพูดคุยแล้วก็แสดงความมั่นใจนะครับในศักยภาพของรัฐบาลและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนอกเหนือจากนี้ครับแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดเป็นความสำเร็จของรถโชว์ครั้งนี้นะครับที่สหรัฐอเมริกาทั้งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลทั้งท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรงนี้ครับต้องบอกว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายการมีรายได้สูงภายในปี2580ตามความมุ่งมั่นนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีและนี่คือแรงส่งสำคัญครับที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาตินะครับให้เศรษฐกิจไทยของเราเติบโตอย่างต่อเนื่องเกิดการลงทุนนะครับแล้วก็เกิดการใช้จ่ายในระดับสูงต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นการรายงาน

2026โดยนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการมอบหมายให้นายรอมฎอนฮายีอาแวร์นะฮะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นโฆษกเมืองภูเก็ตได้มีการแถลงประเด็นสำคัญสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสำเร็จของเนเน่รอยัลหรือนางสาวรัตติการอำลอยเยาวชนชาวภูเก็ตนี่แหละวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นแต่สร้างปรากฏการณ์เป็นไวรัลไปทั่วโลกหลังคว้าแชมป์อเมริกา Got Talent 2026นะครับโดยทางจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลแล้วก็ความสำเร็จครั้งนี้ครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของทั้งชาวภูเก็ตด้วยนะแล้วก็คนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวน้อยครับวัยเพียงแค่16ปีแต่น่าภูมิใจของชาวภูเก็ตด้วยแล้วก็เป็นความสำเร็จตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนครับที่ดูคุณเนเน่นะครับดูน้องเนเน่เป็นต้นแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่นี่โอ้โหตอนนี้แบบมีคุณเนเน่หรือว่ามีน้องเนเน่นี่แหละนะครับเป็นไอดอลนะครับต้องบอกว่านี่คือแรงบันดาลใจสำคัญนะครับให้กับเด็กไปสู่เวทีระดับสากลระดับนานาชาตินะครับสำหรับการเดินทางกลับของน้องเนเน่ขณะนี้ครับทางภูเก็ตก็อยู่ในการประสานงานเพื่อจะติดตามเรื่องการเดินทางกลับนะฮะของเนเน่สู่จังหวัดภูเก็ตด้วยและที่สำคัญทางจังหวัดก็เตรียมนะครับคุณผู้ฟังเตรียมเรื่องของการต้อนรับนะครับเอาไว้นะครับเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลนะครับนี่ก็คือทางจังหวัดภูเก็ตก็มีการแสดงความยินดีกับน้องเนเน่นะครับแล้วก็ต้อนรับกลับสู่บ้านเกิดแล้วก็เชื่อมั่นครับว่าความสำเร็จครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับให้กับเด็กเยาวชนทั้งภูเก็ตเองได้กล้าคิดได้กล้าฝันกล้าพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อก้าวไปสู่เวทีระดับสากล นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับผ่านทางพอสั่งเข้มครับรับมือฝนที่ตกลงมาอย่างหนักระหว่างวันที่25คือวันนี้ถึง27กันยายนระดมทุกสภากำลังครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งเครื่องจักรนะฮะศูนย์พักพิงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงย้ำเตือนเร็วอพยพทันปลอดภัยนะครับแน่นอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนอย่างที่บอกครับวันนี้ที่ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเป็นประธานการประชุมครับติดตามสถานการณ์สาธารณภัยครั้งที่31ทับ2569เพื่อติดตามสถานการณ์การดำเนินการในการแก้ไขปัญหาแล้วก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกทุกจังหวัดตลอดจนพื้นที่ภาคเหนือบางจังหวัดแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์การเตรียมความพร้อมเรื่องของศูนย์นะครับทั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศก็ได้มีการกล่าวถึงการติดตามเรื่องของสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาครับพบว่า25ถึง27นะครับความกดอากาศต่ำกำลังแรงของภาคตะวันออกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับมีกำลังแรงขึ้นส่งผลครับหลายพื้นที่ฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำล้นตลิ่งก็ขอให้ปภ.ครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และก็เตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่แนวโน้มสำคัญที่เกิดสถานการณ์ก็ให้เตรียมพร้อมด้านกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณะระบบสื่อสารจุดอพยพศูนย์พักพิงนะครับรวมถึงอาหารครับแล้วก็เตรียมน้ำดื่มที่สะอาดสิ่งจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ด้วยนะครับนี่ก็การเตรียมพร้อมนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้นะครับพร้อมกันนี้ครับก็มีการประชาสัมพันธ์แจ้งในพื้นที่ต่างๆเรื่อง

0: เส้นทางการอพยพเรื่องของจุดจอดรถหลายคนบอกว่าพอมีน้ำท่วมสูงเดี๋ยวก็ต้องมีการย้ายรถไปจอดในที่ปลอดภัยด้วยไม่งั้นแล้วเนี่ยจะเกิดความเสียหายในเรื่องของรถด้วยก็เตรียมเรื่องของจุดจอดรถศูนย์พักพิงนะครับเพื่อแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบรวมถึงการเตรียมการเตรียมการต่างๆประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแจ้งเตือนป้ายเตือนนะครับแล้วก็ปิดเส้นทางการคมนาคมการสัญจรในจุดที่มีน้ำท่วมสูงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางคนไม่รู้พอผ่านเข้าไปแล้วยิ่งจะเกิดการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนก็ต้องมีป้ายมาบอกว่าตรงนี้ห้ามผ่านเพราะว่าเป็นจุดที่น้ำท่วมสูงนะครับมีการประชาสัมพันธ์ในการแจ้งเตือนเพื่อการวางแผนกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของชั่วโมงนี้ครับแน่นอนเรายังคงเกาะติดสถานการณ์นะครับเรื่องของน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากปภ.จากสทนช.ที่สวท.ของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคือศูนย์กลางสำคัญครับที่อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆเหตุการณ์นะครับก็จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนให้คลายความกังวลใจด้วยนะครับนึกถึงสวท.ของเราก็จะเป็นพี่พึ่งนะครับนึกถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเราอยู่ตรงนี้นะครับในทุกๆเหตุการณ์เราก็จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนในข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ในข้อมูลที่ชัดเจนด้วยเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลา 18:00 น.โทรศัพท์มาได้นะครับประสานข้อมูลต่างๆมาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่16การประพฤติธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบกรณิกรไทยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้พระองค์จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อปีพุทธศักราช2519และขยายงานอย่างกว้างขวางในปี2523เพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรที่ยากไร้โดยเฉพาะเกษตรกรในชนบทได้มีอาชีพมีรายได้และมีศักดิ์ศรีแห่งชีวิตภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ประชาชนทั่วประเทศได้รับการส่งเสริมให้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายเครื่องจักสานงานปั้นหรือหัตถศิลป์ไทยนานาชนิดที่สะท้อนความงดงามแห่งจิตวิญญาณไทยผลงานเหล่านี้ไม่เพียงสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของราษฎรแต่ยังยกระดับชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกพระราชกรณียกิจแห่งพระเมตตานี้คือรากฐานแห่งความมั่นคงของชุมชนไทยคือพลังแห่งภูมิปัญญาที่งอกงามอย่างยั่งยืนและคือเครื่องพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นแรงบันดาลใจแห่งความรักและศรัทธาของปวงชน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ญาติหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 เมกะจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 18:05 ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันนะครับทุกๆวันแบบนี้ติดตามกันครับมีข้อความส่งเข้ามานะครับหลากหลายพื้นที่นะครับที่มีการรายงานข่าวกันผู้ฟังบอกว่าที่หลายจุดเลยทีเดียวนะครับที่ต้องมีการติดตามข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารกันดังนั้นนะฮะในพื้นที่ไหนที่อยากจะให้สื่อสารหรือว่าแจ้งเตือนกันรังสิตฝนก็ยังตกอยู่ตอนนี้นะครับที่คุณผู้ฟังประสานเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับแน่นอนว่ายังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เมื่อกี้นี้ไปที่เอเชียนเกมกันการแจ้งเตือนแล้วก็มีการเฝ้าระวังในหลายๆจุดด้วยโดยการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอย่างที่บอกว่ามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีผลกระทบต่างๆการดูแลพี่น้องประชาชนก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับรัฐบาลห่วงใยขอให้ติดตามสถานการณ์เรื่องของสภาพอากาศการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆด้วยนะครับแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับรวมถึงข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคกลางทุกๆจังหวัดแล้วก็ภาคใต้ด้วยทั้งชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาระนองภูเก็ตแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนะครับในส่วนของการเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันน้ำล้นตลิ่งนะครับแล้วก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักรวมถึงลำน้ำสาขานะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดขอให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามรายการอยู่ด้วยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอย่างที่นำเรียนไปครับว่าคาดการว่าจะมีน้ำหลากจากทางด้านของตอนบนของลุ่มน้ำเนี่ยไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับซึ่งก็จะอยู่ในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นครับจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันนะครับอีกประมาณ 0.75 ถึง 1.25 เมตรนะครับซึ่งก็จะส่งผลต่อพื้นที่ลุ่มน้ำนะครับที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำทั้งจังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอ่างทองพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดปทุมธานีด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่เลยนะครับที่ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วก็ติดตามกันอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันครับอัปเดตเรื่องราวของการแจ้งเตือนไปแล้วนะครับมาดูที่เรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยนึงต้องบอกว่าใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สามารถจะแบ่งเบาเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ทางด้านรัฐบาลครับก็มีการแจ้งนะครับเรื่องราวของการเปิดเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40ปลายเดือนหลายๆคนบอกว่าเอ๊ส่วนใหญ่แล้วบางคนบอกเอ๊ต้นเดือนก็หมดแล้วนะครับนี่เป็นเดือนสุดท้ายแล้วด้วยสำหรับเฟสแรกแต่ในขณะเดียวกันปลายเดือนก็ยังคงแรงอยู่นะครับอย่างที่บอกว่า22กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นการใช้จ่ายนิวไฮเลยทีเดียวสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับยังคงมีการใช้จ่ายกันอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดครับผลนะฮะของการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยบอก827.9 ล้านบาทซึ่งต้องบอกว่ายอดใช้จ่ายนะในวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยสูงสุดในรอบ4เดือนนะครับนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569เมื่อเปรียบเทียบกับยอดใช้จ่ายของ22มิถุนาแล้วก็กันยาแล้วก็สิงหานะครับซึ่งก็จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 760.8 ล้านบาทต่อวันขณะที่22กันยาคุณผู้ฟังกลับพุ่งสูงขึ้นเลยนะครับเป็นยอดใช้จ่ายนี่โอ้โหเรียกว่าพุ่งสูงกว่า 8.8% ตัวเลขดังกล่าวน่าสนใจครับเนื่องจากพฤติกรรมนะฮะของพี่น้องประชาชนในการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยอย่างที่บอกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้กันในช่วงไหนสัปดาห์แรกๆใช่มั้ย1-10ในเดือนแรกๆที่ผ่านมาเนี่ย1-10บางคนก็มีบ่นมาว่า15หมดแล้วช่วงสุดท้ายของเดือนกลับมียอดใช้จ่ายเนี่ยสูงกว่าวันเดียวกันของ3เดือนก่อนหน้านี้ซึ่งก็เป็นการสะท้อนว่าการใช้สิทธิ์แล้วก็มีเม็ดเงินหมุนเวียนผ่านโครงการนี้เนี่ยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบนะฮะอย่างที่นำเรียนไปแล้วว่ามีมติเห็นชอบไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมเพื่อเดินหน้ามาตรการสำคัญครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่ามกลางผลกระทบไม่ว่าจะเป็นวิกฤตด้านพลังงานนะครับที่

0: หลายๆคนก็มีการบอกว่าโอ้โหเจอข้าวของต่างๆที่ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมเนี่ยก็จะเริ่มนะฮะเฟส2นะก็จะเริ่มดำเนินการ1ตุลาคมก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าแล้วนะ2เดือนครับตุลาคมนะเฟส2นะ1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนนะครับก็เหมือนเดิมครับภาครัฐร่วมจ่ายเนี่ย 60% นะฮะไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะครับแน่ก็เป็น1ในเรื่องราวที่ต้องมาย้ำกันสำหรับหลายๆคนที่อาจจะทราบแล้วแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะรายละเอียดอีกสักครั้งนึงนะครับเพื่อจะเป็นการย้ำเตือนในส่วนของเฟส2ด้วยการเดินหน้านะครับที่จะต่อโครงการในอีก2เดือนตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยเรื่องกำลังซื้อนะครับให้กับพี่น้องประชาชนบรรเทาเรื่องภาระค่าครองชีพช่วยร้านค้าด้วยผู้ประกอบการนะครับที่มีรายได้เนี่ยหมุนเวียนขึ้นนะครับในช่วงที่มีไทยช่วยไทยตัวเลขการใช้จ่ายนะครับแสดงให้เห็นชัดเจนว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เป็นมาตรการนะฮะที่ประชาชนใช้จริงแล้วก็มีเงินนะครับหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจฐานรากนั่นเองนี่นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะฮะแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆพื้นที่ที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครที่ติดตามกันอยู่ครับมีข้อความส่งมาวันศุกร์นะฮะเป็นศุกร์ปลายเดือนฝนตกรถติดวิภาวดีขาออกครับมุ่งหน้าให้แยกลาดพร้าวตอนนี้ใครจะจำเป็นต้องใช้นะรถติดมากนะวิภาวดีขาออกมุ่งหน้า5แยกลาดพร้าวคุณผู้ฟังแฟนรายการส่งมาบอกกันนะครับดังนั้นใครจำเป็นต้องใช้เนี่ยก็ใจเย็นๆนะครับเพราะว่ามันต้องกลับบ้านคุณบอลแล้วก็ต้องใช้เส้นนี้เส้นเดียวจริงๆนะครับนี่ก็แจ้งกันแต่ถ้าเกิดว่าใครหลีกเลี่ยงได้นะครับเพราะว่าติดหนักมากจริงๆมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่า1ในเส้นทางที่เป็นวันศุกร์นะครับช่วงปลายเดือนยังไม่สิ้นเดือนแล้วก็ฝนตกลงมาด้วยนะครับเอามาดูอีกจุดนึงครับที่คุณผู้ฟังก็ส่งมาก็มุ่งหน้าบริเวณถนนนวมินทร์ขาออกก็ขอให้ชิดช่องทางขวาด้วยเนื่องจากว่าระดับผิวทางเนี่ยสูงกว่าแล้วก็ขับรถช้าๆด้วยนะครับก็ตอนนี้พี่จราจรก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่ส่งข้อมูลหรือว่าการสื่อสารข้อมูลเข้ามากทมฝนตกที่ดอนเมืองด้วยสายไหมคลองสามวามีหนองจอกนะครับฝั่งพระนครตอนล่างฝั่งธนบุรีตอนล่างก็มีฝนเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่นำเรียนกันแล้วก็สื่อสารมาก็จะได้ส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนในช่วงนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะกลับมาติดตามเรื่องราวสำคัญกันต่อเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
4: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
4: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราว

0: จับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อช
2: ีการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว
3: กลับมาติดตามกันครับ18:18 ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันก็อัปเดตข้อมูลรายงานเรื่องราวของการเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในแต่ละพื้นที่ต่างๆหรือว่าเรื่องของการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลสำคัญต่างๆที่คุณผู้ฟังก็สื่อสารมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อให้ประสานข้อมูลด้วยนะครับยินดีมากๆเลยทีแต่ในขณะเดียวกันครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากเรื่องราวของอุทกภัยหรือว่าพื้นที่ที่มีน้ำท่วมแล้วนะครับก็มีอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของฝุ่น PM2.5 หลายกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศนะครับแน่นอนวันนี้จะพูดคุยสำคัญเลยอาจารย์อยู่ในสายแล้วด้วยสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับ
3: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหัวข้อวันนี้ครับเรื่องของการดูแลฝุ่นควันนะครับมลพิษทางอากาศ PM2.5 ด้วยต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับในพื้นที่สำคัญอย่างยกตัวอย่างอย่างภาคเหนือเนี่ยในช่วงเวลาสำคัญช่วงต้นปีเราจะได้รับรู้เรื่องของสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 อยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังก่อนว่าสถานการณ์ภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างครับใน8จังหวัดภาคเหนือครับ
4: สำหรับตอนนี้อยู่นะฮะซึ่งในช่วงฤดูฝนกับช่วงต้นหนาวเนี่ยอากาศก็ยังดีอยู่นะฮะก็อยากจะยังไม่เป็นอันตรายมากเท่าไหร่แต่ว่าช่วงที่มีพีคที่สุดเนี่ยก็คือก็เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางกุมภาไปจนถึงพฤษภาเข้าหน้าฝนเนี่ยนะฮะซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะมีผลกระทบจากการเกิดPM2.5
3: ครับ
4: ทั้งอาจจะมาจากภาคเหนือตอนล่างขึ้นมารวมถึงเกิดขึ้นในพื้นที่เองก็มีนะครับ
3: นี่ก็เป็นปัญหาสำคัญที่เรียกว่าหลายๆคนก็มีความเป็นห่วงอยู่ถ้าเกิดถามเรื่อง
4: การสนับสนุนงานวิจัยเข้ามาจากวช.ก็ดีจากสสส.ก็ตามนะฮะเข้ามาทำกระบวนการวิจัยในพื้นที่พบสาเหตุหลักๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่เป็นไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอันนี้เป็นสาเหตุหลักแต่ว่าในขณะนั้นก็จะมีไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเป็นเกษตรในป่าความพยายามในการที่จะลดการใช้ไฟในพื้นที่เกษตรก็อันนี้ก็มีความพยายามในการจะลดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการห้ามเผาต่อสังข้าวก็ดีให้ใช้วิธีการกลบเผาต่างๆนี้ก็ตามอันนี้เฉพาะในกรณีของ8จังหวัดภาคเหนือนะฮะแต่จริงๆเราก็มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกิดมลพิษทางอากาศในตอนช่วงปลายกุมภาจนถึงพฤษภาเนี่ยในพื้นที่อื่นอยู่ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เกษตรจะเป็นส่วนใหญ่ในกรณีของพื้นที่ภาคอีสานภาค
3: ว่าได้ตรงนี้อยากจะให้อาจารย์ได้ขยายนิดนึงครับว่าเอ๊ะมันส่งผลกระทบอย่างไรทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมกับปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 กับเรื่องของสุขภาพครับ
4: จริงๆเรื่องกฎหมายไอ้เรื่องการแก้ปัญหานี้นั่นเนี่ยมีความพยายามในการที่จะทำให้ระบบในการป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษทางอากาศในประเทศไทยเนี่ยก็มีการเสนอและมีการผลักดันจะให้เกิดพรั่นยัดการบริหารจัดการเพื่อการสะอาดนะซึ่งตอนนี้อยู่ในการพิจารณาของชั้นสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในวาระ3ซึ่งกำลังจะพิจารณาซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศใช้กฎหมายในเร็วๆนี้นะฮะในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็มีการแบ่งมลพิษจังในประเทศไทยเนี่ยนะฮะมี6แหล่งมลพิษด้วยกันที่เป็นมลพิษทางอากาศที่ผมพูดขอขยายความอย่างนี้คือไม่อยากจะพูดถึงมลพิษทางอากาศแต่ในทางภาคเหนือทั้งนี้นะกว่าสถานการณ์ PM2.5 มันไม่ได้มีแต่เฉพาะภาคเหนือแม้แต่กรุงเทพมหานครณเวลานี้ในภาคใต้ก็มีสถานการณ์เรื่องมลพิษทางอากาศซึ่งต้องไปแยกแยะตามแหล่งมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะ

0: เช่นถ้าเกิดในกรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของระบบการขนส่งการก่อสร้างฝุ่นไปฝุ่นข้ามแดนที่มาจากจังหวัดที่เคียงต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของการทำวิจัยเรื่องของมลพิษทางอากาศในพื้นที่ต่างๆเนี่ยต้องแบ่งไปตามพอยต์ซอร์สที่สำคัญสำคัญนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเพื่อจะเข้าใจเรื่องผลกระทบของมันเนี่ยมันต้องเข้าใจเชื่อมโยงมาจากตัวพอยต์ซอร์สที่เกิดขึ้นนะก่อนนี้ขยายความตรงนี้6 point source เร็วๆนะ6 point source แรกก็คือเป็นเรื่องพื้นที่ป่าไม้พื้นที่เกษตรพื้นที่ของ point source ที่เป็นอุตสาหกรรมนะภาคขนส่งแล้วภาคเมืองนะฮะแล้วก็ฝุ่นการข้ามแดนอันนี้จะเป็น point source ที่เกิดขึ้นในกรณี2ในประเทศไทยนะฮะในแต่ละ point source ก็ต้องมีวิธีการในการจัดการที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหากจะมองถึงผลกระทบของมันทั้งทางตรงทางอ้อมเนี่ยทางตรงเลยที่เป็นกระทบมากก็คือเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยงานโดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มเปราะบางนะฮะแล้วถ้าเกิดเป็นการที่มีมลพิษขังอยู่ในพื้นที่ PM 2.5 ขังอยู่ในพื้นที่ระยะยาวเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อด้านสุขภาพที่อาจจะเป็นโรคทางเดินหายใจจนกระทั่งไปถึงโรคมะเร็งอะไรต่างๆนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกายด้วยสุขภาพจิตด้วยนะในขณะเดียวกันผลกระทบทางอ้อมเนี่ยก็จะมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้อยู่ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะทำให้สภาพแวดล้อมในประเทศไทยนั้นเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่อันตรายในการที่จะใช้ชีวิตซึ่งนี้ก็จะเป็นผลกระทบที่ผมคิดว่าจะร้ายแรงกว่าภัยพิบัติอื่นๆภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วมภัยพิบัติเรื่องแผ่นเรื่องลมต่างๆมันก็มีกลไกในการที่จะป้องกันในระดับหนึ่งแต่ในกรณีมลพิษอากาศซึ่งมันเป็นเรื่องที่กระจายได้ทั่วไปและมีผลกระทบรุนแรงและทันทีทันใดโดยเฉพาะของกลุ่มเปราะบางเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเป็นผลกระทบที่ตามมาในขณะเดียวกันผลกระทบอีกอันหนึ่งเด็กที่เกิดแรกเกิดก็ดีวัยเด็กในวัยต่างๆก็ตามที่อยู่ในสถานการณ์มลพิษทางอากาศเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องของการเจริญเติบโตทั้งในเรื่องของสมองทั้งร่างกายต่างๆนี้ด้วยซึ่งถ้าหากว่าเด็กในรุ่นนี้ออกมาหรือคนที่อยู่ในรุ่นนี้ต้องเผชิญกับมลพิษอากาศเนี่ยนั่นหมายความว่ามันจะส่งผลกระทบทั้งตรงด้วยทางอ้อมด้วยกับอนาคตของประเทศในแง่ของบุคลากรของประเทศไทยมันอยู่ในภาวะที่ต้องเจ็บป่วยอย่างต่างเหล่านี้นะฮะ
1: ดังนั้นเนี่ยพอเราฟังแบบนี้แล้วเนี่ยปัญหาค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันแล้วก็รุนแรงเหมือนกันทราบมาว่าทางสสส.เองเนี่ยก็ได้มีการทำงานเรื่องนี้ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้วยในการสร้างระบบนิเวศเรื่องของการทำงานด้วยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: คือจริงบทบาทของสสนั้นเนี่ยได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศเนี่ยหลายระดับด้วยกันนะ
1: ฮ
0: ะในช่วงแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการเข้ามาสนับสนุนทางวิชาการเพราะว่าต้องการจะใช้ตัวองค์ความรู้เรื่องของงานวิจัยในการที่จะพัฒนาเรื่องของการที่จะทำให้เราสามารถที่จะบอกได้ว่าประเทศเกิดงานวิจัยขึ้นมาแล้วไปตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านสุขภาพก็ดีเรื่องของการที่จะไปดูเซ็นเซอร์ต่างๆที่จะเป็นตัวเตือนเรื่องของการทำมุ้งปลอดฝุ่นต่างๆนี้ทีนี้ไอ้การทุนทางวิชาการของสสนี้ก็ทำร่วมกับทางวชซึ่งเป็นสำนักวิจัยเป็นเข้ามาสนับสนุนให้เกิดการตื่นตระหนกไอ้ตระหนักไม่ใช่ตระหนกตระหนักในการที่จะเข้าใจเรื่องนี้โดยทำให้เกิดก็ยังมีสภาลมหายมีการจัดตั้งสภาลมหายใจเกิดขึ้นแล้วก็ทำงานร่วมกับสภาลมหายใจในจังหวัดต่างๆทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะช่วยขับเคลื่อนเรื่องของการแก้ปัญหานะฮะแล้วก็ในขณะการบทบาทของสสเองในการสนับสนุนทำให้เกิดการบูรณาการการสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาก็มีการทำงานร่วมกับหน่วยการภาครัฐไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่มีสถานการณ์ฮอตสปอตเข้มข้นเนี่ยนะฮะกลไกของเจ้าหน้าที่ในการทำหน้าที่ในการเข้าไปต้องไปเผชิญทางด้านสาธารณสุขนะที่ลุกขึ้นมาต้องพัฒนากลไกในการที่จะทำให้เกิดการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะเผชิญเหตุเวลาเกิดสถานการณ์ฝุ่นควันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปสู่ได้เกิดมุ้งปลอดฝุ่นก็ดีห้องความดันลบก็ดันก็ตามที่จะทำให้ดูแลเด็กในโรงเรียนต่างๆนี้ได้หรือกลุ่มเปราะบางอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ๆที่บทบาทของสสเข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือบทบาทของสสใน

0: การมาขับเคลื่อนให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและกฎหมายนะฮะซึ่งอย่างที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่ตอนช่วงแรกว่าณเวลานี้เราก็มีความพยายามในการทำให้เกิดกฎหมายที่มาออกแบบกลไกในการจัดการเรื่องของการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งไม่สามารถใช้กฎหมายเดิมก็คือกฎหมายบรรเทาสาธารณภัยหรือใช้วิธีการแก้ปัญหาตรงปลายเหตุได้มันต้องมีการมาปรับปรุงกฎหมายที่จะทำให้เกิดกลไกในการปลดล็อกกลไกใหม่ๆในการที่ทำให้เกิดการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศทั้ง6 point source เนี่ยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบทบาทสำคัญที่สสเข้ามาช่วยสนับสนุนให้เกิดขึ้นนะครับ
1: ครับสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเลยก็ว่าได้ให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วย5เสาหลักนี่มีอะไรบ้างครับ
0: จริงๆแล้วใน5เสาหลักนั้นเนี่ยน่าจะมาจากแนวคิดในการที่จะทำให้เกิดการแก้ปัญหานะฮะซึ่งถ้าเกิดเอาข้อมูลเท่าที่ผมสามารถที่จะประมวลได้เร็วๆนี้ที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเสาหลักแรกก็คือทำยังไงที่จะทำให้มีกฎหมายเนี่ยมารับรองให้อากาศสะอาด
1: ครับ
0: ซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดอากาศเป็นสิทธิที่ทุกคนควรจะได้รับการคุ้มครองเนี่ยนั่นหมายถึงเป็นบทบาทหน้าเป็นหน้าที่ของรัฐนะในการที่จะลุกขึ้นมาทำยังไงให้เกิดการจัดการเพื่อให้เกิดอากาศสะอาดให้เกิดอากาศให้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะหมุนสั่งลงมาซีโร่เบิร์นนิ่งก็ดีหรือว่าการไปสั่งห้ามต่างๆมันไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะฮะอันที่สามก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องไปเปลี่ยนวิธีการในการเรื่องของการจัดการทางภาคกลไกของภาคราชการนะฮะที่เรามีกฎหมายให้อำนาจแก่หน่วยงานภาครัฐไปจัดการเรื่องสถานการณ์มลพิษทางอากาศภายใต้กฎหมายบรรเทาสาธารณภัยนะฮะซึ่งในนี้เป็นข้อจำกัดมากๆทั้งนี้เนื่องจากว่าภายใต้กฎหมายบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยต้องรอให้เกิดสถานการณ์วิกฤตก่อนต้องมีการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติก่อนจึงจะทำให้กลไกต่างๆที่ทำงานในขณะที่การแก้ปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์นะเช่นในตอนช่วงฤดูก่อนฤดูที่จะมาเกิดมลพิษทางอากาศเช่นช่วงปลายกุมภาจนถึงพฤษภาต่างเนี่ยช่วงตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกราช่วงนี้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงมีไฟมากนะฮะแต่เกิดภาคอื่นเนี่ยจะต้องไปออกแบบกลไกในการจัดการอีกแบบหนึ่งนะฮะตามพอยซอสแต่ละที่เช่นในกรณีของภาคอุตสาหกรรมซึ่งมันมีจะทำให้เกิดขึ้นแต่ต้องรอกฎหมายมาก่อนนะฮะ
1: อ
0: ันที่4ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องของการวางน้ำหนักในเรื่องของการใช้บทบาทของสถาบันวิชาการในการเข้ามาสมุนการแก้ปัญหาเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้ข้อมูลต้องใช้เทคนิคในการตัดสินใจว่าระดับสถานการณ์มันเป็นยังไงต้องใช้การเนี่ยมาสู่การสนการแก้ปัญหานะฮะแล้วก็อันที่5ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าสถานการณ์เรื่องมลพิษทางอากาศเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำงานด้วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภาคประชาชนเองก็ไม่สามารถทำงานได้ภาครัฐเองก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ทั้งหมดนะฮะภาควิชาการเองก็ต้องเข้ามามีส่วนเพราะฉะนั้นการออกแบบกลไกการมีส่วนร่วมและมีบูรณาการกันของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการภาคประชาชนหรือกลไกภาครัฐเนี่ยต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ภายใต้5อันเนี้ยมันก็มีการปฏิรูปตัวระบบการคลังเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ๆที่จะเอามาใช้ในการสนการทำงานนะครับอันนี้ก็จะเป็น5เสาหลักซึ่งติดประมวลเร็วๆจากสิ่งที่เคลื่อนกันมาเนี่ยนะครับ
1: ครับเห็นทราบมาว่าท่านยศชนันท์ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ได้มีการกล่าวเรื่องนี้ไว้ด้วยจากประเด็นเรื่องสำคัญเรื่องนี้จากงานปาฐกถาพิเศษใช่ไหมครับในหัวข
0: ้
1: อความสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน PM 2.5 แล้วก็ภัยพิบัติภาคเหนือด้วยรายละเอียดดีกว่าครับของประเด็นนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: คือประเด็นนี้ผมคิดว่าท่านอยู่ใน2

0: ฐานะแรกก็คือท่านเป็นรองนายกที่ดูแลพื้นที่8จังหวัดในภาคเหนือรับผิดชอบดูแลพื้นที่8จังหวัดภาคเหนืออันที่2ก็คือว่าท่านอยู่ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กระทรวงการศึกษาการดูศึกษาและวิจัยเลยนะซึ่งบทบาททั้งสองอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเห็นบทบาทของท่านก่อนหน้านี้ก็คือลงไปแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยในจังหวัดน่านนะฮะซึ่งท่านก็ใช้ข้อมูลใช้งานวิจัยไปทำงานร่วมกับกลไกระดับพื้นที่นะฮะในขณะเดียวกันเรื่องของมลพิษทางอากาศซึ่งท่านดูแลของกระทรวงอว.อยู่เนี่ยภายใต้กระทรวงอว.ก็จะมีทีมวิชาการที่เข้าไปใช้งานวิชาการในการไปสนับสนุนการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันก็ดีตัวเครื่องมือในการวัดก็ดีตัวเครื่องมือในการคาดการทำลายก็ตามแล้วก็นำไปสู่การทำระบบ Big Data ของประเทศในการที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ของมลพิษทางอากาศเพราะฉะนั้นบทบาทของวิชาการที่ท่านเองดูทางด้านนี้อยู่เนี่ยท่านเองก็นำเอานวัตกรรมหลายเรื่องในการที่คิดค้นขึ้นมาเนี่ยนำมาสู่การมาสนับสนุนการแก้ปัญหาทั้งทำงานการสนับสนุนการแก้ปัญหาร่วมกับทางจังหวัดทั้งสนับสนุนการทำงานร่วมกับทางภาคประชาชนนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าการจะไปเปลี่ยนสาเหตุที่ลากของปัญหาเรื่องของมลพิษทางอากาศเนี่ยมันต้องไปเปลี่ยนที่กระบวนการผลิตอย่างเช่นในทางภาคเหนือถ้าเกิดเป็นการปลูกข้าวโพดอย่างเนี้ยก็ต้องไปหาวิธีว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนพืชข้าวโพดไปเป็นพืชที่ไม่ต้องเผาอย่างอื่นซึ่งตรงนี้มันต้องใช้กระบวนการวิจัยเข้าไปสนับสนุนด้วยเหมือนกันนะฮะหรือในกรณีของการต้องไปปฏิรูปตัวระบบราชการนะฮะที่ลงมาในพื้นที่แล้วมาเป็นแท่งๆไม่บูรณาการกันการใช้งานวิจัยเข้าไปสนับสนุนเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปตัวระบบราชการซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศเนี่ยเกิดขึ้นวันโดยสาระสำคัญหลักๆที่ท่านมาประทับฐานนั่นเนี่ยท่านเองก็ใช้วิธีการการสนับสนุนเรื่องนโยบายในการที่จะทำให้เอางานวิจัยเนี่ยมาสู่การแก้ปัญหาท่านยอมรับเองบอกว่าเรื่องหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังไม่มีคำตอบในเวลานี้แต่จากจะใช้งานวิจัยเนี่ยเข้ามาสนับสนุนในการแก้ปัญหานะฮะบางเรื่องต้องทำไปแล้วปรับไปแก้ไปนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องใช้กระบวนการที่ปัจจุบันที่เขานิยมกันก็คือว่าใช้ว่าเป็นการทดลองหรือเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการนำมาสู่การเป็นสาระสำคัญหลักๆซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญของทิศทางในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นที่สำคัญอีกการหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท่านฝากไว้วันนั้นก็คือว่าจะมีข้อเสนอเชิงนโยบายในการที่ท่านจะนำไปสู่การเสนอในครม.ยังไงที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปวิธีการแก้ปัญหาหรือยกระดับการแก้ปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศในทางภาคเหนือรวมถึงพื้นที่อื่นด้วยนะไม่เฉพาะในไม่เฉพาะในภาคเหนืออย่างเดียวนะครับ
1: ครับช่วงสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายโดยสรุปแล้วอย่างเนี้ยที่อยากจะให้อาจารย์ได้ฝากไว้คือการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเราสามารถจะถอดบทเรียนหน้างานแล้วก็ผลักดันสู่การเป็นนโยบายสำคัญอย่างไรบ้างปิดท้ายให้สักนิดนึงครับ
0: ครับผมคิดว่าที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาอย่างน้อยถ้าเกิดประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการสนับสนุนงานวิจัยไม่ว่าจะโดยสสส.เองก็ดีหรือโดยแหล่งทุนอื่นวช.ปลายตัวพอยต์ซอร์สที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยว่ามันมีพอยต์ซอร์สยังไงเพราะในแต่ละพอยต์ซอร์สเนี่ยมันมีวิธีการในการจัดการที่ไม่เหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะภาคเหนือเองเนี่ยที่มีพอยต์ซอร์สสำคัญเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าที่มันใหญ่และเป็นพื้นที่ป่าอยู่ในเขตอนุรักษ์นะฮะซึ่งในกรณีดังกล่าวเนี่ยมันก็ต้องพบจากการแก้ปัญหาหน้างานเพราะฉะนั้นการปฏิเสธเรื่องของซีโร่เบิร์นนิ่งในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยมันมีสาเหตุที่มาจากว่าเมื่อปฏิเสธว่าห้ามเผาโดยเด็ดขาดในช่วงปีที่มีการออกคำสั่งเด็ดขาดมีการควบคุมไม่สามารถคุมได้จริงอันที่หนึ่งอันที่สองพอพ้นจากการมีการประกาศห้ามเผาไปแล้วเนี่ยมันจะมีเผากันหนักมากซึ่งอันนี้มันต้องมาออกแบบกลไกในการบริหารจัดการว่าในระหว่างที่อยู่ในฤดูที่เป็นเกิดฝุ่นนะช่วงปลายกุมภาจนถึงพฤษภาเนี่ยพื้นที่ต่างๆจะสามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างไรซึ่งต้องเป็นการ

0: าที่จำเป็นเท่านั้นนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นการค้นพบจากการทำงานหน้างานซึ่งบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้เกิดการบริหารการตรงนี้ได้เนี่ยต้องลงไปสู่ระดับของตำบลหมู่บ้านกันเพราะฉะนั้นบทบาทของกรมปกครองส่วนท้องถิ่นบทบาทของท่านนายอำเภอบทบาทของท่านผู้ว่าการจังหวัดรวมถึงส่วนงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทสจ.พ.ต่างๆเหล่านี้มันจะนำมาสู่การช่วยสนับสนุนยังไงและที่สำคัญมากๆอันหนึ่งก็คือบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งทำหน้าที่ในการสนับสนุนการแก้ปัญหาของการทำงานป้องกันด้วยแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศของตำบลต่างๆอันนี้ก็จะเป็นบทบาทสำคัญซึ่งผมคิดว่าแต่นี่คือสิ่งที่ค้นพบจากหน้างานที่เกิดขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นมลพิษทางอากาศแบบอื่นเช่นภาคขนส่งก็ดีภาคเมืองก็ตามภาคอุตสาหกรรมนะฮะหรือในกรณีของข้ามแดน
1: สิทธิ์พาณิชกุลนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยครับ
0: ครับครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
1: ครับแน่นอนเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะครับเรื่องของหมอกควันข้ามแดนเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าพอช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยเราก็จะเจอปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือของเรานะครับที่เป็นปัญหาหลักเลยทีเดียวนะครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่ต้องบอกว่าในทุกๆเรื่องราวครับก็ต้องมีเรื่องของปัญหาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหาด้วยในขณะเดียวกันครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ตอนนี้ก็ติดตามรายการแบบเย็นๆด้วยนะครับสุกตอนจะใกล้1ทุ่มเนี่ยการเดินทางต่างๆเนื่องจาก1ฝนตกนะครับแล้วก็เรื่องของการเลิกงานเลิกเรียนด้วยทำให้หลายๆพื้นที่เลยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีพื้นที่สำคัญในข้อมูลที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับแน่นอนวันนี้ก็ยังมีเรื่องราวสำคัญที่ส่งเข้ามานะครับผ่านทาง02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับใครที่ติดตามอยู่สามารถเพิ่มเติมมานะครับส่งข้อความเข้ามาเดี๋ยวไปดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับที่ในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังรายการอยู่แล้วก็แจ้งมาสื่อสารกันมาเพราะว่าจะได้เป็นการสื่อสารข้อมูลของคุณผู้ฟังด้วยนะครับมีคุณจารินีสวัสดีคุณบอลและก็ทีมงานทุกคนนะครับสวัสดีครับวันนี้ดูน้องวิวโอ้โหน้องบิววิ่งได้สุดยอด 9.91 วินาทีนะครับก็เดี๋ยวจะรอชิงใช่ไหมคุณหนุ่มไพรัตน์นะครับส่งเข้ามาพระรุ่งด้วยคุณเสวียนนะครับอยู่ที่เสาให้สระบุรีครับฟังทุกๆวันนะครับแล้วก็ติดตามทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์คุณประกิตด้วยนะครับพูดถึงเรื่องราวของที่จอดใช่ไหมเพราะว่ามีบางท่านบอกว่าจะทำยังไงดีที่จอดรถนะครับเข้าไปดู1ข้อมูลครับเผื่อว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับผ่านทางรายการทางด้านของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและก็สเปลนะครับบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่แถวๆรังสิตแล้วก็ปทุมธานีครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและก็สเปลเนี่ยอำนวยความสะดวกครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเปิดบริการพื้นที่จอดรถฟรีนะครับบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเรื่องราวของน้ำท่วมขังนะฮะซึ่งต้องบอกว่าบริเวณอาคารจอดรถตรงนั้นเนี่ยก็สบาทเมตรต่อวินาทีพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ส่งผลแล้วครับให้กับประชาชนได้รับผลกระทบนะครับทั้ง11ตำบล72หมู่บ้าน4ชุมชนตอนนี้ก็มีประชาชนเดือดร้อนนะครับกว่า 3,210 หลังคาเรือนนะครับหรือว่าเป็นจำนวนประมาณ 9,000 รายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ฟังครับก็ประกาศแจ้งเตือนมานะครับเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็หนักมากอำเภอเสนาก็ได้มีการกำชับครับพื้นที่ให้ระวังเรื่องของฝนสะสมแล้วก็เรื่องของน้ำที่รอการระบายจัดเตรียมนะครับตอนนี้ก็มีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวครอบครับส่วนพื้นที่เศรษฐกิจครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญแล้วก็บริเวณตลาดเสนาตอนนี้นะครับมีการเสริมแนวป้องกันน้ำด้วยกำแพงเพิ่มนะครับถึง 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมกับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้20เครื่องนะครับที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อระบายน้ำครับให้พี่น้องประชาชนที่จุดนั้นเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนการผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำนะฮะกรมชลประทานก็เริ่มผันน้ำเข้าทุ่งในพื้นที่อำเภอเสนาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุ่งผักไห่แล้วก็ทุ่งบ้านแพนซึ่งพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่นะครับบางคนแล้วก็อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ 100% นะครับก็ตรงนี้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนด้วยกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ

ินคุณผู้ฟังครับก็สามารถที่จะประสานงานได้นะครับในเพจของที่ว่าการอำเภอเสนานะครับในเพจ Facebook ก็เข้าไปแล้วก็ไปแจ้งข้อมูลได้นะครับตลอด24ชั่วโมงครับแม่น้ำน้อยล้นตลิ่งนะฮะก็เข้าท่วมอำเภอเสนาที่พระนครศรีอยุธยานะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนตอนนี้เนี่ยกว่า 3,000 หลังคาเรือนนะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่แน่นอนครับทุกชั่วโมงนะครับติดตามเกาะติดสถานการณ์นี้อย่างที่แผนรับมือฝนตกสะสมเต็มรูปแบบนะครับในการเดินหน้าเรื่องของเครื่องสูบสู้กันตลอดคืนนี้นะครับเพื่อที่จะลดระดับน้ำในคลองสายหลักท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมกับรันรองผู้ว่านะครับแล้วก็มีผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำก็ได้มีการร่วมอุโมงค์บางอ้อเขตพระโขนงท่านชัชชาติครับเปิดเผยนะครับล่าสุดเลยบอกสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวยิ่งคุณผู้ฟังพื้นที่ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เขตคลองสามวานะครับสายไหมที่มีแฟนรายการโทรมามีนบุรีนะครับลาดกระบังทำให้น้ำเนี่ยไหลลงสู่คลองแสนแสบนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบแล้วก็มีคลองประเวศบุรีรมย์นะครับเพื่อระบายออกนะฮะสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงต่อไปด้วยในช่วงนี้นะครับระดับน้ำในคลอง

0: ด้วยเรามีอุโมงค์ระบายน้ำที่บริเวณบึงหนองบอนซึ่งเปิดใช้งานแล้วมีการพัฒนาสถานีสูบน้ำหลายๆแห่งด้วยนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเรื่องของระบบท่อระบายน้ำแล้วก็จุดเสี่ยงทำให้พื้นที่ที่เคยท่วมขังหลายๆแห่งเนี่ยไม่ท่วมแล้วขณะที่ฝนตอนนี้ก็ยังบอกว่าวันนี้ตกหนักจริงๆนะครับตกหนักจริงๆมีหลายๆจุดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าคืนนี้ก็จะเดินหน้าในการลุยสูบน้ำตลอดทั้งคืนแล้วก็มีการสั่งในจุดคุมกทม.วันนี้เนี่ยโอ้โหส่งผลให้การจราจรครับติดขัดในหลายพื้นที่นะครับมีคุณผู้ฟังก็ส่งมานะครับหลายพื้นที่เลยนะครับในขณะที่ปภ.ก็ส่งใน6อำเภอที่ฉะเชิงเทรานะครับก็ต้องเตรียมข้อมูลแล้วก็ติดตามเรื่องราวต่างๆด้วยนะครับเพื่อที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับในสถานกับการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่เรียกว่าหลายๆท่านก็ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับยังคงเดินหน้าในการเกาะติดเรื่องราวต่างๆด้วยนะครับใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาติดตามเรื่องราวของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรี25 กันยายน 2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับเดินทางไปที่จังหวัดสกลนครท่านเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญเดือน10แข่งเรือไหลเรือไฟนะครับต้องบอกว่างานนี้เป็นงานใหญ่ชื่องานก็คือประเพณีบุญเดือน10แข่งเรือไหลเรือไฟนะครับไหว้พระแก้วคู่บ้านประจำปี2569นะครับที่จังหวัดเรือไหลเรือไฟไหว้พระแก้วคู่บ้านนะครับจัดขึ้นเพื่อสืบสานนะครับเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอำเภออากาศอำนวยนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เรื่องของอัตลักษณ์ของพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญในการจำหน่ายสินค้าและที่สำคัญคือผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสกลนครนอกจากนี้ก็มีการไหว้พระแก้วคู่บ้านพระพุทธรูปสำคัญซึ่งประดิษฐานอยู่นะครับที่วัดที่ต้องบอกว่ามีวัดพุทธศาสนิกชนไปไหว้กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแล้วก็มีกิจกรรมไหลเรือไฟในคืน15 ค่ำเดือน 11ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีสำคัญนะฮะที่ร่วมสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเข้ามานะครับมีเวิร์มูนด้วยสวัสดีช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็ติดตามรายการกันอยู่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับท่านนิกรโสมกลางนะครับล่าสุดท่านก็เดินหน้าในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนท่านเดินทางไปที่จังหวัดกระบี่ครับไปในโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับดำเนินโครงการนี้ครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางทุกช่วงวัยนะครับทั้งในเรื่องของการพบปะให้กำลังใจข้าราชการนะที่ปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงพม.โดยนางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสรีนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอธิบดีกรมพม.ก็ได้มีการมอบบ้านมั่นคงนะครับแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินนะครับให้กับพี่น้องที่เรียกว่าทุกคนครับก็จะต้องได้รับสวัสดิการที่เท่าเทียมกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่บอกแล้วว่าในห่วงเวลาสำคัญครับในช่วงของวันนี้นะครับหลายพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับในทุกๆพื้นที่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราอยู่เคียงข้างกับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้เวลาบอลหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันจันทร์เหมือนเดิมมาติดตามเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
1: จับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้

0: ยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
1: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
0: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหา
3: เลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพ

0: ข่าวดังนี้จิสด้านำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝน
1: เทียมวันนี้เตือนหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งข้อมูลดาวเทียมเหล่านี้เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำประเมินทิศทางการไหลของปริมาณน้ำวางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเลเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและทันท่วงทีกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอด
2: ผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุด
3: ในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนการอุทกภัยในครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 6-7 จาก 10ยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่าอุทกภัยในปี 2554ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้วางระบบ
4: ธนสถานบ้านเรือนของประชาชนและอาคารสถานที่ราชการไว้อย่างรัดกุมยืนยันความมั่นใจในการดูแลและป้องกันพื้นที่เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมและสัก
5: ฝนตกต่อเนื่องนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองจึงได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติมอีก2จุดคือด้านหลังโรงพยาบาลอ่างทองริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีก1เครื่องจากเดิมที่มี1เครื่องและบริเวณใต้สะพานหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทอง
6: สถานีสูบน้ำบางอ้อเขตบางนาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าขณะนี้มีฝนตกมีนบุรี109มิลลิเมตรเขตสายไหม 102.5 มิลลิเมตรเขตบางซื่อ99มิลลิเมตรและเขตจตุจักร97มิลลิเมตรส่งผลให้

0: ันได
1: ้ปริมาณน้ำฝนเมื่อคืนเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะฮะก็ตั้งแต่คลองสามวาไล่ลงมาเลยฝั่งตะวันออกทั้งหมดมินบุรี112 105แถวลาดกระบังต่างๆก็จะมีฝนค่อนข้างหนักทั้งคืนนะแต่ตอนนี้ถนนสายหลักก็ยังมีปัญหาไม่มากแต่ว่าจะมีปัญหา
0: โอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองถึง80%และมีแนวโน้มตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28กันยายนนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองฝั่งตะวันออกให้เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายและขอให้ติดตามประกาศแจ้ง
2: เหตุรถไฟฟ้า BTS เกิดปัญหาขัดข้องบริเวณสถานี5แยกลาดพร้าวฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตโดยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทำการแก้ไขได้ BTS จึงปรับรูปแบบการเดินรถโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคตถึงสถานี5แยกลาดพร้าวและสถานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอร์ดคาสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีอย่างต่อเนื่องและพื้นที่เทศบาลตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองรวมทั้งแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขากระทรวงสาธารณสุขสั่งการสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
3: โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นพร้อมให้เขตสุขภาพที่3เขตสุขภาพที่4และเขตสุขภาพที่6ที่รับผิดหยุดบริการให้รายงานทันทีณฤมลอุดมพรรายงาน
2: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้พร้อมเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตน
4: ใช้สิทธิ์เพราะทุกคนมีหนึ่งเสียงในการเลือกผู้แทนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งย
5: ืนของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
4: การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเลือกผู้แทนได้ฝ่ายละ7คนโดยต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาหรับิกเท่านั้นลงในช่องเขียนหมายเลขที่กำหนดช่องละใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามผู้ใช้สิทธิ์นำเอกสารหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งหากกังวลว่าจะจำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครจากป้ายประกาศบัญชีรายชื่อบริเวณด้านหน้าสถานที่เลือกตั้งก่อนเข้า
2: ใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัตรอย่างเข้มงวดหากไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บูรณาการทุกหน่วยงานดำเนินการเอาผิดอย่างเด็ดขาดนายพองหรือผู้ใช้ประโยชน์เจ้าของอาคารที่ดินลักษณะการใช้ประโยชน์หรือสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายรับรองพร้อมทั้งจัดทำบัญชีข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
6: ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาก
7: ำลังใจและก็ฝากให้ประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับติดตามเรื่องของฟ้าฝนนะครับที่มีเรื่องของมรสุมเข้ามานะครับค่อนข้างฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดตามการเตือนภัยจากปปขี่ม้าทีมชาติไทยส่งร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมประกอบด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณที่20ไอกินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนการแข่งขันเซปัตตะกร้อในช่วงเช้านะแล้วก็ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเล่นกันแบบชนะ2ใน3ทีมซึ่งทีม A ของเรามีท่านของปุ๊กกี้นิภาพรสุริพลเป็นตัวเสริมนะครับมีแบบขาดลอย15-8แต่ไม่ทีมไทยนำไปก่อน1-0ทีมนะครับทีม B ครับเรามีอุ้มอติการคงแก้วเป็นตัวเสริมนะครับมีหยาดแก้วใจพุ่มสว่างเป็นตัวชงและมีไอรัศมีทองโสดนะครับเป็นตัวทำปรากฏว่าทีมชุด B ก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับชนะ

เกาหลีใต้ขาดลอยนะครับ2เดียชนะญี่ปุ่น2ต่อ0ทีมนะครับในช่วงบ่ายครับเราก็มาลุ้นเชียร์ทีมชุดชายของเราเจอกับมาเลเซียนะครับทีมตะกร้อชายไทยแชมป์เก่า7สมัยครับเจอกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียนะครับก่อนหน้านั้นเจอกันในการชิงแชมป์โลกนะครับที่มาเลเซียในการแข่งขันในทีม A ของเขานี่เขาเก่งนะตัวเสิร์ฟสูงๆนั่นแหละครับรุสลีนะครับแพ้ไปก่อนมาเลเซียนำ 1-0 นะครับทีม B ครับเราเจอกับไทยเหรียญทองไทยเหรียญเงินนะครับทั้งโค้ชกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมโพสต์พอใช้เข้าแก้วนะก็ยอมรับนะว่าเราเป็นรองและเราแพ้มาเลเซียจริงๆนะกลับไปแบบ17กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนะฮะเป็นของน้องหงครับสุรัสวดียอดสารนะยกลูกเหล็กเจ้าของเหรียญเงินกีฬายกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก2024แล้วก็เหรียญทองซีเกมส์2025ที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับผลปรากฏว่าน้องหงสุรัสวดียอดสารนะครับสแนตเหรียญแรกของเธอด้วยนะครับส่วน

0: คนที่ติดตามเรื่องของเทเบิลเทนนิสนะครับมองทางด้านของน้องนอร์ตันนะครับว่าโอ้โหชนะอดีตมือหนึ่งของโลกนะเด็ก16ปีนะชนะอดีตมือหนึ่งของโลกอย่างหลินซือตงในประเภททีมนะครับโอ้โหฮือฮาเหลือเกินนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้กับทีมเทเบิลเทนนิสนะครับยังมีประเภทหญิงอยู่นะที่เราแข่งขันอยู่นะ
1: ต้องจะให้ค้างคาใจนะครับในการตัดสินไทยสวมชุดสีขาวนะครับในการเจอกับจีนในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับฟุตบอลนะก็รอติดตามกันนะครับฟุตบอลนะครับพรุ่งนี้ไทยเจอกับจีน 13:00 น.ตามเวลาในไทยนะครับโตโยต้าสเตเดียม IG ประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทางไทยรวม156เหรียญนะครับญี่ปุ่นครับ26ทอง41เรือน44ทองแดงรวม71เหรียญนะครับแล้วก็ทางด้านของเกาหลีใต้นะครับ13ทอง16เงิน34 5ทองแดงรวม10เหรียญนะครับนี่คือเหรียญรางวัลแต่ว่ายังไม่เป็นทางการนะครับซึ่งในค่ำคืนนี้ก็มีการแข่งขันกันต่อนะครับก็ลุ้นกันเราก็หวังว่าเราจะครับท้ายเกมนะฮะขออภัยซีเมท้ายเกมท้ายรายการวัดวงกีฬานะครับแหมจะบอกเป็นกีฬาเรื่องของท้ายเกมซะแล้วนะครับติดตามเรื่องที่เจอกันเนี่ยนะในลีกนะก็เป็นฮอลแลนด์นะเจอกับเดนมาร์กนะครับปรากฏว่าชนะของขออภัยนะเป็นนอร์เวย์เจอกับเดนมาร์กนะครับแล้วก็นอร์เวย์ชนะ
2: นาฬิกา
3: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยมีเสถียรภาพสูงและมีโครงข่ายสื่อสารเคเบิลใต้น้ำที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในอนาคตเพื่อเสริม
4: ความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

ข้าวหาบด้วยคันหาบไม้ไผ่นำไปรวมกองไว้บนเรือนข้าวข้างบ้านอาทิตย์วันใหม่ค่อยๆหรี่ตาขึ้นมองเปลือกโลกทางด้านทิศตะวันออกสรรพชีวิตเริ่มตื่นกุลีกุจอเพื่อปากท้องอีกครั้งผมพารถยนต์เลี้ยวเข้าไปจอดบริเวณบ้านน้องสาวด้วยความรู้สึกแปลกๆชุบภายหลังได้น้องสาวบอกว่าเธอไม่กล้าโทรบอกผมตรงๆกลัวว่าผมจะไม่มาและไม่กล้าโกหกผมด้วยพี่ชายก็เลยต้องโทรเอง

0: วัสดี
1: เจอกันแล้วค่ะฟังประจำกลางวันก็ฟัง
0: อ๋อค่ะขอบคุณค่ะ
1: อาจารย์อาค่ะสวัสดีนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณอ้าวลืมชื่อละ
2: คุณบรรโล
1: งคุณบรรโลง
2: จ้า
1: จินดารัตน
2: ์จ้า
1: ค่อยลืมหรอกค่ะอาจารย์อาคะท
0: ุ
1: กอย่างที่อาจารย์แนะนำอ่ะประพฤติทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าประพฤติไม่ได้คือตอนทานข้าวเนี่ยมันอดไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ทำไมครับ
1: เขาบอกว่าให้ทานข้าวน้อยๆข้าวหอมมะลิขาวๆใช่ไหมมันนุ่มนวลดีมันก็ชอบทานน่ะ
2: ก็อ๋อแนะนำให้กินข้าวแนะนำให้กินข้าวกล้องแต่ว่ากินข้าวกล้องไม่ได้ต้องไปกินข้าวขาว
1: ไม่ได้มันแข็ง
2: อ๋อไม่ฝืนไม่ฝืน
1: เคยทานมาแบบนี
2: ้โอเคโอเคแล้วไงต่อครับ
1: จะบอกอาจารย์อาว่าทานสามเวลาเลยแบบ
0: ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ได้เป็นไรก็ไม่เป็นไร
1: ค่ะแต่ไม่ได้เป็นไรค่ะเพราะว่าทานผักเยอะไงอาจารย์
2: ดีดีดี
1: ทานผักเยอะ
2: ดีครับ
0: คืออย่างนี้แหล่งของสารอาหารเนี่ยคือตัวหนูเองก็ไม่ได้กินข้าวกล้องได้ทุกวันทุกมื้อเหมือนกันเนาะแต่ว่าแหล่งของสารอาหารที่เราอยากได้จากข้าวกล้องเนี่ยเช่นวิตามินบีหรืออะไรแร่ธาตุต่างๆเนี่ยบางทีเราไปกินถั่วกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะได้มาเหมือนกัน
1: ทานค่ะพวกถั่วเธอพวกทานหมดเลยทุกอย่างเลยที่อาจารย์อ่านบอกนะคะอาหารทานครบหมู่แต่ว่าน้ำมันลำข้าวเนี่ยจะเป็นอย่างชงนะคะคิดว่าใช่นะคะเพราะว่าซื้อฐานยี่ห้อออกชื่อได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับ
1: อ๋อไม่ได้นะคะ
2: ไม่ได้
1: เนี่ยชงรู้สึกว่าสดชื่นค่ะแล้วก็กลิ่นก็หอมอะไรเงี้ย
2: กินแล้วถูกก็โอเคครับ
1: ค่ะเพราะกินทานตอนเช้าๆนะคะแก้วเนี่ยแล้วตอนจะนอนแก้วมันสดชื่นมากเลย
2: มันน้ำมันลำข้าวแท้ป่ะเนี่ยมันชงน้ำร้อนเนี่ยผมไม่เคยเจอมันเป็นน้ำมันลำข้าวหรือว่าเป็นลำข้าวครับ
1: คิดว่าไม่รู้มีก็ข้าวนี่คะภาพเขาอะ
2: ไม่มีนะผมไม่เคยเจอน้ำลำข้าวมาชงดื่มเนี่ย
1: นี
2: ่หรอ
0: น้ำมันหรือลำข้าว
2: เนี่ยนั่นน่ะสิ
1: มันเป็นแบบไม่ให้ออกชื่อแถวเนี้ยทานมันดีนะ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคผ่านไปกินอะไรที่มันมีประโยชน์กินไปเลยครับโอเคครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วคำถามคืออะไรเนี่ยคำถามคืออะไรเนี่ยมีคำถามป่ะ
1: อยากจะถามเรื่องลำข้าวของอาจารย์อา
2: ถามเลยถามเลยจ้ะถามเลย
1: ว่ามีขายใช่ไหมคะ
2: มีขายครับมีขายเป็นกระปุกครับ
0: ค่ะ
1: ดีเลยค่ะจะได้ซื้อทานนะคะเห็นอาจารย์อาบอกว่ามีขายวันนี้ค่ะ
2: จ้ามีขายมาหลายปีแล้วครับ
1: ธรรมดาทุกวันเนี้ยทานขมิ้นทานอยู่นะคะอาจารย์ก็ได้ผิวนะ
2: ได้ครับได้มีส่วนมีส่วน
1: ทานประจำมาเลยนานแล้วอ่ะ
0: ค่ะจริงๆเวลาซื้อค่ะคือเราก็เลือกฉลากดีๆไม่ต้องซื้อของอภัยภูเบศก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่ายี่ห้อนี้ดีเรากินแล้วดีอย่างเงี้ยก็กินได้นะคะอย่างวันเนี้ยหนูเพิ่งกลับจากห้างนะหนูก็ไปหาดูจมูกข้าวชงเหมือนกันนะคือก็อยากกินทั้งน้ำมันด้วยจมูกข้าวชงด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าอ่านแล้วว่ามันมีพวกครีมเทียมมีน้ำตาลแบบสังเคราะห์อย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราไม่อยากได้ตรงนั้นอย่างเงี้ยแต่อาจจะมียี่ห้ออื่นที่เขาแบบธรรมชาติแท้ๆอะไรอย่างงี้ก็ได้จริงๆก่อนหน้านั้นอีกนะที่หนูก็ไปหาซื้อแบบชงมาแล้วมันหืนก็ไม่กล้ากินอีกอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะแต่ถ้าเกิดใครเจอผลิตภัณฑ์ที่มันดูดีกินแล้วดีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องขอเอาไปภูเบศก็ได้ค่ะ
1: ค่ะแต่ติ๊กตี้ชานี่มันหอมนะคะอาจารย์อาชงเมื่อกี้ด้วยนะคะแล้วก็ไหว้พระดีที่สุดเลยค่ะแล้วนอนหลับสบาย
2: ไหว้พระดียังไงไหว้พระดียังไง
1: คะ
2: ไหว้พระดียังไง
1: พระเหรอคะ
2: ไหว้พระแล้วดียังไงครับ
1: ดีที่แค่นั่งสมาธิด้วย
2: นั่งสมาธิเนี่ยดีแน่นอนถ้าทำสมาธิได้
1: ไหว้พระเราต้องไหว้พระด้วยนั่งสมาธิด้วยนะคะ
2: ใช่
1: เพราะว่าทุกวันนี้
0: พี่เสียงเด็กนะเน
1: ี่
0: ย
1: ยารักสิน
2: เขาอายุเพิ่ง20กว่าเองจะไม่เด็กได้ไง
1: ใช่คะ
2: เนี่ยคนพูดอยู่เนี่ย
1: เนี่ยเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้คุณเห็นตัวจริงคุณจะงง
2: งงดิงงแน่นอน
1: งงแน่นอนเลย
2: ครับ
1: จริงๆนะจะบอกให
2: ้ตกลงทำสมาธิด้วยนะทำสมาธิด้วยไหว้พระด้วยเนา
1: ะ
2: โอเคดีมากเลยครับ
1: เป็นสิ่ง

0: จะบอกให
1: ้ใช่ดีครับดีครับถูกต้องแล้วครับโอเคเนาะหมดเวลาเนาะ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะอาจารย์
2: ค่ะ
0: บ๊ายบายลาตีสวัสดีค่ะ
1: ลาตีสวัสดีครับจุ๊บจุ๊บโอเคส่งอาจารย์อาส่งผู้ฟังเข้านอนนะครับวันนี้เราสบายๆนะเพราะฝนตกคงจะนอนหลับสับฝันดีกันแน่นอนเลยเนาะอาจารย์เนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคครับโชคดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อ่ะหมดเวลาครับก็สาระบ้างสนุกสนานบ้างเนาะตามภาษาคนครอบครัวเดียวกันไปฟังข่าวต่อครับหมดเวลาครับสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติยกระดับคุณภาพการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบ
7: ทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กระทรวงศึกษาธิการหารือคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพร้อมยกระดับคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาน
8: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการหารือและเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเพื่อร่วมกำหนดทิศทางนโยบายการศึกษาและผลักดันข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติในหลายประเด็นอาทิความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาภายในเดือนธันวาคมนี้การปรับระบบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่การเพิ่มการสนับสนุนสวัสดิการให้เด็กพิการและการพัฒนาห้องเรียนร่วมการดูแลสิทธิทางการศึกษาของเด็กผู้ลี้ภัยและเด็กไร้สัญชาติรวมถึงการขยายโอกาสการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ประสานงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย All for Education มุ่งลดภาระงานครูลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มทั่วประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: นายกรัฐมนตรีเนปาลยืนยันเนปาลต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพื่อฟื้นฟูประเทศหลังประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเนปาลต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟูประเทศรูปแบบของจำนวนเงินจากประชาคมโลกหลังประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,450 รายและสูญหายอีก 6,000 รายพร้อมเน้นย้ำว่ากลุ่มประเทศเปราะบางไม่ควรถูกบีบบังคับให้แบกรับหนี้สินเพิ่มเติมจากการ

0: ู้ยืมเงินนายกรัฐมนตรีชายังเรียกร้องความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างเนปาลอินเดียและจีนสำหรับการรับมือและฟื้นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงจัดตั้งกลไกความร่วมมือเทือกเขาหิมาลัยอย่างเร่งด่วนเพื่อแบ่งปันข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามและประสานงานการตอบโต้ภัยพิบัติข้ามพรมแดนปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติของตัวเองด้วยเวลา9นาที90วินาที
1: การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ดิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มวัย20ปีวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองที่ทำไว้ในรอบรองชนะเลิศที่ 9.91 วินาทีและถือเป็นคนไทยคนแรกในรอบ48ปีที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาครองได้สำเร็จทำให้ตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
2: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด
2: ๆกิ๊ฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเยียบก็ได้สะบัดคอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่891กิโลเฮิรตซ์จากอาคาร

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานี
1: แน่นอนว่าเมื่อจะฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกต่อนั้นดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังสาธุเจ้าค่ะ
2: ทุกวันเสาร์เรามาพบกันเป็นช่วงที่จะมาพูดคุยเนื้อหาที่อยู่ในพระตรานมาก่อนอ่านบางทีไม่ได้อ่านรอบเดียวต้องอ่านของฉบับสำนวนแปลนี้แล้วก็สำนวนแปลอีกอันจะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันกับในช่วงของคลังพระสูตรที่คลังพระสูตรนั้นจะไม่อธิบายจะรู้เรื่องราวมาอยู่กันต่อเนื่องกันไปอยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
2: เพราะพระอาจารย์เนี่ยนัดกันไว้ว่าไปจากเล่มต่อไปแล้วก็เล่มต่อไปอีกจนมันครบหมดทุกเล่มก็มาขึ้นเล่มที่3คือหมวด4ประการแล้วเล่ม3นี้ก็จะเป็นหมวดของธรรมะ5ประการโดยเล่มหน้าปกสีฟ้าซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้มีให้อ่านอาจารย์หลายสำนักท่านก็ได้จัดทำข้อมูลประเภทนี้ไว้อยู่แล้วต่างประเทศเขาก็มีการเทียบเคียง

จารย์หลายสำนักท่านก็ได้จัดทำข้อมูลประเภทนี้ไว้อยู่แล้วต่างประเทศเขาก็มีการเทียบเคียงทั้งจากการศึกษาอันตรายจากการศึกษามีคุณใจเช่นว่าถ้าศึกษาแล้วก็มาทุ่มเถียงกันนะใช่ได้รับอันตรายจากการศึกษานั้นแต่เราจะป้องกันอันตรายจากการศึกษา

0: ที่จะไปเน้นเรื่องการปฏิบัติบ้างทำความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะต่างๆบ้างก็มาอยู่ที่ข้อ63แต่ละตอนแต่ละเอพิโซดก็จบในตัว
1: จบค่ะ
0: เป็นหมวดที่มาในอังคุตรนเป็น2ข้อที่มาด้วยกันข้อ63และข้อ64 63 64

ว่าในภาษาบาลีมันจะมีลิงคำว่าลิงเนี่ยหมายถึงเพศถ้าเป็นผู้หญิงจะใช้ภาษานี้คำพูดแบบนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็จะมันจะมีแค่นี้ค้ากับครับเท่านั้นแต่อย่างน้ำหรือ

0: อะไร5ข้อนี้เอาดูหัวข้อก่อนก็คือศรัทธาศีลสุตตะ
1: คุ้นชินอยู่นะเจ้าค่ะ
0: เออศรัทธาศีลจาคะปัญญาเราจะได้ยิน4ข้อนี้อยู่เป็นประจำ
1: เจ้าค่ะ
0: 4ข้อนี้เป็นท่านก็เพิ่มสุตตะเข้ามาด้วยคืออะไรเรามาไล่กันทีละข้อศรัทธา

ในการปฏิบัติการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของใครก็ได้ที่ปฏิบัติแล้วดีบุญน้อยบาปนะคนมันจะหมดสมัยแล้วมั้งมรรคผลเนี่ย

0: ถ้าคำเดียวต้องหมายถึงสไตล์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์เจ้าค่ะ
0: เริ่มจากบทที่ว่าอิติปิโสปะกวา
1: เจ้าค่ะ
0: สวากาโตแล้วตรัสว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตางดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดฟังแล้วให้เกิดสมาธิก็ต้องหมายความว่าอย่างนี้

ถัดมาข้อที่5คือปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นดับไปนั่นคือคุณมีปัญญาในทางตรงข้ามถ้าจบด็อกเตอร์แต่ว่าไม่สามารถเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปได้มีความแล้ว5ข้อนี้ศรัทธาศีลสุตตาชาคะปัญญาแล้วมันทำให้ชีวิตเราเจริญได้ยังไงประการสุตตานี่คือการที่เราพัฒนาปรับปรุงตัวเราอยู่เสมอคือเพราะว่าบางทีกว่าที่เราจะหาทางที่มันถูกต้องได้นี่นะความเฉยชามันมีอยู่แล้วเราจะปลดทีละข้อทีละจุดทีละประเด็นก็ต้องอาศัยความรู้เพิ่มเติมมันจึงเจริญได้สุดเป็นผู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตรได้เป็นมิตรดีได้พอมีการให้มีการแบ่งปันหรือคนหรือคนที่เรารู้จักที่เขาจะนำความดีมาให้เกิดในชีวิตของเราจาคะก็จะช่วยได้ถือยึดติดในข้อใดๆยังรวมถึงความที่จะเกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆอย่างเต็มที่5อย่างนี้จึงเป็นธรรมที่ให้ทีนี้ถ้าเราดูในชีวิตของเราว่าชีวิตของเรามันยังไม่เจริญนะทำไมมันบอกว่ามีสาระถือเอาสิ่งที่ถูกต้องได้ในทั้ง2ข้อ63และ6ให้ถือเอาข้อนี้เป็นหลักแล้วก็จะตั้งตนไว้ในโลกได้ใน2ข้อแต่ว่าหัวข้อต่างกันนิดหนึ่งหัวข้อต่างกันนิดหนึ่งด้วยบทพยัญชนะเท่านั้นแต่อรรถความหมายถ้าพูดถึงว่าคนที่ประกอบด้วยธรรมะ5อย่างนี้นะที่จะพูดต่อไปเนี่ยสามารถหรือสมควรหรือดีงามที่จะการพูดคุยสนทนากันด้วยประการใดประการหนึ่งยกเป็นคำถามของท่านผู้ฟังบ้างยกเป็น

นะอธิบายไว้ในช่วงของใต้ร่มบริบททีนี้มาตรงเนี้ยท่านพูดถึงว่าตนเองต้องมีด้วยแล้วก็ตอบเขาได้ด้วยไปเรื่องของศีลข้อที่สองเรื่องสมาธิศีลในที่นี้คือมันจะมีความละเอียดนะในความที่ว่าประจำเนาะเพราะว่ามันมีความละเอียดในการปฏิบัติไม่ว่าจะเช่นเรื่องของการฆ่าสัตว์ในศีลจึงควรที่จะสนทนาด้วยจึงควรที่จะอยู่ร่วมด้วย

0: ความที่เป็นของปฏิกูลเนี่ยมองมุมไหนนะแง่มุมในการพิจารณานี่คือปัญญาซึ่งบางทีที่จะมีสิกขาสาชีพอยู่ร่วมกันด้วยถึงจะดีปัญญาเราก็จะเกิด
1: ถูกค่ะ
0: ถัดมาพ้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองนัยยะนี่คือความเข้าใจของพระอาจารย์

ามด้วยแล้วก็ตอบได้ด้วยตัวเองปฏิบัติได้ด้วยเนี่ยควรที่จะควบควรที่จะอยู่67 68ไส้ในเหมือนกันเลยคุณอาจารย์คืออิทธิบาท4บวกด้วยความแต่ว่าหัวข้อไม่เหมือนกัน

ทำโปรเจกต์โครงการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าแค่แบบว่าเป็นงานการเกษตรก็ได้คุณจะนั่นเป็นทำเครื่องปรุงแต่งทั้งสิ้นหรือแม้แต่ว่าถ้าเด็กอยู่ในวัยเรียนก็การปรุงแต่งพอเรายกทำเครื่องปรุงแต่งแล้วจะให้มีฉันทะคือความพอใจในการทำข้อนั้นต้องเอาสมา

0: ถ้าน้ำมันหกตกหยดลงไปตรงไหนฉันจะตัดคอของเธอให้ขาดตกลงไปณตำแหน่งเดียวกันระหว่างนางงามที่เขามาร้องมาเล่นมาเต้นมารำมีการประกวดนางงามหรือจะย่อหย่อนเกินไปเอาย่อหย่อนเกินไปก็คือเฮ้ยเอาใจใส่ไปในวงตรงที่เขาประกวดแล้วก็ไม่ให้โคตรหูอยู่ในภายในไม่ฟุ้งซ่านไปในภายนอกก่อนเป็นอย่างไรผลนะผลของการที่เราเชิญอิทธิบาท4มีเนื้อหาที่มาในสังยุตตานิกายที่พูดถึงอิทธิบาทสังยุตเนี่ยว่าอรหันต์หรือไม่ถ้าอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นอนาคามีท่านเคยอธิบายการเจริญอิทธิบาท4พระมหาโมคคัลลานะมาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายได้ก็เพราะการเจริญอิทธิบาท4หรือแม้พระอรหันต์ทั่วๆไปที่ท่านหลุดพ้นได้ก็เพราะการเจริญอิทธิบาท4นี่คือนัยยะข้อ67ว่าทำอันนี้มาตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์อิทธิบาท4บวกด้วยความขมักเขม้นพออิทธิบาทก็มีหูทิพย์สามารถที่จะอ่านวาระจิตคนได้เจโตปริยญาณสามารถที่จะมีรู้ถึงการละสิ้นอาสวะได้พวกนี้เป็นวิชา8แต่วิชาพวกนี้ทั้งหมดยังเกิดได้ด้วยอิทธิบาท4นะเพราะฉะนั้นปัญหาในชีวิตของเราหรือว่าทำจะเป็นอะไรมันต้องสำเร็จได้แน่ประเด็นคือคุณมีความขมักเขม้นเพียงพอถูกต้องไหมรู้จักที่ไม่ย่อหย่อนเกินไปคือขี้เกียจขี้คร้านหรือไม่สยบอยู่ในภายในคือง่วงซึมเนี่ยเราแล้วก็68
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคถัดมาวันนี้คิดว่าเราจะเอาให้จบมรรคนี้ไปเลยข้อ70สูตรแล้วก็ที่70ว่าด้วยธรรมะที่ทำให้เกิดความสิ้นอาสวะใช่ในเหมือนกันเอิญจำได้ไหมว่าสัญญา5ประการแล้วจะทำให้เกิดความเจริญมีอนิจจสัญญาอนัตตสัญญามรณสัญญาเนาะอันนี้คือแสดงว่าการเจริญเนี่ยมันก็จะมาสุดที่ตรงนี้เจริญไปเรื่อยๆเจริญไปเรื่อยๆแล้วจบตรงไหนมันก็จะมาจบโดยท่านจะพูดถึง5ข้อก็จะเอาหัวข้อก่อนเนาะคือการพิจารณาในความไม่งามในกาย

0: โดยท่านจะพูดถึง5ข้อก็จะเอาหัวข้อก่อนเนาะคือการพิจารณาเห็นความไม่งามในกาย
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้จะความพิจารณาเห็นความไม่งามในกายในข้อที่1การกำหนดหมายในความเป็นปฏิกูลของอาหารนี่คืออาหารก่อนข้อที่4คือความเห็นไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงเกิดอนิจจสัญญาและข้อที่5คือการ

0: เอาความเป็นของปฏิกูลไม่งามในกายมาใส่แทน
1: จุ๊บค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็จะอธิบายข้อนี้โฆษณาเครื่องดื่มที่มีคอลลาเจนเดี๋ยวเขาจะมีดาราสวยๆแล้วก็

0: ค่ะหน้าแหลมๆด้วย
1: หน้าแหลมๆใช่ไหม V shape
0: เจ้าค่ะ
1: ไปทุบคางมาแล้วก็เป็น
0: เจ้า
1: เ
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: าเป็นหน้า
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ความไม่งามก็คือเห็นตรงข้ามกันว่าไอ้ที่ว่างามๆจริงๆมันไม่งามนะ

เป็นตัวเราของเราเพราะความเพลินความพอใจความยินดีอันใดความเพลินความพอใจความยินดีนั้นคืออุปาทานความยึดถือจะไม่เพลินไม่พอใจก็ต้องเห็นกายด้วยความเป็นของไม่สวยงามมันจะเป็นเสี้ยนน้ำต่อกัน

0: ใจ
1: จุ
0: ควา
1: ค
0: มเป็นปฏิกูลในอาหารเปรียบเทียบกับการกินเนื้อบุตรเป็นยังไงหรือการไม่น่าเพลิดเพลินในยาอะไรคืออนัตตสัญญาต่างหากใน5ข้อนี้เอาอนัตตสัญญาออกไปแล้วเอาความเป็นสวะทำไมการพิจารณา5อย่างนี้แล้วให้เกิดความ

0: ังลงมันจะหลุดออกฝังลงไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ปฏิฆานุสัยที่มีอยู่ด้วยอำนาจของอาโทสะที่คุณปรุงไอ้สิ่งที่ฝังอยู่เป็นราคานุสัยต้องหลุดออก
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะมันต้องลบกันไง
1: อืม
0: คือถ้าเรามีมันก็หลุดออกสิ้นอาสวะจึงเกิดกันได้

0: รับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้

0: คนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให
1: ้ไวแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ถ้าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
1: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิกับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
2: อย่างเดียวกัน

0: พื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คของถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคน
1: รัฐบาลยก

0: เจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีรังสิตและพื้นที่รับน้ำต่อเนื่องพร้อมกับ
1: อายาวพร้อมเปิดทางหน่วยงานเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มระบบนายชัดชาติสิทธิ15กันยายนหลังส่งผลให้การสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากโดยผู้ฝั่งเหนือลำผักชีและลำต้อยติ่งเขตสวนหลวงสามแขวงบริเวณอ่อนนุชพัฒนาการและสวนลานได้อย่างรวดเร็วตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากหลายจุด
2: พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดเส้นทางไม่สามารถสัญจรผ่านได้เกิดดินสไลด์หินถล่มปิดด่านตรวจสารเจ้าพ่อเขาใหญ่และด่านตรวจเนินหอมเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนทั้งนี้นักท่องเที่ยวและ
1: ไปประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา

0: ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่น 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุ
1: ร้อยหกสิบเก้าครับขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันทาสุคนครับ
2: ค่ะและอยู่กับไอวรินอนันทเมธนะคะ
1: ข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศรวมถึง Facebook Live แฟนเพจข่าวยามเช้าวันนี้ไลฟ์สดกันเป็นที่
2: พี่ได้ตักขาวันนี
1: ้ นะก็เนื่องจากว่าฝนตก
2: มาก
1: จริงๆตั้งแต่ลงมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นระยะ
2: นะ
1: แล้วซึ่งไม่มีช่วงให้แบบว่าหลายๆจุดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าสาหัสเนื่องจากว่ามาอะไรแบบนี้แล้วคนอยู่กันเยอะมากๆในเมืองพอแค่ท่วมฟุตบาทหรือแค่ระดับตาตุ่มหรือระดับน่องอะไรแบบนี้มัน

0: ระยะทางจากที่ทำงานไปถึงบ้านหรือว่าระยะทางปกติที่มันจะแค่ครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงปาเข้าไปบางคนนะคุณเสียสละเอาล่มให้คนอื่นเข้าไปแล้วก็ลืมว่าตัวเองอ่ะไม่มีแล้วหมดละ
1: ครับ
0: เปียกฝนตากมันเลยค่ะก็

บอกว่าในช่วงวันที่25-27กันยายน2569นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพฯตอนนี้สถานการณ์แต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกก่อน

ะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยออกเชียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเริ่มมีฝนลดลงแล้วนะคะ อันนี้ต้องแสดงความยินดีแล้วนะ28กันยาถึง1ตุลาเริ่มลดลงแล้วหย่อมความกดอากาศต่ำอย่างที่บอกไปเลยค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่ากรุงเทพมหานครก็ยังได้รับผลกระทบอยู่

เช็คน้ำนี่สามารถโหลดติดเครื่องไว้ได้ข้อมูลล่าสุดเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเห็นเลยว่าผลกระทบและก็พื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่น่าเป็นห่วงปรากฏครอบคลุมหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุทางสำคัญหลายจุดของกรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดตามกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับส่วนภาคอีสานตอนล่าง

0: การแจ้งเตือนมาเลยว่าเป็นพื้นที่ระดับสีแดงและแล้วก็มีจุดไหนบ้างที่มีน้ำขังผิวถนนด้วยนะครับ
1: อันนี้ขอนิดนึง
2: เยอะนะ
1: จะเป็นไปได้ไหมนะถ้าเราจะรวมรวมแอป
0: จะรวมศูนย์จริงๆมีอันนึงที่เขารวมมาตู่จิสนานะครับผมกรมทรัพยากรน้ำแห่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

0: รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่นะครับเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็ยังกำชับให้ปภ.จังหวัดเนี่ยบูรณาการกับฝ่ายปกครองและท้องถิ่น
1: นั่นก็คือจังหวัดชลบุรีก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกำแพงวัดใหญ่กำแพงวัดคลองใหญ่นะคะพังทับรถรวมถึงช่องเก็บน้ำพังลงมาทีนี้อัฐิเนี่ยจะไปไว้ตรงไหนล่ะ

20ประเทศในกลุ่มซีกโลกใต้แล้วก็ประเทศกำลังพัฒนาจะถูกคาดว่าได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยไนจีเรียนี่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากหลายประเทศอย่างเช่นฝรั่งเศสเองอุณหภูมิก็ทะลุเข้าไปถึง41ถึง42องศาเซลเซียสป้ายยังไงก็ตามค่ะ

0: ครับสามารถโทรติดต่อได้0969994829นะครับส่วนเขตลาดพร้าวที่วัดลาดปลาเขาพิบาล0897833595เขตดอนเมืองที่โรงเรียนวัดดอนเมืองครับ0923961104ส่วนเขตสายไหมครับโรงเรียนประชานุกูลกรุงเทพมหานครซอยสายไหม6 0869379294ครับ
1: เช้าถึงตี5เลยนะคะพอพูดถึงเรื่องของประกาศการเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือว่าพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยนะขออนุญาตคุณพี่วนิณาบอกว่าสวัสดีเจ้าที่แม่เสรียงมีการเตือนภัย2วันติดเลยเจ้านะคะแล้วก็คุณชัยนะคะสวัสดีเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
0: สวัสดีครับมีคุณขนงคุณอัญชันบอกมุกดาหารตอนนี้อากาศดีนะแล้วก็คุณคงเดชคุณชัยทักมาพี่สุรินทร์พี่ชาตรีลาดพร้าวตอนนี้ท่วมทุกจุดเลยบางที่น้ำท่วมถึงเข่าแล้วตรงไหนบ้างนี
1: ่นะต้องฟังเรื่องราวข่าวสารจากทางการเท่านั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพอมีเรื่องของอุทกภัยหรือว่ามีฟังตีของร้องข่าวกันค่ะวันนี้ใครนะคะ
0: วันนี้คุณพลึด
1: อ๋อคุณพลึดเหมือนเดิมใช่ไหมได้เดี๋ยวไปฟังตีของร้องข่าวค่ะ
2: ไอ้หลังไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในจันทร์วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาส
4: มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆกรมประชาสัมพันธ์ต้องร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับขับม้าประเภททีมในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพลวาดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังเซตะกายะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสำหรับทีมศิลปะบังคับม้าของไทยครับประ

เซตะกายะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสำหรับทีมศิลปะบังคับม้าของไทยครับประกอบด้วยและนิลพุทธิสมบัติร่วมลงสนามประชันความสามารถกับนักกีฬาจากชาติชั้นนำขอความสอดประสานระหว่างนักกีฬาและม้าโดยนักกีฬาต้องบังคับม้าให้แสดงท่วงท่าตามแบบที่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระปรีชาสามารถทำคะแนนได้ไปครับนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่8ทนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีร

เนื้อเชื่อใจและต้องไม่ให้เกิดจากการบังคับพร้อมเสนอว่าความไว้เนื้อเชื่อใจสามารถสร้างได้ของไทยไม่ใช่แค่ปราศจากสงครามแต่ต้องมีการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ด้วย

แห่งชาติเมียนมาและโดยเฉพาะไทยกัมพูชาพร้อมระบุถึงความพยายามของไทยร่วมกับสำนักงานการกำหนดอนาคตร่วมกันนั้นจะเป็นมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับ

คล้องนะครับว่าภาคธุรกิจสนใจและกำลังมองหาโอกาสและการลงทุนและประเทศไทยของเราครับก็เหมาะพร้อมลงทุนหน้าที่ของรัฐบาลในเรื่องนี้ครับพี่น้องประชาชนคือการเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวให้เกิดเป็นทุกรัฐครับนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยาน

0: ยจะเป็นตัวแทนจากกระทรวงแรงงานกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผู้แทนนายจ้างจำนวน7 และ 40ซึ่งจะเป็นเสียงของคนทำงานเสียงจริงๆจากคนทำงานที่จะคอยคานอำนาจใช้ไปกับสวัสดิการของผู้ประกันตนอย่างแท้จริงครับซึ่งบอร์ดประกันสังคมที่เราคุ้นชื่อกันนะครับมีอำนาจต่างๆนอกจากนี้ครับยังมีอำนาจในการปรับเปลี่ยนและยกระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนรวมทั้งครับยังการคลังทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนผู้ประกันตนทุกท่านเลยนะครับสามารถจะเช็คสิทธิ์และสถานที่ลงคะแนนในวันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ที่27 กันยายนตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นซึ่งในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกหนดได้ด้วยมือของเราครับด้วยปากกาของเราครับด้วยมือของผู้ประกันตนพี่น้องทุกท่านครับเพราะแม้ประเทศไทยเราครับไม่เคยมีโอกาสได้จัดโอลิมปิกด้านกีฬาครับแต่ไทยกลับสามารถจัดงานโอลิมปิกด้านการความสำคัญเนื่องจากการประชุมดังกล่าวจะต้อนรับผู้นำระดับสูงไม่ว่าจะเป็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าประเทศทั่วโลกครับทำให้คาดว่าจะมีผู้เดินทางมาเยือนไทยของเรานะครับไม่ต่ำกว่า 15,000 คนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมเทพมหานครครับและสำหรับในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับตีคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: หกนาฬิกากับอีก50 นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงงานเนี่ยรับมือน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้มาจากนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเอามาปีท่านอยู่ในการปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเนอะโดยเพิ่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งเผชิญเหตุการอพยพประชาชนจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่ในการรองรับน้ำท่วมไอ้น้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ให้ติดตามการเงินนักลงทุนภาคธุรกิจของทางสหราชอาณาจักรด้วยก่อนที่จะเดินทางกลับไทยในวันที่27 กันยายนนี้ครับ

0: การเงินนักลงทุนภาคธุรกิจของทางสหราชอาณาจักรด้วยก่อนที่จะเดินทางกลับไทยในวันที่27กันยายนนี้ครับ
1: ค่ะแต่ว่าเราจะมาขยายความกันสักนิดนึงว่าประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะก็คาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกเลยกว่า 15,000 คน

0: ไม่ว่าจะเป็นโรงแร
1: ม
0: อาหารสายการบินระบบขนส่งการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจบริการโดยที่แน่นอนว่าคนจะผู้ร่วมประชุมแล้วก็หมุนเวียนตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมขณะที่กิจกรรมคู่ขนานเองไม่ว่าจะเป็นการประชุมย่อยการสัมมนาหรือว่าการพบปะนักได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยโดยตรงเลยนะจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านความพร้อมของการ

0: หมายปลายทางด้านการประชุมนานาชาติ
1: ครับ
0: ประโยชน์ระยะยาวก็คือการจัดงานระดับโลกในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนจะช่วยยกระดับมาตรการมาตรของภูมิภาคซึ่งพอพูดถึงเรื่องของการประชุมการประชุมครั้งนี้นะคะยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ตั้งแต่ผู้จัดงานโรงแรมร้านอาหารการเดินทางเทคโนโลยีตลอดจนธุรกิจท้องถิ่นแล้ว

0: ใช้ในการตกแต่งบุผนังห้องประชุมเนอะเพื่อเป็นการดูดซับเสียงแล้วก็ให้มันดูสวยงามด้วยแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ชุมชนที่ประชุมเท่านั้นนะมันสามารถสร้างโอกาสสร้างรายได้โอกาสในการขยายทางด้านเศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนยกระดับมาตรฐานประเทศ
1: กว่ากับเรื่องของคุยกับครม.อนุทินวันนี้มีอะไรบ้างคะได้ข่าวมีเดอะแบกด้วย